0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: คุณผู้ฟังยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันอังคารแบบนี้อยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชาญกุลและพี่ต้นสุชาติชวางกูลนะคะ
2: ครับผมในช่วงนี้นะครับท่านกงสุลใหญ่ณนครกวางโจวนะครับคุณกาดทิติวิวัฒน์วานนท์ท่านจะพาเราไปดูนะครับว่านักลงทุนรักนักลงทุนจีนใน EEC เนี่ยเป็นอย่างไรโอกาสและความท้าทายที่มีนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องใส่ใจกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ท่านเรากำลังต่อสายกับท่านอยู่นะครับ
1: ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเรียนแจ้งคุณผู้ฟังนิดนึงเราขยับขึ้นมานะคะเจาะลึกอาเซียนจากที่ปกติจะเป็นช่วง 7:15 นะคะแต่ว่าวันนี้เราสลับนิดนึงขึ้นมาเป็นช่วง 7:00 ตรงเนื่องจากแขกรับเชิญของเราท่านติดภารกิจนะคะก็เลยต้องเข้าสายในช่วงนี้เท้าความนิดนึงค่ะ EEC ที่เราจะคุยกันนะคะมุมมองของนักลงทุนจีนเนี่ยมีโอกาสและความท้าทายอย่างไร EEC คือเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือEastern Economic Corridor ค่ะเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจระดับชาติของประเทศไทยภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 นะคะซึ่งหลักๆเลยก็จะครอบคลุมพื้นที่3จังหวัดประกอบไปด้วยชลบุรีระยองและฉะเชิงเทราค่ะโดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงแล้วก็กระจายความเจริญรวมไปถึงดึงดูดการลงทุนต่างๆจากทั่วโลกนะคะ3ด้านสำคัญที่เขามองเนี่ยก็คือเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและโลจิสติกรวมถึงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย New S-Curve ก็คือเป้าหมายที่สามารถเติบโตได้แบบก้าวกระโดดนะคะก็จะมีทั้งหมด5กลุ่มทั้งการบินโลจิสติกอุตสาหกรรมดิจิทัลการแพทย์ครบวงจรหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพเคมีชีวภาพนะคะมีมุมมองที่ไทยเรานำเสนอก็คือเรื่องสิทธิประโยชน์การสนับสนุนการลงทุนต่างๆก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่ปูพื้นก่อนให้คุณผู้ฟังสามารถฟังข้อมูลในช่วงนี้ได้สนุกและเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะคะ
2: ครับผมก็เรื่องการพัฒนาทางเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกของไทยเราเนี่ยเราก็มีวิธีการแล้วก็มีโครงการเนี้ยมาหลายปีแล้วนะตั้งแต่สมัยเริ่มตั้งแต่ท่านสมัยท่านพลเอกเปรมจินตสุรานนท์เป็นนายรัฐมนตรีแล้วท่านก็ได้เริ่มทำเรื่องของช่วงชัชวาลแล้วก็ทำให้เกิดปตท.อะไรต่างๆนานานะครับก็เป็น Eastern Economic Corridor ที่มีความสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับ
1: ค่ะระหว่างนี้ยังต่อสายอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่สามารถติดต่อท่านได้ไปดูข่าวกันเพิ่มเติมดีไหมคะอ่ะท่านพร้อมแล้วนะคะในช่วงนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังไปรับฟังคุณกาทิติวิวัฒน์วานนท์กงสุลใหญ่ณนครกวางโจวเกี่ยวกับเรื่อง EEC โอกาสและความท้าทายในมุมมองนักลงทุนจีนค่ะ
0: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: หนีห่าวอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านกงสุลใหญ่
2: หน
1: ี
2: ห่าวอรุณสวัสดิ์ครับ
3: สวัสดีครับคุณศิริคุณชาติครับครับ
1: ค่ะ
2: ขอบพระคุณมากนะครับที่ให้เวลากับเราในเช้าวันนี้ครับ
3: ยินดีครับ
1: ค่ะทราบมาว่าท่านติดภารกิจนะคะแต่ว่าก็ให้ความกรุณาเข้าสายมาคุยกับเราในเช้านี้นะคะก่อนอื่นอยากให้ท่านเล่ามุมมองของนักลงทุนจีนค่ะว่าเพราะอะไรจึงสนใจเดินทางมาศึกษาเรื่อง EEC ตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนว่าไทยเองยังมีความสำคัญในยุทธศาสตร์เศรษฐกิจจีนหรือเปล่าคะ
3: ครับเพราะผมคิดว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวนะครับแต่ยังเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ขาดไม่ได้ในห่วงโซ่อุปทานของจีนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ EEC ของไทยเองยุทธศาสตร์ของไทยเองที่ผ่านมาเราก็สร้างกรอบนะครับระหว่าง EEC กับ GBA คนไทยอาจจะไม่คุ้นว่า GBA คืออะไรผมอยากให้ข้อมูลตรงนี้ครับว่าเป็นกรอบความร่วมมือของกวางตุ้งฮ่องกงมาเก๊าครับหรือว่า Greater Bay Area ซึ่งเป็นพื้นที่ของจีนที่มีการปฏิรูปนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งสอดคล้องกับ EEC ด้วยนะครับผมอยากนำเรียนว่านักลงทุนจีนไม่ใช่แค่มาศึกษาครับแต่เขาสนใจที่จะมาลงทุนจริงในเรียลเซกเตอร์นะครับซึ่งมันสะท้อนได้จากตัวอย่างที่สถานกงสุลใหญ่เองก็ได้นำนักลงทุนจีนไปลงพื้นที่

0: EC นะครับโดยเฉพาะโครงการ EC ในการสร้างเมืองใหม่บริเวณชลบุรีนะครับเราไปดูพื้นที่เดือนมกรากุมภาเขาลงนาม LOI หรือ Letter of Intention กับทาง EC นะครับต่อมาในเดือนเมษายนนะครับก็มีการลงนาม MOU นะครับที่ศาลกงสุลใหญ่ในนครกวางโจวและเมื่อ15พฤษภาคมนี้เองครับก็ได้มีการลงนาม MOU กับท่านเลขา EC ที่ประเทศไทยนะครับก็ถือได้ว่านักลงทุนให้ความสนใจกับโปรเจกต์โครงการใหญ่ๆของประเทศไทยมากและการลงนาม MOU ครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการลงนามของกลุ่มนักลงทุนจีนกลุ่มแรกนะครับที่สนใจในโครงการ EC เพราะฉะนั้นการที่เรามีโครงการใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะการสร้างเมืองใหม่พร้อมกับมีนวัตกรรมใหม่ๆที่มีเน็ตเซโร่เป็นเป้าหมายจริงถือได้ว่ายังมีความสำคัญในแง่ยุทธศาสตร์ของประเทศจีนนะครับในการลงทุนการลงทุนของจีนใน EC นะครับจึงผมคิดว่ามันไม่ใช่เป็นเพียงแค่การลงทุนแต่ยังเป็นโอกาสการลงทุนของจีนเองที่จะมาขยายฐานการผลิตในประเทศไทยเพื่อกระจายความเสี่ยงนะครับแล้วก็ประเทศไทยยังเป็นประตูสู่อาเซียนด้วยครับ
1: ประเภทธุรกิจที่เขาสนใจเข้ามาลงทุนเนี่ยนะครับเป็นประเภทไหนบ้างครับตอนนี้ครับท่าน
0: ก็ผมคิดว่าอามองประเภทธุรกิจนะครับก็เมื่อกี้ผมนำเรียนแล้วกลุ่ม GBA เองก็มีศักยภาพสูงในอุตสาหกรรมเขาสนใจในลงทุนอาจจะถ้าในสอดคล้องกับแนวทางของประเทศไทยในขณะนี้ก็จะเป็นกลุ่ม S-curve หรือ New S-curve ต่างๆเช่นยานยนต์ไฟฟ้า EV นะครับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะดิจิตอลแล้วก็พลังงานสะอาดครับแต่ก็ผมยังคิดว่าก็ยังมีความท้าทายเพราะไอ้เรื่องพลังงานสะอาดอาจจะต้องมีเรื่องของการจัดการพลังงานสีเขียวในปริมาณมากด้วยแต่สิ่งที่อยากจะนำเรียนคืออุตสาหกรรมแห่งอนาคตครับโดยเฉพาะในเรื่องของlow altitude economy นะครับหรือการเศรษฐกิจการบินระดับต่ำนะครับแล้วหรือว่าอุตสาหกรรมในอนาคตอีกอันนึงก็คือ brain computer interface หรืออาจจะรู้จักในนามของ Neuralink เนี่ยนะครับก็เราก็ยังจะต้องติดตามนะครับเพราะเราเองก็มีความท้าทายในเรื่องบุคลากรในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับที่จะรองรับอุตสาหกรรมใหม่ๆของจีนด้วยครับ
2: ค่ะท่านคะถามเรื่องธุรกิจจีนนะคะคือถ้าหากว่าไหลเข้ามาในไทยมากๆโดยเฉพาะยิ่งในแง่ของ EEC เนี่ยผู้ประกอบการไทยจะได้โตไปด้วยกันหรือว่าเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบหรือถูกกลืนคะ
0: โอ้อันนี้เป็นคำถามที่ดีมากครับผมคิดว่าการที่ทุนจีนหลั่งไหลเข้ามาเนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นดาบสองคมนะครับมันทั้งมีการทั้งสร้างโอกาสแล้วก็สร้างแรงกดดันไปในตัวด้วยผมมองว่าในเรื่องของเราโตไปด้วยกันเนี่ยนะครับเราสามารถเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานของจีนได้นะครับเราทำให้เราสามารถเร่งการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอุตสาหกรรม S-curve ต่างๆนะครับเช่น EV นะครับเศรษฐกิจมูลค่าสูงนะครับในเรื่อง High Tech หรือ Low Altitude Economy อย่างที่ผมเพิ่งนำเรียนไปนะครับมันก็ทำให้เรามีทั้งเทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้นรวมทั้งที่สำคัญคือการขยายโอกาสการตลาดกลับไปในจีนนะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับในเรื่องของการอย่างที่ใช้คำว่าเมื่อกี้ถูกกลืนนะครับโดยเฉพาะผมคิดว่าที่สำคัญก็คือวิกฤต SME ของประเทศไทยครับที่ผู้แข่งขันรายย่อยอาจจะถูกกระทบกระเทือนนะครับมีการแข่งขันที่ไม่เท่าเทียมกันมีทุนจีนหลั่งไหลเข้ามาอาจจะมองในลักษณะของกินรวบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนะครับอย่างเช่นนำเข้าสินค้าไทยเข้ามานะครับใช้โลจิสติกส์หรือใช้แพลตฟอร์มแล้วก็ขายตรงกับผู้บริโภคทำให้ผู้ประกอบการไทยเองก็อาจได้รับผลกระทบด้วยนอกจากนี้ยังมีสงครามราคาที่สินค้าจีนอาจจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องทำให้รอดแล้วก็ทำให้โตไปด้วยกันนะครับเราอาจจะต้องมีการยกระดับครับจากผู้ผลิตเองไปสู่คู่ค้าเชิงกลยุทธ์นะครับเป็นพาร์ทเนอร์ที่ขาดไม่ได้นะครับโดยเฉพาะการสร้าง คุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของนวัตกรรมแบบไทยๆอย่างเช่นการความเชี่ยวชาญในพื้นที่นะครับซึ่งหาใครมาทดแทนเราไม่ได้มีมาตรฐานการบริการที่ดีกว่านะครับถ้ามองเป็นเรียลเซกเตอร์ก็อาจจะเช่นในเรื่องของการเกษตรอาจจะต้องเน้นถึงเกษตรอินทรีย์นะครับมีการบริการทางสุขภาพยกระดับเป็น wellness economy นะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่จีนต้องการแล้วก็เรียนแบบไม่ได้ขณะเดียวกันเราอาจจะต้องมีกฎเกณฑ์นะครับกฎใจที่เข้มงวดนะครับเพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมกับคนท้องถิ่นด้วยหรือเราอาจจะเป็นมีแฟร์เพลย์นะครับเพราะฉะนั้นหากจะสรุปนะครับก็คือผมคิดว่าเราต้องสร้างจุดแข็งที่เข้มแข็งแล้วก็รู้เท่าทันนะครับยุทธศาสตร์ของเราคงไม่ใช่ที่จะเป็นไปตัวเขานะครับเป็นศัตรูกับเขาแต่เราอาจจะต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ยืดหยุ่นนะครับแล้วก็จับมือกันในลักษณะเป็นวินวินวินของทั้งสองฝ่ายครับ
2: ค่ะที่ผ่านมา มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องผู้ประกอบการจีนเข้ามาตั้งโรงงานในไทยนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านกงสุลเล่าเลยเมื่อสักครู่ว่ามีเรื่องของการผลิตบางทีทั้งหมดไม่เกี่ยวอะไรกับโลคอลไม่เกี่ยวอะไรกับท้องถิ่นเลยนะคะแล้วก็มีเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยไม่แน่ใจว่าท่านจะสามารถตอบตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าเรื่องมาตรการในการควบคุมการเข้ามาลงทุนมาตั้งโรงงานของผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยปกติไทยเราแข็งแรงในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วต้องพัฒนาอะไรอีกบ้างคะ
0: ผมคิดว่ากฎเกณฑ์ของประเทศไทยเนี่ยนะครับเรามีกฎเกณฑ์อยู่แล้วแล้วก็มีมาตรฐานอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เราทำก็คือเราอาจจะต้องมีความเข้มงวดในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นะครับแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายภายใต้อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆ นะครับซึ่งถ้าหากเราทำเรื่อง law enforcement อย่างเท่าเทียมนะครับก็น่าจะสามารถสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมให้กับคนท้องถิ่นได้ครับ
2: ค่ะมีคุณผู้ฟังก็แสดงความเห็นมาหลากหลายเลยทีเดียวเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะคราวนี้ไทยจะรักษาสมดุลระหว่างการดึงการลงทุนเข้ามากับการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของเราเองได้อย่างไรบ้างคะ
0: ผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะประเทศไทยยังต้องการเงินลงทุนจากต่างประเทศนะครับแต่เดียวกันเราก็ต้องคำนึงถึงความมั่นคงแล้วก็การพึ่งพาตัวเองเราต้องรักษาสมดุลอันนี้ให้ได้นะครับและผมคิดว่าทางรัฐบาลไทยเองและ EU ก็มีแนวทางในการรักษาสมดุลอันนี้ด้วยนะครับผมอยากจะนำเสนอประเด็นนี้ก็อาจจะต้องเป็นเรื่องของการเน้นการลงทุนนะครับที่มีคุณภาพนะครับและประการสำคัญที่สุดก็คือต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับเราอาจจะต้องเน้นในอุตสาหกรรม S-curve นะครับที่จะช่วยสร้าง supply chain ใหม่ๆให้ประเทศนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมีเงื่อนไขการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ประเทศไทยขณะเดียวกันก็ต้องมั่นใจครับว่าเราสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบecosystem ของประเทศไทยได้เพื่อให้ SME ของไทยเนี่ยนะครับสามารถอยู่รอดในการดึงดูดการลงทุนครั้งนี้โดยมั่นใจว่าเม็ดเงินเนี่ยจะกระจายไปสู่ SME และผู้ผลิตท้องถิ่นได้และประการสำคัญที่ผมคิดว่าเราจะต้องคำนึงถึงก็คือการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งเรามีประเด็นเรื่องนี้นะครับทั้งในเรื่องของความท้าทายในเรื่องบุคลากรนะครับที่สำคัญมากเราอาจจะต้องมีการพัฒนาดึงดูดทาเลนต์ใหม่ๆที่จะต้องเข้ามาขณะเดียวกันก็ต้องมีการรีสกิลอัพสกิลนะครับแรงงานของไทยเพื่อให้ฟิตอินกับระบบเทคโนโลยีใหม่ๆของจีนนะครับอาจจะต้องเสนอถึงเรื่องการจับมือกับสถาบันการศึกษาในเขต GBA ของจีนนะครับพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมในอนาคตด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เองผมคิดว่ามันเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเติบโตครับเป็นหุ้นส่วนกับจีนที่เติบโตไปพร้อมๆกันพร้อมกับเทคโนโลยีระดับโลกครับ
1: ท่านครับการที่เขาจะหลั่งไหลเข้ามาแบบนี้เนี่ยท่านคิดว่าสภาพแวดล้อมโครงสร้างพื้นฐาน environment ของเราในพื้นที่ EEC ของเราเนี่ยพร้อมที่จะรับกับพายุที่เข้ามาลูกนี้ไหมครับ
0: เราพร้อมนะครับผมคิดว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะดึงดูดการลงทุนและไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่เราจะเพิ่มจะมีนะครับเรามีมาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่อดีตโดยเฉพาะในพื้นที่ UEC เองก็เคยเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนแล้วตอนนี้เรากำลังจะยกระดับความน่าสนใจของการลงทุนของ EC โดยเฉพาะโครงการสร้างเมืองใหม่นะครับของ EC ที่เน้นถึงการเป็น Net Zero เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ผมคิดว่าความน่าสนใจ

0: สองแล้วก็การทำเรื่องเน็ตเซโร่ซึ่งจะทำให้ความน่าสนใจของประเทศไทยเนี่ยนะครับต้องใช้การลงทุนจากประเทศจีนที่ใช้เทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้นครับ
1: ค่ะท่านก็ให้มุมมองได้อย่างน่าสนใจนะคะเรื่องของโอกาสและความดึงดูดที่ประเทศไทยเรามีเนี่ยเรามีแน่นอนในขณะที่เรื่องการบังคับใช้กฎหมายการควบคุมก็เป็นเรื่องสำคัญและไทยเรายังมีโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรของเราให้มีความรู้ความสามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรมใหม่แล้วก็กระจายเรื่องการลงทุนเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่นของเราด้วยนะคะเช้านี้ขอบพระคุณนะคะท่านกงสุลใหญ่ณ นครกวางโจวคุณกาทิติวิวัฒวานนท์ขอบพระคุณค่ะ
0: ครับ
2: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านครับ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: คุณผู้ฟังทุกท่านคะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาฟังข่าวจากพี่ต้นและน้ำหวานต่อค่ะ
3: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ในเช้านี้นะคะเมื่อสักครู่เราได้คุยกับแขกรับเชิญเกี่ยวกับเรื่องการเข้ามาลงทุนในกรอบ EEC ของนักลงทุนจีนนะคะซึ่งก็มีจุดที่เรามองว่าเป็นโอกาสและความท้าทายต่างๆที่เราเองในฐานะประเทศที่มีเรื่องทรัพยากรเรื่องประชาชนเรื่องโครงสร้างต่างๆเนี่ยก็ต้องประเมินต้องควบคุมดูแลด้วยนะคะมาทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงดีไหมคะพี่ต้น
2: ดีครับผมก็เห็นมีคุณผู้ฟังมาคอมเมนต์นะครับหลายคอมเมนต์เลยทีเดียวอย่างทางใน Facebook นี่ก็บอกว่าจีนเนี่ยแบบเข้ามาแล้วมาทำอุตสาหกรรมสกปรกจีนสูญเหรียญอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับปัญหาที่เราเจอเนี่ยอยากเรียนให้คุณผู้ฟังทราบว่ามันไม่ว่าจะเป็นจีนหรือฝรั่งบางค่าชาติไหนก็ตามเวลาเข้าไปลงทุนเนี่ยเขาทุกคนก็ต้องการที่จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตถูกที่สุดแล้วก็กำไรมากที่สุดเพราะฉะนั้นบางทีเขาก็อาจจะทำอะไรที่มันผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าทำได้เพราะอะไรเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของเราเองนะครับเราต้องหันมาดูตัวของเราด้วยว่าถ้าเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยร่วมมือร่วมใจแล้วก็ให้เขาทำแบบเอาเรียกว่าปากว่าตาขยิบเอาหูเอาหน้าตาไปไล่เขาก็จะทำสิ่งผิดเหล่านั้นได้เพราะนั้นก็ต้องดูคนของเราด้วยนะครับปฏิเสธไม่ได้แต่ก็ต้องดูแลให้ดีๆครับต้องช่วยกันครับ
1: ช่วยกันสอดส่องดูแลและสุดท้ายมันจบที่ผู้บังคับกฎหมายนะคะ
2: ใช่
1: มีอีกหลายท่านเลยที่ทักทายเข้ามานะคะคุณจำรูนคุณโดยคุณสุประชัยสวัสดีครับคุณน้ำหวานและคุณต้นนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังอีกหลายท่านเลยที่ทักทายกันเข้ามาตั้งแต่6โมงเช้าแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะ
2: ครับฝั่ง TikTok ผมก็เห็นคุณกรธงใสนะครับคุณปังคุงนะครับคุณสุนิตสุจินหนุ่ยนะครับคุณไผ่กราฟนะครับและหลายท่านที่เข้ามาทักเราทางไลฟ์ทาง TikTok นะครับกราบขอบคุณทุกท่านเลยครับ
1: ค่ะพี่ต้นในช่วงสุดท้ายนี้พี่ต้นมีเรื่องอะไรอยากจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันคะ
2: มีเรื่องของเวียดนามครับอันนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเขาเนี่ยตามรอยจีนเลยถ้าเราจำกันได้นะเมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเวลาเราซื้ออะไรไม้ตบยุงใช่ไหมเราบอกของจีนที่แบบใช้2ทีก็พังแล้วนะครับแต่ว่าท่านสีเจิ้นผิงเนี่ยเขาเปลี่ยนนโยบายของประเทศเขาคือเขาบอกว่าประเทศเขาเนี่ยผลิตอะไรออกมามันจะต้องเป็นของดีของเยี่ยมMade in China 2025ประกาศศักดาเห็นไหมแล้วเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ของจีนก็เรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกไปแล้วนะครับอะไรหลายๆอย่างไม้เดี๋ยวไอ้ไม้ตียุงเนี่ยผมบอกเลยตรงเลยซื้อมาราคาไม่ถึง100บาทใช้มาหลายปีแล้วก็ยังดีมากๆอยู่นะครับทางเวียดนามเขา

0: ุ๊กก็ประกาศแบบนี้เลยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีหวงนะครับคือ Prime Minister Lee Min Hwang ท่านก็ได้พูดเลยนะครับว่าเราจะต้องพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตนะครับทุกสิ่งอย่างที่เราจะผลิตออกไปจะต้องพัฒนาไปตามแผนพัฒนาเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพคือตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรที่ออกไปจากประเทศเราจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงมาจากแรงงานนะครับและความสามารถของผู้คนของเราที่มีศักยภาพสูงเพราะว่าการแข่งขันทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมีความรุนแรงถ้าเรายังงมงายอยู่กับสิ่งที่ทำง่ายๆคุณภาพต่ำเราก็ตกขบวนนี้นะครับนี่ก็เป็นการประกาศศักดาเราจะดูกันต่อไปนะครับว่าเวียดนามจะตั้งเป้าไว้อีกกี่ปีว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมาจากเขาจากประเทศเวียดนามจะต้องเป็นของที่มีคุณภาพสูงนะฮะเดี๋ยวอย่างตอนนี้เราก็เห็นละเวียดนามทำอะไรนะรถยนต์วินฟาสซึ่งก็บุกไปทั่วตลาดอาเซียนแล้วนะยังเมื่อไหร่เราต้องดูกันต่อไปว่าเมื่อไหร่จะเข้ามาที่เมืองไทยนะครับอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจมากเลยแล้วก็รู้สึกเป็นความรู้สึกที่ดีนะครับระหว่างเวียดนามกับประเทศไทยนะครับมีศิลปินชาวไทยนะครับเป็นศิลปินทางด้านผลิตงานอาร์ตคุณวิชิตนวลน้องนงนวลนะครับเขาเป็นคนที่ทำเทคนิคเรื่องของงานอาร์ตเนี่ยนะครับโดยใช้วิธีการพิมพ์นะครับมาใช้รวมกันและกลายมาเป็นภาพที่มีการทับซ้อนกันในเรื่องของประวัติศาสตร์ความทรงจำนะครับคุณวิชิตนงนวลนี่นะครับเขาได้นำผลงานของศิลปินชาวเวียดนามคือคุณบวยหยวนไผ่นะครับซึ่งท่านก็เป็นนักวาดภาพนะครับผมเป็นจิตรกรระดับเดียวกันกับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ถวัลย์ดัชนีอะไรบะประมาณนี้เลยนะครับเป็นศิลปินที่ได้รับการยอมรับของเวียดนามแล้วมารวมกับคำที่เป็นงานทางด้านกวีของทางเวียดนามนะครับแล้วก็อีกหลายๆศิลปินคือคุณวิชิตนงนวลเนี่ยได้นำงานของเขามาทำโดยใช้เทคนิคทางด้านการพิมพ์มาแล้วงานของเขาเนี่ยนะครับ32ชิ้นได้ถูกรับการแสดงอยู่ที่กรุงฮานอยอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นการร่วมมือกันทางด้านศิลปะนะครับในหัวข้อของFace of the ASEAN นะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเราด้วยนะเรายังผมยังไม่รู้จักท่านเลยคุณวิชิตนงนวลถ้าใครอยากจะได้ดูงานของท่านนะครับก็ต้องเดินทางไปที่ฮานอยนะครับไปดูที่พื้นที่ที่เขาจัดแสดงอยู่ที่เลขที่29 Heng Bai Street ที่กรุงฮานอยนะครับอยู่ที่ดงเอแกลเลอรี่ครับ
1: จากที่เวียดนามนะคะเราไปดูข่าวการเตือนภัยในญี่ปุ่นกันคือเขาพบว่ามีกลโกงการขโมยสินค้าแบบใหม่นะคะที่อาศัยช่องโหว่ของระบบแคชเชียร์อัตโนมัติหรือที่เรียกว่าเซลฟ์เช็คเอาท์ค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นในร้านยูนิโคลหลายๆสาขาเลยนะคะจนกระทั่งมีลูกค้าที่ซื้อของจากยูนิโคลเหมือนกันเนี่ยแล้วพบว่ามีปัญหานี้นะคะข่าวนี้ฉันได้มาจากเว็บไซต์ญี่ปุ่นจิซินนะคะเขาเล่าเรื่องการที่มีผู้ใช้แพลตฟอร์ม X ออกมาโพสต์นะว่าตอนที่ไปซื้อเสื้อผ้าจากยูนิโคลเนี่ยแล้วได้มีการนำเอาบรานะคะหรือว่าเสื้อชั้นในเนี่ยไปชำระเงินผ่านเครื่องเซลฟ์เช็คเอาท์ของยูนิโคลคือเครื่องเซลฟ์เช็คเอาท์ของยูนิโคลเนี่ยคือจะไม่ต้องเอามาตื้อเอามายิงบาร์โค้ดทีละตัวแต่พอวางปุ๊บเนี่ยเขาจะสามารถสแกนข้อมูลได้เลยนะคะเป็นระบบแคชเชียร์อัตโนมัติที่ใช้เทคโนโลยี RFID ซึ่งเป็นการอ่านข้อมูลจากแท็ก IC ผ่านคลื่นวิทยุค่ะทำให้เพียงแค่วางสินค้าในจุดที่กำหนดเนี่ยระบบก็สามารถสแกนสินค้าและคำนวณราคาได้ทันทีเลยไม่ต้องหยิบมาตื้ดมาสแกนทีละชิ้นนะคะแต่ปัญหาก็คือว่ามีป้ายสินค้าอื่นค่ะที่ถูกยัดซ่อนเอาไว้ในสินค้า

0: ของยูนิโคลจำนวนมากคือไม่ได้ทำโดยร้านยูนิโคลเองนะทำโดยมิจฉาชีพโดยโจรที่เอาสินค้าอื่นๆที่เขาต้องการจะขโมยออกจากร้านน่ะเอาป้ายเนี่ยไปยัดซ่อนไว้ในสินค้านะคะทำให้เวลามีลูกค้าคนอื่นซื้อสินค้าแล้วพอไปเซลฟ์เช็คเอาท์ออกเนี่ยพบว่ามีแท็ก RFID ของสินค้าอื่นๆซุกซ่อนอยู่เต็มเลยนะคะแล้วบางคนเนี่ยเขาจ่ายเงินเลยโดยที่ไม่ได้เช็ครายละเอียดว่ามีกี่ชิ้นคือคำนวณดูคร่าวๆแล้วก็จ่ายเลยทันทีนะคะแต่เนี่ยแหละมิจฉาชีพเอาแท็ก RFID ของสินค้าที่ตัวเองอ่ะขโมยออกไปดึงออกแล้วก็มาซ่อนเอาไว้ในเสื้อผ้าชิ้นอื่นๆนะคะเรื่องนี้มีคนพบเยอะมากและทางพนักงานของร้านเองก็บอกด้วยว่าเจอบ่อยในช่วงหลังนะคะดังนั้นลูกค้าก็อาจจะต้องระมัดระวังกันนิดนึงตรงนี้ก็สะท้อนให้เห็นนะคะถึงกลโกงของโจรเนาะพวกขโมยและมิจฉาชีพที่บางทีเนี่ยถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าในแง่ของ fast retailing นะคะแต่ว่ามันก็ทำให้พวกขโมยเนี่ยบางทีเขาก็คิดซับซ้อนเนาะเอามาซุกมาซ่อนแล้วก็ทำให้เราประชาชนปกติทั่วไปเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบเดือดร้อนได้นะคะ
1: ดูให้ดีนะครับคุณคิดว่าคุณซื้อแค่4แต่ว่าจ่าย8
0: ประมาณนั้นใช่เลย
1: จ่ายไป
0: 8
1: ชิ้น
0: นะคะ
1: ต้องระมัดระวังให้ดีเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าครบถ้วนกันเลยทีเดียวนะครับขอบคุณคุณน้องน้ำหวานนะครับที่มาฝากเตือนเราด้วยนะเพราะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีนี้เดี๋ยวนี้ในประเทศไทยเราก็ใช้นะ
0: เราไปเหมือนกันเหมือนกัน
1: นะเนี่ยใช้ในพวกซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรต่างๆรู้สึกว่ายูนิโคลที่ประเทศไทยก็ใช้เทคโนโลยีนี้เหมือนกันนะครับวันนี้ก็ค่อนข้างจะครบถ้วนที่เรานำเสนอข่าวอะไรต่างๆนะครับที่ให้คุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันแล้วพบกับ Good Morning อาเซียนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งเราทั้ง2คนหลักผู้ฟังไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียนจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

0: ากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้วันอังคารที่19เดือนพฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะยังคงตามต่อเรื่องของเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์ที่จุดตัดถนนอโศกมักกะสันนะคะเมื่อวานนี้ทางพลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1นะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าแจ้งข้อกล่าวหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งคนขับรถไฟพนักงานควบคุมไม้กั้นและคนขับรถปอสาย206แล้วก็จะนำคนขับรถไฟและพนักงานควบคุมไม้กั้นไปฝากขังศาลอาญาพร้อมคัดค้านการประกันตัวส่วนคนขับรถปอหากอาการดีขึ้นก็จะคุมตัวไปฝากขังค่ะจากการสอบปากคำคนขับรถไฟให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าไม่ได้กระทำการโดยประมาทอ้างว่าเห็นสัญญาณไฟอนุญาตให้ผ่านได้แต่ตามหลักหากไม้กั้นไม่ลงไฟจะไม่ติดและไม่อนุญาตให้ผ่านแน่นอนนั่นหมายความได้ว่าคนขับรถไฟยังให้การไม่ตรงกับข้อเท็จจริงขัดแย้งกับพนักงานไม้กั้นดังนั้นเบรกในระยะ100เมตรอาจไม่เห็นหรือไม่จึงตั้งคำถามว่าขณะขับรถไฟทำอะไรอยู่ซึ่งก็จะมีการประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเด็นอื่นๆที่ต้องสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมเพราะขณะนี้พฤติการของคนขับรถเมล์ชัดเจนแล้วว่าประมาทแน่นอนซึ่งทางผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ก็กล่าวว่าต้องพิจารณาว่าคนขับรถไฟและพนักงานไม้กั้นประมาทเล็งเห็นผลแค่ไหนสั่งการให้ชุดสืบสวนไปจำลองสถานการณ์และถ่ายคลิปมาหากปฏิบัติหน้าที่ตามปกติก็จะเห็นไฟระยะเท่าไหร่จะจำลองจากจุดเริ่มต้นมาถึงจุดเกิดเหตุและตรวจสอบว่าต้องผ่านจุดตัดลักษณะนี้กี่แยกเพื่อพิจารณาความประมาทเพื่อให้สำนวนรัดกุมมากขึ้นส่วนข้อหาอื่นเช่นพรบการเดินรถทางรางพรบการจราจรทางบกจะพิจารณาเพิ่มเติมซึ่งเมื่อวานนี้นะคะหลังจากมีการประชุมแล้วผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ก็ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมอีกนะคะว่าที่ประชุมได้ตั้งคณะทำงานสอบสวนแบ่งหน้าที่ทำงานเบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหากับคนขับรถเมล์แล้วความผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายบาดเจ็บสาหัสและทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายส่วนคนขับรถไฟและคนโบกธงให้สัญญาณแจ้งข้อหากระทำการประมาทเป็นเหตุใดให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายบาดเจ็บสาหัสคนขับรถไฟกับคนโบกธงให้สัญญาณให้การขัดแย้งกันคนโบกธงยืนยันว่าโบกธงให้สัญญาณแล้วแต่คนขับรถไฟให้การว่าไม่ได้ให้สัญญาณค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคนขับรถไฟก็อ้างว่าเสพยาบ้าและกัญชาเป็นประจำครั้งละหลายเม็ดเสพครั้งล่าสุด10วันก่อนเกิดเหตุแต่ว่าตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะคะจากการตรวจสอบประวัติพบว่าผู้ต้องหาเคยถูกดำเนินคดียาเสพติดเมื่อปี2562ในพื้นที่สภ.ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชตำรวจก็เตรียมบูรณาการกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบังคับใช้กฎหมายตรงจุดห้ามหยุดรถเพื่อป้องกันเกิดอุบัติเหตุซ้ำค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวนะคะอยู่ในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐวันนี้ก็ยังคงเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ต่อเนื่องนะคะตำรวจจำลองวันเกิดเหตุปมพอขอรอไม่อยู่ห้องคนขับอ้างเห็นสัญญาณผ่านได้ขัดแย้งพนักงานโบกธงแดงจ่ายเยียวยาศพละ2,390,000 บาทพิพัฒน์เต้นจ่อล้อมคอกห้ามทุกขบวนเข้าเมืองพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันคุมตัวคนขับรถไฟและคนโบกธงฝากขังศาลผัดแรกพร้อมค้านประกันตัวศาลปราณีให้ปล่อยตัวชั่วคราวด้วยหลักทรัพย์คนละ1,000,000 ถึง 150,000 บาทพร้อมติดกำไร EM ขณะที่สยมพรคนขับรถไฟจะถูกแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดและเสพแล้วขับอีก2ข้อหารับเองเสพทั้งยาบ้าและกัญชา

0: เป็นประจำแถมมีประวัติเสพยาติดตัวด้วยแต่ความผิดด้านวินัยมาเร็วได้มีการสั่งการให้ออกจากงานไว้ก่อนทั้งคู่ขณะที่ผลตรวจหาหลักฐานยังดำเนินไปอย่างเข้มข้นผู้บังคับการตำรวจนครบาล1สั่งทีมสืบสวนจำลองเหตุการณ์จากสถานที่จริงเพื่อปลดล็อกข้อสงสัยว่าคนขับอยู่ในห้องควบคุมรถหรือไม่ขณะที่ช่างเครื่องรถไฟพยานสำคัญเข้าให้การตำรวจแล้วส่วนคนขับรถปอ.เตรียมตัวถูกแจ้งข้อหาเดียวกันหลังออกจากโรงพยาบาลรัฐมนตรีช่วยคมนาคมแถลงคนขับรถไฟมีใบขับขี่แต่อยู่ระหว่างโอนย้ายจากรฟท.ไปให้ขอรอดูแลตามกฎหมายใหม่สั่งด่วนตรวจยาเสพติดพนักงานขับรถทุกคนในสังกัดคมนาคมก่อนทำงานด้านคปภ.ประสาน2บริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนผู้เสียชีวิตรายละ 1,650,000 บาททันทีพิพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งเยียวยาเหยื่อรถไฟชนรถเมย์ที่เสียชีวิตรายละ 2,390,000 บาทพร้อมพิจารณาห้ามขบวนรถไฟทุกประเภทเข้าเมืองค่ะ
1: ครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทสั่งครม.แจงปมความจำเป็นเร่งด่วนภายใน7วันด้านรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็ย้ำครับรัฐบาลเดินหน้ากระบวนการตามปกติเหตุมีผลบังคับใช้แล้วนะครับและจำเป็นต่อความมั่นคงเศรษฐกิจความเคลื่อนไหวจากศาลรัฐธรรมนูญครับมีมติรับคำร้องกรณีส.ส.จำนวน133คนยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการแก้ปัญหาวิกฤตด้านพลังงานวงเงิน 400,000 ล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยศาลสั่งให้คณะรัฐมนตรีจัดทำคำชี้แจงและส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน7วันด้านนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญไม่มีคำสั่งให้ชะลอหรือยุติกระบวนการทุกอย่างของรัฐบาลก็ต้องดำเนินไปตามปกติเนื่องจากกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่9พฤษภาคมที่ผ่านมายืนยันว่ารัฐบาลมีตัวเลขและข้อมูลจำเป็นจริงๆในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศพร้อมจะชี้แจงต่อศาลตามความเป็นจริงขณะที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งจะใช้งบประมาณ 200,000 ล้านบาทจากพ.ร.ก.กู้เงินดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมทันทีเพื่อรีบเข้ามาดูแลปากท้องประชาชนท่ามกลางสภาวะเงินเฟ้อในเดือนเมษายนที่สูงถึงร้อยละ 2.9 นายเอกนิติย้ำนะครับว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตลูกที่3คือกำลังซื้อหดตัวและค่าครองชีพสูงหากไม่มีมาตรการโคเพย์หรือรัฐช่วยจ่ายร้อยละ60ออกมารองรับจะกระทบต่อปากท้องของประชาชนอย่างรุนแรงในช่วงครึ่งปีหลังสำหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยครับสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์ก็มีงานการรายงานตัวเลข GDP ไตรมาส1ของปีนี้นะครับขยายตัวที่ร้อยละ 2.8 ซึ่งเร่งตัวขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่โตเพียงแค่ร้อยละ 2.5 ด้านนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒน์ก็บอกนะครับว่าปัจจัยหลักมาจากการลงทุนภาพรวมของประเทศที่เติบโตขึ้นถึงร้อยละ 9.9 ซึ่งเป็นการเติบโตสูงสุดในรอบ44ไตรมาสหรือว่าในรอบ11ปีโดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวถึงร้อยละ 10.1 ผลมาจากมาตรการเร่งรัดการลงทุนหรือว่า BOIFace Pass นะครับส่วนภาพรวมการส่งออกขยายตัวเด่นชัดที่ร้อยละ 17.8 ด้านเสถียรภาพการเงินหนี้สาธารณะของไทยณสิ้นเดือนมีนาคมอยู่ที่ 12.68 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 66.38 ของ GDP ทางนี้สภาพัฒน์ก็คาดการแนวโน้มเศรษฐกิจไทยทั้งปีนะครับจะขยายตัวที่กรอบร้อยละ 1.5 ถึง 2.5 ขณะที่ด้านความเคลื่อนไหวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวบอกว่าในการประชุมครม.วันนี้เช่นกันครับจะมีการเสนอยกเลิกนโยบายฟรีวีซ่า60วันสำหรับ93ประเทศที่เคยประกาศใช้มาตั้งแต่ปี2567โดยบอกว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงเห็นตรงกันว่าการอนุญาตให้ชาวต่างชาติพำนักในไทยได้นานเกินไปไม่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์การท่องเที่ยวและกลายเป็นช่องโหว่ให้กลุ่มผู้ไม่หวังดีใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการก่ออาชญากรรมข้ามชาติซึ่งถ้าหากครม.มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกจะส่งผลให้กลับไปใช้มาตรการฟรีวีซ่า30วันตามเดิมทันทีครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวนะครับในหน้าหนังสือพิมพ์มติชน พาดหัวใหญ่วันนี้พาดหัวว่าศาล

0: รัฐธรรมนูญสั่งครม.ยื่นแจงใน7วันรับคำร้องพ.ร.ก.กู้พระดอนมั่นใจเดินหน้าได้ภูมิใจไทยถกร่างแก้รัฐธรรมนูญลุ้นเคาะส่งสภาทันทีปชน.ชู3หลักจ่อชงประกบปปช.ชี้บุญทรงรวยผิดปกติชัดชาติไหว้ศาลอำลากทม.ขณะที่รัฐบาลปลื้ม GDP ไตรมาส1พุ่ง 2.8% ลงทุนไทยโตสุดในรอบ11ปีลุ้นครม.เคาะไทยช่วยไทยปรับวีซ่าฟรีเหลือ15-30 วันสุภจีหนุน AI บริหารข้าวครับ
1: ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะมีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องของโพลหน่วยงานรัฐสอดทุจริตค่ะผุดคอตอทอต้านโกงถก10หน่วยงานจี้เก็บภาษีแมวปกรณ์นำกกร.แถลงแจงปมนายกให้สัมภาษณ์โพลหน่วยงานรัฐสอดทุจริตไม่ใช่การฟ้องปิดปากเป็นเพียงให้ความเห็นกฎหมายขณะที่นายกเซ็นตั้งคตท.ทำงานร่วมเอกชนลุยต้านทุจริตตั้งเป้าตอบโจทย์ความโปร่งใสปรับลดกฎหมายที่ไม่จำเป็นหนุนเข้า OECD ตามกรอบปี2571เรียก10หน่วยราชการคุย20พฤษภาคมนี้ด้านวัชระเดินสายจี้กระทรวงการคลังกรมสรรพากรเร่งเก็บภาษีทักษิณ 17,600 ล้านบาทหากยังเฉยเจอมาตรา157ค่ะขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าจะกลับมาติดตามเรื่องของขบวนการที่ไปกักตุนน้ำมันค่ะ
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับ4หน่วยงานภาครัฐก็ผนึกกำลังแถลงจับกลุ่มขบวนการประวิงเวลาและกักตุนน้ำมันดีเซลฉวยโอกาสเก็งกำไรในช่วงวิกฤตชายแดนใต้และตะวันออกกลางที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวานนี้ครับพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ครับร่วมกันแถลงผลการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ค้าน้ำมันมาตรา7ที่มีพฤติกรรมบิดเบือนกลไกตลาดประวิงเวลาการจำหน่ายเพื่อกักตุนน้ำมันโดยคณะทำงานตรวจสอบก็พบครับช่วงวิกฤตการปิดช่องแคบฮอร์มุซระหว่างวันที่20ถึง25มีนาคมที่ผ่านมาผู้ค้าน้ำมันบางรายได้กักตุนน้ำมันไว้ในคลังรวมถึงประวิงเวลาการขนส่งทางเรือจำนวน23เที่ยวและทางรถบรรทุกอีกกว่า600เที่ยวเพื่อหน่วงเวลาให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นก่อนนำออกมาขายเก็งกำไรเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวราคาน้ำมันมีการปรับขึ้นถึง6ครั้งรวมกว่า11บาท50สตางค์ต่อลิตรพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลให้น้ำมันดีเซลหายไปจากระบบสะสมกว่า 29.2 ล้านลิตรคิดเป็นร้อยละ 20.2 และทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างรุนแรงจากสภาวะน้ำมันขาดแคลนทั้งที่ปริมาณน้ำมันสำรองในประเทศนั้นมีเพียงพอด้านพลตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI ก็บอกว่าคดีนี้ทำการเป็นขบวนการใหญ่และมีความซับซ้อนโดยเฉพาะกรณีการปลอมปนน้ำมันในพื้นที่จังหวัดอ่างทองที่พบเส้นทางการเงินหมุนเวียนสูงถึง 3,000 ล้านบาทจากการตรวจสอบพบว่ากรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นเพียงตัวแทนอำพรางหรือนอมินีแต่ว่ามีบุคคลภายนอกเป็นผู้บงการและได้รับผลประโยชน์ตัวจริงนอกจากนี้ทางกระทรวงพลังงานยังได้ส่งข้อมูลให้ DSI ดำเนินคดีเพิ่มอีก166รายการหลังพบความผิดปกติในการขนส่งน้ำมันทางเรือที่ไม่มีการระบุปลายทางไม่ระบุวันเวลาในการเดินทางซึ่งเปิดช่องให้มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลย้อนหลังเพื่อประวิงเวลาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เตรียมแจ้งข้อหาหนักทางข้อหาประวิงการจำหน่ายสินค้าและข้อหาใบกำกับการขนส่งไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนดซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง7ปีโดยนายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดหากพบความผิดเข้าข่ายมูลฐานอาญาจะสั่งยึดทรัพย์ทันทีและขณะนี้ยังไม่พบว่ามีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับก็ออกมาย้ำว่าขบวนการนี้แอบนำเงินส่วนต่างที่รัฐบาลให้ชดเชยราคาน้ำมันผ่านกอง

0: ทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวในการกักตุนและเก็งกำไรทางกระทรวงจึงเตรียมรวบรวมหลักฐานเพื่อเรียกค่าเสียหายคืนเข้าสู่กองทุนน้ำมันจากเอกชนกลุ่มนี้ให้ถึงที่สุดและก็มีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าวันนี้นะครับแล้วก็วันที่20พฤษภาคมเวลาบ่ายโมงทีมตรวจสอบของกรมธุรกิจพลังงานจะเดินทางไปยังอาคาร DSI เพื่อเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติมแก่บริษัทคลังน้ำมันแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทองในฐานความผิดไม่แจ้งปริมาณการนำเข้าและส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชกำหนดแก้ไขป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งก็เป็นคำสั่งด่วนที่นายกรัฐมนตรีประกาศใช้ในช่วงวิกฤตที่ผ่านมานะครับก็มีประเด็นพาดหัวข่าวนะครับในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News และก็มติชนด้วยนะครับ Daily News บอกว่าบริษัทน้ำมันประวิงเวลากักตุน4หน่วยชูหลักฐานเงินหมุนเวียน 3,000 ล้านเตรียมขยายผลต่อผนึกพลังขุดรากถอนโคนเปิดโปงขบวนการค้าน้ำมันซัดขาดธรรมาภิบาลไม่สนใจความเดือดร้อนประชาชนไม่เกรงกลัวกฎหมายในขณะที่มติชนนะครับบอกว่ายุติธรรมผนึก3หน่วยงานฟันตุนน้ำมันแฉมีนอมินีหมุนเวียนกว่า 3,000 ล้านรัฐมนตรียุติธรรมผนึกรัฐมนตรีพลังงานตำรวจ DSI แถลงเอาผิดขบวนการประวิงเวลากักตุนน้ำมันทำให้ขาดแคลนในช่วงวิกฤตครับ
1: จากแก๊งกักตุนน้ำมันนะคะมาที่แก๊งขนยาเสพติดข้ามชาติค่ะเมื่อวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้แถลงจับกลุ่มนายจิวาโอลาการาธานชาวมาเลเซียผู้ต้องหาแก๊งยาเสพติดข้ามชาติพร้อมของกลางยาไอซ์44กิโลกรัมค่ะโดยทางพลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงศ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมได้เปิดเผยนะคะว่าสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้ต้องหาค้ายาเสพติดชาวมาเลเซีย5คนพร้อมกับยาไอซ์หนัก440กิโลกรัมได้ที่ห้องพักโรงแรมตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมค่ะก็คุมตัวไปสอบสวนขยายผลก็ทราบว่ายังมีเครือข่ายชาวมาเลเซียแยกย้ายไปพักตามโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทในจังหวัดนครปฐมหลังทราบข้อมูลชุดสืบสวนได้ประสานเจ้าของที่พักในพื้นที่ให้ช่วยแจ้งเบาะแสชาวมาเลเซียต้องสงสัยค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะจับแก๊งมาเลขนไอซ์440โลตำรวจขยายผลจับแก๊งมาเลขายาไอซ์หลังชุดสืบสวนพบเบาะแสเครือข่ายยานรกข้ามชาติลอบขนยาล็อตใหญ่มาซุกห้องพักรีสอร์ทในพื้นที่ก่อนนำกำลังบุกตะครุบผู้ต้องหาได้5คนพร้อมของกลางหนัก440กิโลกรัมส่วนอีก4คนไหวตัวทิ้งยาไอซ์อีก44กิโลกรัมแยกย้ายหลบหนีเจ้าหน้าที่ประสานตม.สกัดจับคาด่านได้1คนที่เหลือยังกบดานเงียบมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพของพลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงศ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมนำทีมแถลงจับยาไอซ์หนัก44กิโลกรัมจากนายจิวาโอลากานาธานชาวมาเลเซียผู้ต้องหาแก๊งค้ายาข้ามชาติหลังจากเพื่อนร่วมขบวนการก่อนหน้านี้5คนยึดของกลางได้ถึง440กิโลกรัมค่ะ
0: ครับกันต่อกันที่เรื่องของลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026นะครับตอนนี้รัฐบาลไทยก็ยอมรับว่าคิดหนักเลยครับกรณีการจัดซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026หลังสรุปตัวเลขภาพรวมค่าภาษีค่าดำเนินการพุ่งสูงถึง 1,700 ล้านบาทในขณะที่กระแสสังคมและก็หน่วยงานกีฬาก็แนะว่าควรจะนำงบมหาศาลนี้ไปพัฒนาฟุตบอลไทยระดับฐานรากจะคุ้มค่าและก็ยั่งยืนกว่าครับนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ที่กำลังจะระเบิดศึกขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้โดยมีสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมโดยระบุว่าจากการหารือร่วมกันระหว่างกรมประชาสัมพันธ์สำนักงานกสทชพบข้อติดขัดสำคัญเรื่องงบประมาณที่สูงเกินไปโดยเอเย่นผู้ถือลิขสิทธิ์เรียกราคาค่าลิขสิทธิ์ไม่ต่ำกว่า40ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,300 ล้านบาทเมื่อรวมกับค่าภาษีอีกประมาณ300ล้านบาทและค่าดำเนินการต่างๆอีกกว่า100ล้านบาททำให้ยอดรวมที่รัฐบาลไทยต้องหาพุ่งสูงถึง 1,700 ล้านบาทซึ่งก็แตกต่างจากกรอบวงเงินเดิมที่ไทยเคยสนับสนุนในครั้งก่อนอยู่ที่20ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ600ล้านบาทเท่านั้นครับนอกจากนี้ครับแหล่งข่าวจากสำนักงานกสทช.ก็ได้ให้ข้อมูลนะครับว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้ยังมีข้อจำกัดสำคัญเรื่องของการ เวลาในการถ่ายทอดสดเนื่องจากเวลาที่สหรัฐแตกต่างจากประ

0: ทศไทยมากโดยบางคู่ก็เริ่มแข่งขันช่วงตีสามบางคู่จบตอน10โมงเช้าซึ่งไม่เอื้อต่อพฤติกรรมการรับชมของคนไทยและทำให้ภาคธุรกิจต่างๆเช่นร้านอาหารหรือสถานบันเทิงก็ไม่สามารถจัดกิจกรรมเชียร์บอลเพื่อสร้างรายได้อย่างเต็มที่ส่งผลให้เอกชนยังไม่มีท่าทีที่จะสนใจจะเข้ามาร่วมสนับสนุนงบประมาณเพราะว่าประเมินแล้วว่าโอกาสคืนทุนจากโฆษณานั้นต่ำมากขณะเดียวกันรัฐบาลก็รับฟังเสียงสะท้อนจากสมาคมกีฬาและสังคมนะครับว่าเงินภาษีของประชาชน 1,700 ล้านบาทกับการถ่ายทอดสดเพียงแค่1เดือนอาจจะไม่คุ้มค่าและถ้าหากนำเงินก้อนนี้ไปสนับสนุนเยาวชนหรือต่อยอดโครงการฟุตบอลอาชีพในประเทศเช่นลีกภูมิภาค T3 รวมถึงฟื้นฟูฟุตบอลเยาวชนรายการพรีมินิสเตอร์คัพจะใช้เงินเพียงแค่ปีละ200ถึง300ล้านบาทแต่ว่าสามารถสร้างความยั่งยืนและสานฝันให้กับบอลไทยไปบอลโลกได้มากกว่าอย่างไรก็ตามครับนายพระดอนก็ย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้ขัดข้องหากภาคเอกชนจะรวมตัวกันไปซื้อลิขสิทธิ์เองโดยการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของรัฐบาลคาดว่าจะมีการหยิบยกเข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้และจะมีข้อสรุปอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้เนื่องจากว่าเหลือเวลาอีกแค่15วันก็จะถึงการแข่งขันแล้วนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้หน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ครับรัฐบาลพับแผนลิขสิทธิ์พืชดูบอลโลกไม่คุ้มค่าฟีฟ่าไม่ลดราคาเวลายิงสดคนไทยก็รับชมลำบากเอกชนควักเองพร้อมสนับสนุนครับ
1: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ายังคงมีเรื่องของสถานการณ์อิหร่านกับสหรัฐนะคะก็ยังไม่จบค่ะแล้วก็สถานการณ์ไทยกับกัมพูชาค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะไปที่เรื่องของสถานการณ์อิหร่านกับสหรัฐค่ะศึกยังไม่จบอิหร่านมะกัน IRGC ฮึ่มลุยอ่าวโอมานก็เป็นพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะสหรัฐอิหร่านยังเจรจาไม่จบหลังต่างฝ่ายส่งข้อเสนอใหม่ผ่านรัฐบาลปากีสถานในฐานะคนกลางหย่าศึกโดยสหรัฐย้ำจุดยืนเดิมอิหร่านต้องส่งมอบแร่ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ400กิโลกรัมมาให้จัดเก็บลดศูนย์พัฒนาโครงการนิวเคลียร์จาก3จุดหลักเหลือเพียงแห่งเดียวแต่ไม่รับประกันการหยุดยิงหลังอิสราเอลประกาศกล้าวพร้อมร่วมมือสหรัฐถล่มโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอิหร่านอีกรอบขณะที่อดีตผบ. IRGC ขู่กลับถ้าสหรัฐไม่เลิกปิดล้อมถอนกำลังออกจากท่าเรือของอิหร่านอ้าวโอมานจะกลายเป็นสุสานของกองทัพสหรัฐค่ะ
0: ครับกองทัพภาคที่1ก็ส่งกำลังเข้าพื้นที่ตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วครับเพื่อพูดคุยและคลี่คลายสถานการณ์หลังเกิดข้อกังวลกรณีประชาชนกัมพูชาเข้ามาใช้พื้นที่ทำการเกษตรบริเวณชายแดนโดยย้ำถึงพื้นที่ดังกล่าวนะครับไม่มีการปักปันเขตแดนที่ชัดเจนก็ขอให้ทุกฝ่ายงดเข้าใช้พื้นที่ชั่วคราวเพื่อป้องกันความขัดแย้งซึ่งทางพลตรีวินไทยสุวารีครับโฆษกกองทัพบกก็เปิดเผยว่าที่กองบัญชาการกองทัพอากาศนะครับว่ากองทัพภาคที่1ได้ส่งกำลังเข้าไปทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวแล้วเนื่องจากยังเป็นพื้นที่ที่อ่อนไหวและไม่มีเส้นแบ่งแดนที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับร่วมกันขณะเดียวกันทางกองทัพบกก็ขอความร่วมมือประชาชนงดเข้าใช้พื้นที่ชั่วคราวพร้อมกับระบุว่าหลังสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคทำให้ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมพื้นที่ชายแดนมากขึ้นสำหรับข้อเรียกร้องเรื่องของการสร้างรั้วชายแดนโฆษกกองทัพบกระบุว่ายังไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีเนื่องจากยังไม่มีแนวเขตที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับร่วมกันแม้ว่าบางพื้นที่ฝั่งไทยจะมีการวางแผนรั้วลวดหนามเพื่อควบคุม

0: พื้นที่แล้วก็ตามครับพื้นที่ชายแดนในความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่2มีความยาว400กิโลเมตรและจะต้องใช้เวลาในการบริหารจัดการดูแลอย่างรอบคอบโฆษกกองทัพบกก็ขอย้ำให้ประชาชนรับรู้รับข้อมูลจากหน่วยงานด้านความมั่นคงเป็นหลักเพื่อป้องกันการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนโดยระบุว่าพื้นที่เกษตรฝั่งไทยยังไม่มีปัญหาเนื่องจากว่าแนวเขตควบคุมมีอย่างชัดเจนขณะที่ฝ่ายกัมพูชาก็ต้องมีการทำความเข้าใจกับประชาชนของตนเช่นกันโดยสถานการณ์ยังอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดครับมีประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนครับเกี่ยวกับประเด็นนี้เขมรทำเกษตรล้ำแดนอีกทัพภาค1ส่งทหารเข้าเคลียร์จี้ไทยเร่งโต๊ะถก GBC ทัพภาค1ส่งทหารเคลียร์เขมรทำเกษตรล้ำแนวชายแดนแนะประชาชนระวังเข้มสื่อเผยกัมพูชานำคณะผู้สังเกตการอาเซียนลงพื้นที่จังหวัดบันเตียเมียนเฉยครับ
1: เมื่อวานนี้ช่วง 9:05 ค่ะเกิดเหตุแผ่นดินไหวใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากห่างจากไทยประมาณ247กิโลเมตรนะคะขนาด 5.3 ความลึก10กิโลเมตรค่ะสาเหตุก็เกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนสกายในทะเลอันดามันนะคะและอีก13นาทีต่อมาก็เกิด after shock ตามมาจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประมาณ252กิโลเมตรขนาด 3.2 นะคะแล้วก็มีรายงานว่าหลายจังหวัดในภาคเหนือเนี่ยก็รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนรวมถึงกรุงเทพเราด้วยนะคะก็ตึกสูงในกทมเนี่ยก็ได้รับรู้เช่นกันค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะเขย่าตึกสูงในกทมหนีตายชุลมุนพิษดินไหวพม่าจีนอาคารถล่มคนกรุงแตกตื่นหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.3 ในเมียนมาสะเทือนตึกสูงหลายพื้นที่ในกทมและหลายจังหวัดกรมทรัพยากรธรณีชี้เกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนสกายในทะเลอันดามันไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างหลักของอาคารขณะที่นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยชี้แม้ไทยยังไร้ผลกระทบแต่ประมาทไม่ได้และหน่วยงานเกี่ยวข้องและประชาชนควรเตรียมพร้อมรับมือค่ะ
0: ครับมีภาพข่าวนะครับนายชัชชาติสิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและทีมงานเข้าสักการะพระพุทธนวราชบพิตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการกรุงเทพมหานครพร้อมแถลงลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งอีกสมัยครับ
1: ค่ะขอปิดท้ายกันที่ข่าวนี้นะคะหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขจัดกิจกรรมเสาธง5นาทีให้ความรู้ธงชาติไทยเสริมความภาคภูมิใจแก่เยาวชนศูนย์การศึกษาอิสลามมัสยิดอิสละค่ะกิจกรรมเสาธง5นาทีนำความรู้เรื่องธงชาติไทยและปลูกฝังความรักชาติดำเนินการตามนโยบายของพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่ต้องการสร้างการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และป้องกันการบ่มเพาะข้อมูลที่บิดเบือนในสถานศึกษาโดยชุดสันติสุขที่408ร่วมกับชุดทักษิณสัมพันธ์ที่442หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน33และชุดคุ้มครองตำบลปาเสมัดลงพื้นที่ศูนย์การศึกษาอิสลามมัสยิดอิสละอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อปลูกฝังความรักชาติและความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายเหมาะกับเยาวชนสร้างบรรยากาศที่สนุกและการมีส่วนร่วมของนักเรียนพร้อมกันนี้ได้มอบอุปกรณ์การเรียนเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองช่วงเปิดภาคเรียนกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนเพื่อร่วมการขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรมให้เข้มแข็งและนำพาสันติสุขมาสู่พื้นที่อย่างยั่งยืนข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะ
0: ทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มชรบ.หนองคายพบกระสอบปริศนาริมโขงซุกยาไอซ์146กิโลกรัมมูลค่ากว่า43ล้านบาทฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองหนองคายสนที่กำลังลาดตระเวนริมแม่น้ำโขงบริเวณตำบลหินโงมอำเภอเมืองระหว่างลาดตระเวนเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่ออกหาปลาว่าพบกระสอบวัตถุต้องสงสัยจำนวน6กระสอบวางอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงหมู่2ตำบลหินโงมจึงเข้าตรวจสอบทันทีผลการตรวจสอบพบว่าภายในกระสอบเป็นยาเสพติดประเภทไอซ์น้ำหนักรวม146กิโลกรัมมูลค่ารวม43ล้าน8แสนบาทเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดของกลางทั้งหมดพร้อมนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายหลังจากนี้จะเร่งขยายผลติดตามผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีและในวันนี้จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคายสาวเหยื่อรถไฟชนรถเมล์เผยรถจักรยานยนต์เสียหายเงินที่เตรียมไว้ไปถ่ายแหวนกว่า 20,000 บาทหายบาดเจ็บต้องจ่ายค่ายาเองไม่เข้าเกณฑ์เยียวยาจากกรณีเกิดอุบัติเหตุขบวนรถไฟชนรถเมล์ใกล้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันเมื่อวันที่16พฤษภาคมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8คนและได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมากล่าสุดนางสาวชดาพรแซ่ก้องผู้เสียหายเป็นหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากกรณีดังกล่าวเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันเพื่อลงบันทึกประจำวันเนื่องจากกระเป๋าเอกสารและเงินสดกว่า 20,000 บาทหายบริเวณจุดเกิดเหตุผู้เสียหายเล่าว่าในวันเกิดเหตุตนกำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปโลตัสพระราม4และกดเงินสดมาเพื่อจะไปถ่ายแหวนทองที่ร้านแต่ประสบเหตุซะก่อนรถจักรยานยนต์ของตนได้รับความเสียหายส่วนตนได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลเพชรเวชและเพิ่งออกจากโรงพยาบาลแพทย์ลงความเห็นว่าเป็นกล้ามเนื้ออักเสบแล้วก็เอ็นหัวเข่าส่งกระเป๋าที่แขวนไว้ตรงแฮนด์รถหายไปนางสาวชดาพรระบุถึงเรื่องการเยียวยาได้ว่าโรงพยาบาลได้ต่อสายคุยกับเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมซึ่งจากการพูดคุยเบื้องต้นตนไม่เข้าข่ายที่จะได้รับการเยียวยาเนื่องจากไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสรวมถึงต้องจ่ายค่ายาด้วยตนเองในครั้งแรกใช้ประกันส่วนตัวส่วนรถจักรยานยนต์ของตนเพิ่งซื้อมาเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้ยังไม่ได้รับพรบ.คุ้มครองไม่สามารถเบิกได้จึงใช้ประกันส่วนตัวอีกนอกจากนี้เมื่อกลับมาบ้านรู้สึกว่าตนเองแพ้ยาจึงกลับไปหาหมอที่โรงพยาบาลแต่ครั้งนี้ต้องจ่ายเงินสดจำนวนพันกว่าบาทผู้เสียหายกล่าวฝากว่านอกจากต้องเยียวยาผู้เสียชีวิตแล้วยังมีผู้บาดเจ็บที่ทำอาชีพไรเดอร์ที่ต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหลายวันต้องสูญเสียรายได้จำนวนมากด้วยคนกลุ่มนี้ควรจะได้รับการชดเชยเยียวยาด้วยเช่นกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลอรี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลอรี่ซินทูราโต้รัสโซซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B Quick พิเศษสมาชิก B Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153ทำที่เพื่อรถ300
1: เพื่อคุณจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: ด้วยร้านรุ่งมิตรกาคาเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทสยามรุ่งมิตรอินเตอร์เทรดแล้วเด้อพี่น้องศูนย์จำหน่ายและบริการมาตรฐานสยามคูโบต้ารุ่งสินค้าและอะไหล่เครื่องยนต์คูโบต้ายันมาอุปกรณ์ทางการเกษตรทุกชนิดอาทิรถไถนาเดินตามรถอีแตนรวมสีเข่าเครื่องสูบน้ำและอื่นๆอีกมากมายพิเศษสำหรับลูกค้าของบริษัทได้รับประกันฟรีตลอดอายุการใช้งานพร้อมบริการหลังการขายบริษัทสยามรุ่งมิตรอินเตอร์เทรดคุณจะทำนำการพัฒนาคุณภาพนำราคาถนนรัฐพัฒนาบกส.9โทร042-732-222และ042-732-333เ
5: ชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
6: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
7: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
8: ยังไงอ่ะ
7: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อๆหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
10: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
11: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เป็นสาเหตุสำคัญของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในวงกว้างการเผาป่าเป็นการกระทำที่

0: กฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุดหลายปีและปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักล้านบาทตามความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำร้ายปอดและหยุดเสี่ยงโทษทางกฎหมายเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
2: MCOT Radio Network
3: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489 Love Train
4: ดีเจจีราจีรวัตร
5: อสมทสกลนครออนซอนลูกทุ่งมวลระเบ้อ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันในช่วงภาคเช้าแบบนี้เช่นเคยนะฮะเริ่มต้นช่วงแรกนะฮะกับเรื่องราวของเพลงลูกทุ่งนะครับก็8นาฬิกาถึง9นาฬิกานี่ก็ช่วงแรกในเพลงลูกทุ่งแบบนี้เลยนะฮะส่วนช่วงที่2 9นาฬิกาถึง10นาฬิกาก็จะเป็นเพลงสตริงนะครับช่วงนี้ก็ทักทายกันได้เลยนะครับอาจจะเป็นทาง Facebook Live เพจอสมทสกลนครคอมเมนต์มาได้เลยหรือจะเป็นทางโทรศัพท์ก็042-747-489นะฮะ042-747-489นะครับก็ทักทายผู้ฟังที่เพิ่งติดตามรับฟังกันด้วยนะฮะเริ่มต้นทำงานในช่วงเช้าแบบนี้ผ่อนคลายกับเสียงเพลงกันไปเรื่อยๆนะฮะอยากจะขอเพลงก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกที่ทุกแห่งทั่วไทยผ่านทางเอ็มคอร์ดเรดิโอนะครับหรือจะเป็นทางวิทยุ FM 107โดยตรงด้วย

คนอ้อรออยู่นาเลยซาวายับแพ้โดนใจนะภาษาตายอ้อรอละคือน่ารักอันแลนหูแลนตาแล้วมันน่าค้นหาได้อ้อรอนิดๆละ

ผู้ฟังครับเรื่องของอากาศร้อนแบบนี้เนี่ยหลายคนก็บ่นกันทุกวันเหมือนกันนะครับแต่ละคนก็มีวิธีคลายร้อนกันนะครับซึ่งในแต่ละวิธีนั้นนะฮะผมเชื่อแน่ว่าหลายคนก็คงจะทำกันอยู่แล้วนะฮะวันนี้ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของวิธีคลายร้อนในรูปแบบต่างๆเผื่อเป็นไอเดียที่คุณอาจจะยังไม่ได้ทำก็ลองทำดูได้นะครับง่ายๆที่สุดก็คือระบายความร้อนด้วยพัดลมอันนี้หลายคนก็ทำอยู่แล้วนะฮะหรือว่าใช้ม่านกั้นแสงนะจะช่วยลดเรื่องของอุณหภูมิในห้องได้ในระดับหนึ่งเปลี่ยนเวลาออกกำลังกายนะครับจากที่เคยไปออกกำลังกายก็อาจจะไปช้าหน่อยนะให้เขาเรียกว่าความร้อนลดลงก่อนนะครับจะได้คลายร้อนอีกทางหนึ่งเหมือนกันใส่เสื้อผ้าเนื้อบางๆนะฮะหรือจะเป็นฉีดน้ำเย็นดับความร้อนนะฮะอาบน้ำบ่อยๆพกน้ำเย็นติดตัวตลอดเวลาพัดลมมือถือนะครับแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงเรื่องของคาเฟอีนแล้วก็แอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงอาหารรสเผ็ดร้อนนะครับแล้วก็รวมไปถึงอาจจะเติมความหวานเย็นเช่นผลไม้ไอติมอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแล้วก็พยายามอย่าเครียดจัดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือประคบน้ำแข็งก็ได้เหมือนกันนะครับหลากหลายวิธีเหล่านี้ลองทำดูนะฮะบางวิธีท่านที่อาจจะยังไม่เคยทำก็คิดว่าเป็นไอเดียให้คุณได้คลายร้อนในช่วงซัมเมอร์นี้ได้ดีเลยทีเดียวแหละนะครับ

0: ครับทีนี้ก็มากันที่เรื่องราวสาระดีๆมาฝากกันนะฮะเกี่ยวกับทางด้านของการช่วยลดโลกร้อนนะฮะด้วยการประหยัดน้ำและพลังงานนะครับจะเน้นในเรื่องของการประหยัดพลังงานน้ำนะฮะซึ่งวันนี้นะครับเรื่องของการใช้น้ำทุกวันนี้ถ้าหากจะเราจะเห็นได้ว่าการใช้น้ำก็ไม่ค่อยจะประหยัดกันสักเท่าไหร่นะครับใช้น้ำให้อย่างมีคุณค่าจะช่วยลดพลังงานได้เยอะเลยทีเดียวนะครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องการตรวจสอบรอยรั่วของท่อประปาหรือว่าก๊อกน้ำแล้วก็อุดรอยรั่วนั้นให้เรียบร้อยนะฮะก็ตรวจเช็คหน่อยกันแล้วกันตามมาด้วยควรจะใช้หม้อต้มน้ำที่พอดีกับปริมาณน้ำที่ต้องการใช้เพราะว่าภาชนะที่ใหญ่เกินไปมักจะทำให้เราใช้พลังใช้น้ำแล้วก็พลังงานเกินความจำเป็นเสมอนะครับแล้วก็เรื่องของการปิดก๊อกน้ำทุกครั้งในขณะที่กำลังแปรงฟันนะฮะอันนี้ง่ายๆนะครับหรือเรื่องการใช้ชักโครกนั้นก็ควรใช้ชักโครกประหยัดน้ำจะได้ไม่ต้องเปลืองน้ำเกินความจำเป็นส่วนฝักบัวนะฮะก็ใช้ฝักบัวอาบน้ำแทนการนอนแช่ในอ่างนะครับเพราะว่าเป็นการประหยัดน้ำมากกว่านะฮะเรื่องของตู้เย็นนะครับตั้งตู้เย็นให้ห่างจากผนังด้านลับประมาณ15เซนติเมตรเพื่อให้ระบายความร้อนได้สะดวกนะครับแล้วก็ตั้งตู้เย็นไว้ใกล้กับประตูหน้าต่างช่วยระบายความร้อนนะฮะในห้องครัวนะครับแถมช่วยประหยัดไฟอีกด้วยนะฮะเรื่องการระบายนะฮะแล้วก็ละลายน้ำแข็งในตู้เย็นเป็นประจำครับแล้วก็อย่าเปิดประตูตู้เย็นไว้เป็นเวลานานเกินไปเพราะจะทำให้ตู้เย็นนั้นทำงานหนักแล้วก็กินไฟมากเกินไปนั่นเองครับสุดท้ายก็ไม่ควรนำอาหารร้อนๆแช่ตู้เย็นนะฮะควรวางไว้ให้เย็นก่อนแล้วค่อยนำเข้าตู้เย็นอีกครั้งนั่นเองครับนั่นก็คือเรื่องง่ายๆนี้ในการใช้ชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะฮะถ้าทำได้ก็จะช่วยกันประหยัดทั้งพลังงานน้ำแล้วก็ประหยัดทั้งค่าไฟด้วยนะฮะอย่างเรื่องของการใช้ตู้เย็นเนี่ยนะฮะแล้วก็ดูแล้วกันว่าครั้งต่อไปเรามีส่วนช่วยในการประหยัดพลังงานน้ำพลังงานไฟฟ้าได้มากน้อยแค่ไหนก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับ
1: MCOT Radio Network 107 MHz MCOT Radio Network คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
2: ศูนย์การค้าห้างศรีสกลมอพร้อมตลาด Expo ศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋ากิฟต์ช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชา Excellence Center เด่นลิขิตเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมคคาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมคคาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
5: รู้หรือไม่ยุงลายตัวเล็กๆ เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกที่อันตรายถึงชีวิตได้มาช่วยกันป้องกันด้วยวิธีง่ายๆเก็บกวาดเติมปิดเก็บขยะรอบบ้านไม่ให้มีภาชนะขังน้ำกวาดล้างภาชนะที่มีน้ำขังเติมแซเวตลงในบ่อหรือองค์น้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหยุดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายได้ก็หยุดโรคไข้เลือดออกได้เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: MCOT Radio Network คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
7: อสมทสกลนครออนซอนลูกทุ่งมวลระเบ

0: ครับอีกหนึ่งเพลงเพราะที่ผู้ฟังเลือกกันเข้ามานะฮะสำหรับเพลงลูกทุ่งช่วงเช้าตรงนี้ยังอยู่กับดีเจจิลาจิรวัตรนะฮะก็ทยอยกันไปทั้งผู้ฟังขอเข้ามาด้วยแล้วก็ดีเจแนะนำมาได้ฟังกันด้วยสำหรับเพลงลูกทุ่งนะครับก็ฝากกันไปเรื่อยๆนะก็ทักทายท่านที่เพื่อติดตามรับฟังด้วยนะฮะจะเป็นทั้งสกลนครก็ดีหรือว่าต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างๆยินดีต้อนรับทุกๆช่องทางครับโทรศัพท์042-747-489 LINE mcosakon107Facebook ก็เพจอสมทสกลนครนะครับอยู่ด้วยกันในช่วงนี้กับทางด้านของมิงแห่งอะไหล่ยนต์นะครับ
1: มิงแห่งอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่ด่วนด่วนด่วนสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้มิงแห่งอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกยี่ห้อน้ำมันเครื่องและไส้กลองแบตเตอรี่ GL และ 3K พร้อมให้บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่นอกสถานที่บอดี้ฝากระโปรงกระจกรถยนต์และเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายช็อคอัพคายาบ้าจานพลัดลูกหมากยี่ห้อตอง5และยี่ห้อชีว่าเครื่องมือช่างตู้ชาร์จปั๊มลมตู้เชื่อมและอะไหล่ชุดยกคลื่นลูกสูบแหวนลูกสูบน้ำรถยนต์หม้อน้ำรถยนต์มิงแห่งอะไหล่ยนต์042-711-515ถนนรัฐพัฒนาเยื้องธนาคารธนชาติต้องการอะไหล่ด่วนคุณภาพดีบริการเร็วราคามิตรภาพต้องมามิงแห่งอะไหล่ยนต์ครบทุกอะไหล่
0: มิงแห่งอะไหล่ยนต์ครบทุกอะไหล่นะฮะไปที่นี่ได้ครบเลยนะที่มิงแห่งอะไหล่ยนต์นะครับอะไหล่รถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะฮะรวมไปถึงน้ำมันเครื่องไส้กรองแบตเตอรี่ทั้ง GL และ 3K นะฮะท่านที่มีปัญหาไม่นำรถมาที่ร้านไม่ได้

ได้ก็อยากจะเปลี่ยนถ่ายแบตเตอรี่นอกสถานที่ก็โทรมาได้นะฮะ0427111515นะ0427111515นะครับนอกจากนี้ยังมีบอดี้รถยนต์ฝากระโปรงรถกระจกรถยนต์ตัวแทนจำหน่ายช็อคอัพคายาบ้าทั้งจานทั้งคลัตช์ลูกหมักยี่ห้อตองห้าและก็ยี่ห้ออื่นอีกมากมายนะครับเครื่องมือช่างกระตูชาร์จปั๊มลมตู้เชื่อมอะไหล่ชุดยกเครื่องลูกสูบแหวนลูกสูบหม้อน้ำรถยนต์มีครบนะครับและก็อื่นอีกมากมายเลยทีเดียวมามิงเฮงอะไหล่ยนต์นะฮะอะไหล่ด่วนคุณภาพดีบริการเร็วราคามิตรภาพต้องมามิงเฮงอะไหล่ยนต์ครบทุกอะไหล่อยู่ถนนรัฐพัฒนาเยื้องเยื้องธนาคารธนชาตินี่เองครับ0427111515นะครับ

ครับอีกหนึ่งเพลงเพราะที่ผู้ฟังเลือกกันเข้ามานะฮะสำหรับเพลงลูกทุ่งช่วงเช้าตรงนี้ยังอยู่กับดีเจจิลาจิรวัฒน์นะฮะก็ทยอยกันไปทั้งผู้ฟังขอเข้ามาด้วยแล้วก็ดีเจแนะนำมาได้ฟังกันด้วยสำหรับเพลงลูกทุ่งนะครับก็ฝากกันไปเรื่อยๆนะก็ทักทายท่านที่เพื่อติดตามรับฟังด้วยนะฮะจะเป็นทั้งสกลนครก็ดีหรือว่าต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างๆยินดีต้อนรับทุกๆช่องทางครับโทรศัพท์042-747-489 LINE mcosakon107Facebook ก็เพจอสมทสกลนครนะครับอยู่ด้วยกันในช่วงนี้กับทางด้านของมิงแห่งอะไหล่ยนต์นะครับมิงแห่งอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่ด่วนด่วนด่วนสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้มิงแห่งอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกยี่ห้อน้ำมันเครื่องและไส้กลองแบตเตอรี่ GA และ 3K พร้อมให้บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่นอกสถานที่บอดี้ฝากระโปรงกระจกรถยนต์และเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายโช๊คอัพคายาบ้าจานพลัดลูกหมากยี่ห้อตอง5และยี่ห้อชีว่าเครื่องมือช่างตู้ชาร์จปั๊มลมตู้เชื่อมและอะไหล่ชุดยกคลื่นลูกสูบแหวนลูกสูบแหนบรถยนต์หม้อน้ำรถยนต์มิงแห่งอะไหล่ยนต์042-711-515ถนนรัฐพัฒนาเยื้องธนาคารธนชาติต้องการอะไหล่ด่วนคุณภาพดีบริการเร็วราคามิตรภาพต้องมามิงแห่งอะไหล่ยนต์ครบทุกอะไหล่มิงเฮงอะไหล่ยนต์ครบทุกอะไหล่นะฮะไปที่นี่ได้ครบเลยนะที่มิงเฮงอะไหล่ยนต์นะครับอะไหล่รถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะฮะรวมไปถึงน้ำมันเครื่องไส้กรองแบตเตอรี่ทั้ง GA และ 3K นะฮะท่านที่มีปัญหาไม่นำรถมาที่ร้านไม่ได้ก็อยากจะเปลี่ยนถ่ายแบตเตอรี่นอกสถานที่ก็โทรมาได้นะฮะ0427111515นะ0427111515นะครับนอกจากนี้ยังมีบอดี้รถยนต์ฝากระโปรงรถกระจกรถยนต์ตัวแทนจำหน่ายโช๊คอัพคายาบ้าทั้งจานทั้งคลัตช์ลูกหมักยี่ห้อตอง5แล้วก็ยี่ห้ออื่นอีกมากมายนะครับเครื่องมือช่างกระตูชาร์จปั๊มลมตู้เชื่อมอะไหล่ชุดยกเครื่องลูกสูบแหวนลูกสูบหม้อน้ำรถยนต์มีครบนะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายเลยทีเดียวมามิงเฮงอะไหล่ยนต์นะฮะอะไหล่ด่วนคุณภาพดีบริการเร็วราคามิตรภาพต้องมามิงเฮงอะไหล่ยนต์ครบทุกอะไหล่อยู่ถนนรัฐพัฒนาเยื้องๆธนาคารธนชาตินี่เองครับ042-711-515นะครับคุณผู้ฟังครับเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากจะติดไฟเพิ่มแต่ก็ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงสุด 2,500 วัตต์ชาร์จหลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้ต่อเนื่องยาวนานกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมให้อีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและรับการสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โสดจริงไหมน้อง
1: โสดอีหลีอ้าย
2: เอาละเวลาก็เดินเร็วๆนะครับมาถึงช่วงท้ายๆอีกแล้วล่ะนะฮะสำหรับในช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ฟังด้วยที่ติดตามรับฟังแต่ยังไม่ไปไหนนะครับช่วงของเพลงลูกทุ่งหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงต่อไปหลังข่าวต้นชั่วโมงก็ชั่วโมงที่2ก็จะเป็นเพลงสปริงไทยสากลก็ติดตามกันได้เลยนะครับช่วงนี้ขอขอบคุณกับทางด้านของมิงเฮงอะไหล่ยนต์ด้วยนะฮะอะไหล่ยนต์คุณภาพดีบริการเร็วราคามิตรภาพต้องมามิ้งเฮงอะไหล่ยนต์ครบทุกอะไหล่อยู่ถนนรัฐพัฒนายิ่งยิ่งธนาคารธนชาตินะฮะโทรศัพท์0427115 15นะฮะเดี๋ยวสักครู่กลับมาหลังข่าวเจอกันอีกรอบครับ

0: ขณะนี้เวลา9นาฬิกาคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนคร
1: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเอกนิติเร่งเครื่องลงทุนเตรียมไทยช่วยไทยพลัสบรรเทาวิกฤตค่าครองชีพนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการแถลงภาพรวมเศรษฐกิจไทยโดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ในไตรมาสที่1ว่าขยายตัวที่ระดับ 2.8% ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้โดยการลงทุนรวมของประเทศขยายตัวถึง 9.9% ตัวเลขที่โดดเด่นที่สุดคือการลงทุนของภาคเอกชนที่พุ่งสูงถึง 10.1% ซึ่งถือเป็นการเติบโตในระดับตัวเลข2หลักเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีอย่างไรก็ตามตัวเลข GDP ที่เติบโตในไตรมาส1เป็นเพียงภาพสะท้อนจากกระจกหลังเพราะเมื่อมองไปที่ถนนข้างหน้าเศรษฐกิจไทยยังคงมีความขรุขระและมีความท้าทายรออยู่ตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาสแรกอาจไม่ได้สะท้อนผลกระทบจากสงครามที่ปะทุขึ้นในช่วงเดือนมีนา

0: าคมอย่างเต็มที่เนื่องจากรัฐบาลได้เข้าตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตรในขณะนั้นเพื่อเป็นการรับมือกับวิกฤตปากท้องรัฐบาลเตรียมนำเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยจะดึงเม็ดเงินจำนวน 200,000 ล้านบาทจากวงเงินกู้ตามพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทมาใช้ดำเนินการโครงการนี้จะใช้โมเดลการร่วมจ่ายรัฐบาลสมทบ 60% และประชาชนจ่าย 40% พุ่งเป้าไปที่การช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยและคนตัวเล็กในสังคมนอกจากการเยียวยาระยะสั้นแล้วรัฐบาลยังมีเป้าหมายใช้เม็ดเงินจากพ.ร.ก.กู้เงินในการปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวด้วยการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและต้นทุนโดยอยู่ระหว่างการหารือกับกระทรวงคมนาคมเพื่อผลักดันกลุ่มรถบรรทุกหัวลากขนส่งให้เปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้ารวมทั้งสนับสนุนการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ที่ผสมปาล์มน้ำมันในประเทศให้มากขึ้นแนวทางนี้ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันถาวรเพื่อไม่ให้รัฐบาลต้องนำเงินไปอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลเพียงอย่างเดียวอย่างไม่สิ้นสุดส่วนในภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาพลังงานรัฐบาลเตรียมออกมาตรการปุ๋ยคนละครึ่งเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแบบเฉพาะเจาะจงนอกจากนี้บอร์ด BOI ยังได้อนุมัติการส่งเสริมการลงทุนโครงการเหมืองแร่โพแทสอาเซียนเพื่อผลิตวัตถุดิบทำปุ๋ยใช้เองในประเทศซึ่งจะช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรในระยะยาวรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้แตกต่างจากอดีตไม่เหมือนวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540ที่ GDP ติดลบหรือวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปี2552ที่ส่งออกพังทลายแต่วิกฤตครั้งนี้เป็นวิกฤตปากท้องที่ตัวเลข GDP โดยรวมอาจไม่ได้ดูแย่แต่จะสะท้อนความรุนแรงออกมาในรูปของเงินเฟ้อและภาระค่าครองชีพของประชาชนแทนรัฐบาลจึงจำเป็นต้องเร่งผลักดันนโยบายเยียวยาควบคู่ไปกับการรักษาเครื่องยนต์การลงทุนเพื่อขยายขีดความสามารถของประเทศในระยะยาวต่อไปอุตุเดือนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นทะเลมีคลื่นสูงกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่13เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันโดยระบุว่าในช่วงวันที่19ถึง21พฤษภาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: MCOT 107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
5: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
4: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันท้ายก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับ1ของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
7: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
8: เสียงนี้ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายให้ความสดชื่นแต่เสียงนี้คือสัญญาณอันตรายพาหะโรคร้ายไข้เลือดออกมาร่วมกันปกป้องคนที่คุณรักด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายหยุดวงจรโรคร้ายไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
9: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Networkพร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว

MCOT Radio Network อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489 Love Trainดีเจจีราจีรวัตร

แล้วก็มาสวัสดีกันอีกรอบหนึ่งนะฮะหลังจากฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันไปเรียบร้อยนะฮะอัปเดตข่าวสารกันไปครับอสมทสกลนครเอฟเอ็ม107นะฮะยังอยู่กับดีเจจิลาจิรวัฒน์นะฮะก็อยู่ด้วยกันในช่วงต้นชั่วโมงที่2กับเพลงสตริงไทยสากลนะก็ทักทายกันได้เหมือนเดิมครับผ่านโทรศัพท์ก็0427471089ทางไลน์ที่ mcosagon107รวมไปถึงเพจก็อสมทสกลนครติดตามได้ทั่วโลกเลยทีเดียวนะยินดีต้อนรับนะสำหรับท่านที่เพิ่งติดตามรับฟังด้วยนะจะเป็นหน่วยงานไหนออฟฟิศไหนก็แล้วแต่สายๆมานิดนึงละตอนนี้นะครับก็ผ่อนคลายกันไปกับเสียงเพลงเคลียร์งานกันไปด้วยนะฮะอยู่เป็นเพื่อนผู้ฟังในทีมงานของดีเจอสมทสกลนครในทุกช่วงอยู่แล้วช่วงนี้ก็อยู่กับดีเจจิลาจิรวัฒน์นะฮะส่วนเพลงต่างๆที่ขอมาเดี๋ยวทยอยจัดไปนะครับแล้วก็รวมถึงสิ่งดีๆที่มาฝากกันด้วยนะครับ

เอาละฮะช่วงนี้มีสารดีมาฝากกันนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็จะพูดกันถึงเรื่องของฮีทสโตรกนะฮะหรือว่าเรื่องของลมแดดนะครับก็อันตรายเหมือนกันนะในช่วงหน้าร้อนนะครับก็สำหรับผู้ที่ทำงานหรือว่าทำกิจกรรมกลางแดดก็ต้องระมัดระวังนะฮะหรือว่าจะเป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ปีแล้วก็ผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวคนอ้วนผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าจะเป็นผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากนะครับหากจำเป็นต้องอยู่กลางแดดที่ร้อนจัดให้กางร่มหรือว่าใส่หมวกดื่มน้ำเปล่ามากๆตลอดทั้งวันนะครับโดยไม่ต้องรอว่าหิวน้ำหรือเปล่านะครับแล้วก็ไม่ทิ้งเด็กเล็กหรือว่าผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไว้ในรถนะฮะที่จอดตากแดดเพราะว่าอาจจะเสียชีวิตจากความร้อนได้เช่นกันนะฮะอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคลมแดดมี5ขั้นตอนครับประการแรกเลยทีเดียวนะฮะนำผู้ป่วยอาการที่มีอาการเข้าร่มนอนราบยกเท้าสูงทั้งสองข้างถอดเสื้อผ้าชั้นนอกออกประการต่อมาก็คือเทน้ำเย็นราดลงบนหัวเพื่อลดอุณหภูมิร่างกายให้ลดต่ำลงโดยเร็วที่สุดนะครับประการที่3ให้ชุบเรียกว่าใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือว่าน้ำแข็งประคบตามซอกคอรักแร้ขาหนีบนะครับหรือจะเป็นประการต่อมาก็คือไม่ควรใช้ผ้าเปียกคลุมหัวเพราะจะขัดขวางการระเหยของน้ำจากร่างกายนะครับประการต่อไปนะฮะรีบนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดหรือว่าโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือนะฮะจาก169ก็ได้นะครับนั่นก็คือวิธีการช่วยเหลือโรคลมแดดนะครับนั่นก็คือในช่วงของอากาศร้อนๆเนี่ยต้องสังเกตเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเด็กๆนะฮะคนที่มีโรคประจำตัวคนอ้วนคนพักผ่อนไม่เพียงพอคนที่ดื่มแอลกอฮอล์มากๆก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตดูตัวเองและคนรอบข้างด้วยนะฮะนั่นก็คือสิ่งดีๆที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะครับ

0: Enjoy music for you
1: ฟังเพลงกันไปนะฮะแหมพูดคุยกันไปแล้วก็เพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามาด้วยแล้วก็ดีเจแนะนำมาได้ฟังกันด้วยนะฮะในช่วงนี้กับเพลงสตริงไทยสากลนะก็ขอบคุณมากเลยนะทางโทรศัพท์ก็ดีก็042-747-489แล้วก็ทางไลน์ที่ mcotsakon107แล้วก็ทักทายทางเพจอสมทสกลนครได้ด้วยทั่วโลกทางเพจอสมทสกลนครก็ได้นะฮะยินดีต้อนรับทุกช่องทางกันเลยทีเดียวนะครับฟังเพลงกันไปแล้วก็ผ่อนคลายกันไปด้วยนะครับเดี๋ยวส่งเบรกกันช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวกลับมาในครึ่งชั่วโมงท้ายกันต่อนะครับ

0: MCOT Radio Network
1: MCOT Radio Network 107 MHz
2: ศูนย์การค้าห้างศรีสกลมอลล์พร้อมตลาด Expro ศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋ากิฟต์ช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชา Excellence Center เดชลิขิตเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอลล์ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสม
5: ททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
4: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
5: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
6: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5 คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาเผาหยุดฝุ่นฝุ่น MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
7: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
8: ทำไรอ่ะ
9: ยิงยุงเฮ้ยช็อตยุง
8: โธ่ช็อตทีละตัวมันไม่หมดหรอกไปกำจัดที่จุดกำเนิดมันดีกว่า
9: ฮะ
10: ครับช่วงนี้น้ำท่วมน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันยุงโดยเฉพาะยุงลายนำมาซึ่งไข้เลือดออกยุงก้นปล่องก็เป็นไข้มาลาเรียยุงลายเสือยุงรำคาญก็เป็นโรคเท้าช้างไข้สมองอักเสบช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันยุงลายกันดีกว่าจัดการไม่ให้มีน้ำขังอ่าง

0: รือบ่อน้ำควรใส่ทรายอเบตหรือเลี้ยงปลากินลูกน้ำทำแบบนี้จะช่วยลดประชากรยุงได้ที่สำคัญป้องกันบุตรหลานอย่าให้ยุงกัดกันนะครับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcord Radio Go Green
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก
0: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489
4: MCOT Radio Network

กับเพลงเพราะๆนะฮะมาฝากกันแล้วก็สิ่งดีๆที่ทยอยคุณผู้ฟังกันเรื่อยๆนะในช่วงเวลาของพักเช้าแต่ว่าสายนิดๆละตอนนี้อยู่กับดีเจจิลาจิรวัฒน์นะฮะเป็นยังไงบ้างครับทำงานเคลียร์งานกันไปเนาะนะผ่อนคลายกับเสียงเพลงกันไปด้วยนะฮะหรือว่าท่านที่อาจจะขับรถอยู่ก็เป็นเพื่อนกันในทางคุณด้วยกันแล้วกันนะฮะอย่าลืมอยากทักทายก็0427474489หรือจะเป็นทางไลน์ @sakon107ทักไลน์ทางทักทายทางเพจอสมทสกลนครก็ได้นะได้ทั่วโลกเลยนะทางเพจอสมทสกลนครก็ได้เช่นกันนะช่วงนี้อยู่กับดีเจจิลาจิรวัฒน์นะฮะหวังว่าคงจะมีความสุขกันนะฮะกับการสิ่งดีๆที่มอบให้คุณผู้ฟังกันในแต่ละช่วงนะครับ

ครับคุณผู้ฟังครับคราบฟางแน่นล้างย่างใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมครับวันนี้ขอแนะนำอันตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบและที่พิเศษสุดมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกลองและอุปกรณ์ครบชุดและยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบครับในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008ย้ำอีกครั้ง02-666-0008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอันตราโพไซดอน90บาร์แรงจบครบในเครื่องเดียว

กับเพลงเพราะๆนะฮะมาฝากกันแล้วก็สิ่งดีๆที่ทยอยผู้ฟังกันเรื่อยๆนะในช่วงเวลาของภาคเช้าแต่ว่าสายนิดๆละตอนนี้อยู่กับดีเจจิลาจิรวัฒน์นะฮะเป็นยังไงบ้างครับทำงานเคลียร์งานกันไปเนาะนะผ่อนคลายกับเสียงเพลงกันไปด้วยนะฮะหรือว่าท่านที่อาจจะขับรถอยู่ก็เป็นเพื่อนกันในทางคุณด้วยกันแล้วกันนะฮะอย่าลืมอยากทักทายก็0427474489หรือจะเป็นทางไลน์ m@sakon107ทักไลน์ทางทักทายทางเพจอสมทสกลนครก็ได้นะได้ทั่วโลกเลยนะทางเพจอสมทสกลนครก็ได้เช่นกันนะช่วงนี้อยู่กับดีเจจิลาจิรวัฒน์นะฮะหวังว่าคงจะมีความสุขกันนะฮะกับการสิ่งดีๆที่มอบให้คุณผู้ฟังกันในแต่ละช่วงนะครับคุณผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นหน้าฝนก็ดีหรือว่าช่วงอากาศชื้นๆก็ดีนะฮะเรื่องของยุงนี่จะชุ่มเป็นพิเศษนะครับและใครที่โดนกัดก็อาจจะเป็นโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาเรียเป็นต้นนะครับซึ่งลูกหลานเราหรือพ่อแม่เราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้ได้รวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาจะดีกว่าไหมถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่เรารักนะครับสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายเพียงแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวช่วยดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยครับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะฮะบอกเลยเลยว่าโชคดีมากๆเพราะมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Backlight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำนะว่า990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีครับย้ำอีกทีครับเบอร์โทร02-666-0008ของแท้ต้องทีวีไดเรกเท่านั้น

เรามาถึงช่วงท้ายกันแล้วล่ะนะท้ายชั่วโมงนี้แล้วก็สุดท้ายของหน้าที่ของดีเจจิราจิรวัตรในช่วงเบรกนี้ด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันทุกที่เลยนะฮะจะเป็นชาวสกลนครก็ดีต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างๆนะฮะก็ติดตามกันได้ตลอดนะครับช่วงนี้กับดีเจจิราจิรวัตร8โมงเช้าถึง10โมงเช้านะฮะก็ติดตามกันได้ในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะก็ใครที่สนใจก็ทักทายกันได้เลยแต่ว่าตอนนี้ได้เวลาฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันแล้วล่ะนะฮะเดี๋ยววันต่อไปมาเจอกันใหม่วันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนคร
1: ไปโดยดาราการทองลิ่มสุภมาศนำผลคุยถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเข้าครม.ก่อนการประชุมนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยเตรียมหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหลังสัปดาห์ที่ผ่านมามอบหมายให้กลุ่มประชาสัมพันธ์เป็นแกนนำหลักในการเจรจาภาครัฐและเอกชนในเรื่องการเจรจาซื้อการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกในเดือนหน้าหลังจากไปคุยมาแล้วพบว่าสถานการณ์ไม่เหมือนเดิมและช่วงเวลาถ่ายทอดสดเปลี่ยนไปที่สำคัญราคาที่ซื้อไม่สามารถเปิดเผยได้แต่อาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศในขณะนี้ซึ่งในวันนี้จะนำข้อมูลทุกอย่างชี้แจงเพื่อขอความเห็นจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสำหรับการประชุมครม.ที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานจะมีการพิจารณาวาระโครงสร้างกระตุ้นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่กระทรวงการคลังจะเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นโครงการภายใต้พรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทที่ปรับรูปแบบจากโครงการคนละครึ่งเดิมมาเป็นการสนับสนุนแบบรัฐจ่าย 60% และประชาชนจ่าย 40% มุ่งเป้าไปที่การกระจายเม็ดเงินสู่ร้านค้าขนาดเล็กและ SME ในท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อพยุงกำลังซื้อและดูแลปัญหาปากท้องประชาชนรวมทั้งการดูแลด้านกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยโดยเป้าหมายที่รัฐบาลจะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1มิถุนายนและภายหลังจากการประชุมครม.เสร็จสิ้นรัฐบาลจะมีการแถลง

0: ข่าวถึงรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างเป็นทางการที่ตึกสันติไมตรีเวลา 12:00 น.อีกด้วยและในการประชุมวันนี้นายกรัฐมนตรีจะนำผลการหารือและข้อเสนอของนักธุรกิจระดับสูง10กลุ่มอุตสาหกรรมเข้าไปแจ้งในที่ประชุมครม.รับทราบเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเสนอยกเลิกวีซ่าและปรับปรุงโครงการฟรีวีซ่า60วันทั้งหมด93ประเทศที่เริ่มใช้ตั้งแต่ปี2567ทุกหน่วยงานเห็นตรงกันว่าการให้ต่างชาติพำนักนานเกินไปไม่ตอบโจทย์การท่องเที่ยวอย่างแท้จริงและจะเป็นช่องโหว่ให้ผู้ไม่หวังดีใช้ไทยเป็นฐานก่ออาชญากรรมนักวิชาการธรรมศาสตร์ชี้จุดตัดทางรถไฟเป็นพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเร่งทบทวนในเชิงระบบดร.พานุเดชชุ่มเย็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดเผยว่าจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันกับถนนอโศกดินแดงนอกจากประเด็นด้านวินัยจราจรหรือการตัดสินใจในระดับบุคคลแล้วสิ่งที่สมควรถึงที่สังคมควรหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันอย่างจริงจังคือแนวทางลดความเสี่ยงเชิงระบบโดยเฉพาะการบริหารจัดการพื้นที่จุดตัดระหว่างระบบถนนและระบบรางซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทับซ้อนและมีโอกาสเกิดความขัดแย้งของการจราจรตลอดเวลาถนนจะพยายามระบายรถให้เคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องขณะที่รถไฟจำเป็นต้องรักษาแนวรางให้ปลอดจากสิ่งกีดขวางและสามารถเดินรถได้อย่างต่อเนื่องเช่นกันดังนั้นจุดตัดระหว่างถนนกับทางรถไฟจึงเป็นพื้นที่ที่ต้องบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทั้งสองระบบสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างปลอดภัยและสอดคล้องกับสภาพการจราจรที่เปลี่ยนแปลงไปการปรับปรุงการบริหารจัดการบริเวณจุดตัดจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านระบบรางระบบถนนและการจราจรรวมถึงรูปแบบของทางแยกและโครงข่ายถนนโดยรอบซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญต่อการออกแบบและปรับปรุงการควบคุมสัญญาณจราจรนอกจากนี้หลายประเทศเริ่มนำเทคโนโลยีตรวจจับสิ่งกีดขวางกล้องอัจฉริยะและระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์มาใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณจุดตัดมากขึ้นซึ่งในอนาคตประเทศไทยอาจพิจารณาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีลักษณะดังกล่าวให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
2: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
1: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรี

0: ถึง31พฤษภาคมนี
1: ้เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
2: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
1: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
4: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
1: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: โอ้ยยุงกัดอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOTRadio Go Green
0: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งคือสาเหตุสำคัญของฝุ่น PM 2.5 ที่ทำลายปอดและสุขภาพของทุกคนการเผาผิดกฎหมายมีโทษทั้งปรับจับและจำคุกปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนหรือจำคุกตามความรุนแรงของความเสียหายหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำลายโลกเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Networkพร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Networkพร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
7: MCOT Radio Network
8: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489 Love Train DJ วิษณุมณีปกรณ์
9: M-Cot Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

ก็จะบอกว่าทุกวันให้เป็นวันดีนะเพราะว่าต้องคิดบวกไว้ดีที่สุดนะครับผมเพราะมันจะเครียดเอานะในช่วงภาวะถ้าเป็นโบราณเขาจะบอกข้าวยากหมากแพงนะฮะถ้าเกิดใครที่ดูละครจากวงก็จะเป็นอย่างนี้แหละสวัสดีอีก1วันในวันทำงานวันนี้วันอังคารที่19แล้วนะครับผมพฤษภาคม2569คือเข้าหน้าฝนเต็มรูปแบบแล้วแหละแล้วฝนนี่ก็แปลกๆนะมันจะชอบตกคือช่วงเช้าเวลาเด็กๆไปโรงเรียนนะแล้วก็ช่วงเย็นพอจะเลิกเอาละบ่าย4บ่าย5บ่าย3กว่าๆเริ่มตั้งเขาละพอ4 5โมง6โมงเนี่ยโอ้ก็นำแบบอัด2วันติดแล้วนะเป็นอย่างนี้เลยเหมือนกับฝนนี่นัดหมายช่วงเวลาพอดีโอ้แต่ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจนะโดยเฉพาะสภ.เมืองสกลนครนะหน่วยงานจราจรน่ารักมากเช้าเย็นผมเห็นนะโซนโรงเรียนอนุบาลสกลนครเชิงชุมราชนกูลสกลนครราชวิทยานกูลช่วงนั้นเด็กจะไปโรงเรียนเยอะแล้วมีเด็กเล็กตั้งแต่อนุบาล2 3ป1ป2ป3ป4ป5ป6นะครับทั้งอนุบาลเชิงชุมสกลนครราชก็ม1นะครับผมประมาณนั้นฮะเดี๋ยวสายนี้สักครู่ผมรับสายให้นะครับผมก็จะเห็นว่าในช่วงเช้าเนี่ยเด็กนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองจะต้องไปส่งนักเรียนแล้วก็จะมีการอลุ่มอล่วยในการจอดในช่วงขาวแดงได้นะเป็นการอลุ่มอล่วยในช่วงเช้าเท่านั้นเองนะก็ต้องขอบคุณไปท

สภอเมืองโดยเฉพาะกองเจ้าหน้าที่จราจรฝนตกแดดออกก็ยังเห็นคงใส่เสื้อกันฝนอย่างเมื่อวานโอ้ฝนตกหนักมากนะใส่เสื้อกันฝนเพื่อจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองได้เข้าไปรับนักเรียนก็ขอชมเชยไป

0: ทั้งออนแอร์ออนไลน์ออนกราวเรามีครบหมดทุกรูปแบบในช่วงปัจจุบันนะเพื่อความทันสมัยจะเป็นเพจอสมทวิทยุออนไลน์ mcot.net หรือว่าแอปพลิเคชัน mcot connect โหลดได้ทั้งระบบ i android และระบบ ios นะครับผมได้หมดเลยนะทุกอย่างก็สบายใจไม่มีปัญหานะครับmcot ทั่วไทยด้วยนะครับก็วันนี้ครึ้มๆนะก็ดีนะแต่ว่าแม่บ้านก็จะบ่นหน่อยว่ ามันไม่มีแดดตากผ้าอาจจะมีกลิ่นอับอาจจะต้องใช้เครื่องปั่นช่วยแล้วก็บ้านใครมีเครื่องอบก็ดีไปหน่อยแต่ว่ากินไฟนะเพราะว่าช่วงนี้ค่าน้ำมันก็แพงค่าไฟก็แพงนะค่าน้ำโอ้ค่าอะไรจิปาถะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆครอบครัวนะฮะที่ยังคงต่อสู้โดยเฉพาะช่วงเปิดเทอมนี้หลายครอบครัวบ่นเลยโดยเฉพาะใครที่มีลูกหลายคนก็ยิ่งหนักเลยนะค่าเล่าเรียนค่าหนังสือค่าเสื้อผ้าค่าฝากเรียนพิเศษค่าอาหารค่าส่งเสริมโอ้อะไรจิปาถะไม่หมดก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับ
1: Happy on your time
0: ขอบคุณเสียปุ๊นะฮะคุณปุ๊ชันชัยนะฮะ

0: เพื่อความทันสมัยและสบายใจของคุณนะทุกคนนะเพียงคุณโหลด Mcot Connect นะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลากับอสมทของเรานะทันสมัยไปทุกๆปีนะครับผมก็วันนี้ให้คุณโหลดฟรีแล้วสำหรับแอป Mcot Connect ก็คือ MCOT COMMECT นะครับ Mcot Connectแอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารจะเป็นวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทของเราหรือว่าทีวีช่อง9 Mcot HD ช่อง30ด้วยทั้งทีวีดิจิทัลนะครับผมวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์และกิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจอีกมากมายเลยทีเดียวให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนแน่นอนถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชันMcot Connect นะครับผมก็ดาวน์โหลดฟรีได้เลยนะครับผมทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ปลอดภัยนะครับผม Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลากับอสมทของเราครับผม
1: Your Song เพลงพิเศษถึงคนพิเศษ
0: ย้อนเวลาหน่อยหนึ่งนะส่งความสุขไปทางนครพนมนะแถวก็ทีนี้เปลี่ยนละโซนแถวหนองแสงอ่ะแถวโบสถ์นักบุญอันนานะครับผมฝนตกไหมครับทางนู้นอากาศน่าจะดีแล้ววิวน่าจะสวยนะแถวคำม่วนสบายดีไปทางนู้นด้วยนะครับ

0: ถ้าย้อนไปนี่ก็นานเหมือนกันนะเออจะจบจากมหาลัยแล้วมั้งเดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาในเบรกที่2นะพรุ่งนี้บอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลอาจจะได้คุยกับสช.นะครับผมในเรื่องของสุขภาพครับเดี๋ยวเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ1วันทำงานอีกวันหนึ่งนะอังคารที่19พฤษภาคม69ครับ
1: MCOT Radio Network 107 MHz MCOT Radio Network คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM2.5 คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาเผาหยุดฝุ่นฝุ่น MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเราร
5: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: MCOT Radio Network คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
7: MCOT Radio Network
8: MCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: ครับผมแน่นอนนะครับคุณเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟฟ้าสายไฟให้วุ่นวายไปหมดเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนนะครับผมแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคะแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับ
1: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: ขอบคุณหนึ่งข้อความนะที่เข้ามานะฮะสักครู่ปรึกษาก็ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะท่านก็บอกว่าใครที่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องด่วนอะไรต่างๆนะก็จะมีเพจของผู้ว่าเพจนะพิมพ์ภาษาไทยเลยเพจรดิดาเหลืองทิติสกุลนะครับก็สามารถเข้าไปส่งข้อความอะไรเข้าไปได้เลยนะในเพจของทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครหรือว่าจะผ่านหนังสืออสมทของเราแหละสกลนครผมก็ได้นะคุณยุก็ได้เดี๋ยวผู้ว่าก็จะมีผู้ว่าพบสื่อทุก2เดือนนะคือดีมากเลยนี่เพราะว่าจะได้มีเรื่องต่างๆในสังคมจะเป็นเรื่องต่างๆที่เดือดร้อนอะไรต่างๆเราก็จะไปสะท้อนทางผู้ว่าท่านผู้ว่าก็จะนำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสมมุติว่าประชุมอย่างวันนี้เราไปสะท้อนเสร็จแล้วท่านก็จะเอาครั้งต่อไปท่านก็จะนำส่วนที่เกี่ยวข้องหัวหน้าส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ามารับฟังเพิ่มเติมด้วยนะหรือว่าจะเป็นในส่วนของชั่วโมงเร่งด่วนนะก็สามารถได้คำตอบได้เดี๋ยวนี้เลยแล้วก็ผ่านหนังสืออสมทของเรานะเราก็สามารถที่จะโฟนอินกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้นะครับผมก็ขอบคุณนะหลายโครงการที่ท่านมาแล้วก็มันเดินอย่างต่อเนื่องไปนะครับก็ต้องขอบคุณมากเราก็สมทก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นสื่อหลักนะครับในการประสานงานแล้วก็เป็นการถ่ายทอดเรื่องในสังคมต่างๆนะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับ
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์เอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีน
0: ต่อเนื่องกันไปอีก6นาทีในชั่วโมงแรกนะฝนเริ่มโปรยปรายแล้วนะเข้าสู่ฤดูฝนนะขับรถระวังกันนิดนึงนะน้ำใจนะครับต้องมีนะไม่นั้นจะทะเลาะกันนะครับ

ผมเหลือ1นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่นะต้องขออนุญาตเบรกแล้วและ11นาฬิกาเบรกพักฟังข่าวเน็ตเวิร์กดาวเทียมทั่วประเทศไทยในเครืออสมททั้งส่วนกลางและก็ส่วนว่าเดี๋ยวกลับมายังคงอยู่ในวันฝนตกครึ้มๆเลยนะฮะมีเรื่องดีๆคุยกันนะช่วงหน้าในวันอังคารที่19พฤษภาคม2569เดี๋ยวกลับมานะครับ

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจส่งผลตรวจ DNA ผู้เสียชีวิตรถไฟชนรถเมย์ให้พนักงานสอบสวนแล้ว4รายที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจพลตรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถประจำทางสาย206ที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันกับถนนอโศกดินแดงว่าขณะนี้สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลโดยยืนยันรายชื่อได้แล้ว4ร่างและได้ส่งรายชื่อไปยังสน.มักกะสันเพื่อให้พูดคุยรายละเอียดกับญาติซึ่งทางญาติต้องไปให้ข้อมูลกับสถานีตำรวจเพิ่มเติมส่วนที่เหลืออีก4ร่างกำลังดำเนินการเพราะต้องตรวจพิเศษซึ่งในส่วนของผู้เสียชีวิตถือว่าตรวจเสร็จแล้วแต่ที่ยังไม่ครบคือข้อมูลของญาติเนื่องจากต้องรอญาติเข้ามาเก็บ DNA ก่อนเมื่อถามว่าสามารถเก็บ DNA และติดต่อญาติได้ครบแล้วหรือไม่พลตำรวจตรีวิรุณเปิดเผยว่าไม่ครบมีญาติเข้ามาเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7ครอบครัวจากทั้งหมด8ครอบครัวแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าตรงทุกครอบครัวหรือไม่พร้อมย้ำว่าญาติต้องเป็นคนติดต่อมาหากสงสัยสามารถติดต่อเข้ามาเพื่อเก็บตัวอย่าง DNA และไม่ทราบว่าเป็นเพศใดเพราะขณะนี้ยังระบุไม่ได้ทั้งหมดส่วนร่างที่ยังไม่มีญาติมาติดต่อเจ้าหน้าที่จะเก็บร่างไว้ก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ไปว่าหากใครสงสัยที่ว่าอาจมีญาติอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวให้มาเก็บตัวอย่าง DNA เพื่อเปรียบเทียบที่นิติเวชได้รองผบชน.ลงพื้นที่จุดตัดรถไฟแยกอโศกดินแดงพลตำรวจตรีทวัตวงสง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่จุดตัดรถไฟแยกอโศกดินแดงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเข้ามาดูแลบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นพิเศษโดยประสานกับนายสถานีรถไฟเพื่อติดตามช่วงเวลาที่รถไฟจะผ่านและช่วยอำนวยความสะดวกรวมถึงป้องกันรถที่ฝ่าฝืนสัญญาณบริเวณทางข้ามรวมทั้งมอบหมายให้รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ไปตรวจสอบว่าระบบสัญญาณไฟจราจรในพื้นที่มีความสอดคล้องกับสัญญาณรถไฟหรือไม่ยอมรับกำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต้องนำเทคโนโลยีเช่นกล้องวงจรปิดและระบบตรวจจับต่างๆเข้ามาช่วยในการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมซ้ำอีกสภาทนายความเสนอเป็นตัวกลางด้านกฎหมายช่วยเหยื่อรถไฟชนรถเมย์นายธนพลคงเจียงนายกสภาทนายความเปิดเผยถึงกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางว่าขณะนี้สภาทนายความได้ตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุพร้อมเป็นตัวกลางในการประสานงานด้านกฎหมายเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับการคุ้มครองตามสิทธิที่ควรได้รับและทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือคสมกและการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานของภาครัฐจึงเชื่อว่ากระบวนการช่วยเหลือและเยียวยาจะไม่ซับซ้อนเหมือนกรณีของสตง.และคาดว่าทั้งสองหน่วยงานจะดูแลผู้เสียหายจนเป็นที่พอใจหากผู้เสียหายรายใดเห็นว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่พอใจในกระบวนการเยียวยาก็สามารถขอให้สภาทนายความเข้าช่วยเหลือทางกฎหมายได้ติดต่อได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการบริเวณสถานีมักกะสันที่มีทนายความอาสาประจำการอยู่หรือจะเข้าไปติดต่อที่สภาทนายความด้วยตัวเองหรือโทรสายด่วน1167ส่วนเรื่องเงินเยียวยาสภาทนายความไม่ได้มีอำนาจในการกำหนดหรือชดใช้ค่าเสียหายซึ่งเป็นหน้าที่ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและสภาทนายความไม่ได้มีหน้าที่ชี้ว่าใครผิดหรือถูกเพราะเป็นอำนาจของพนักงานสอบสวนเกิดเหตุยิงที่มัสยิดในซาดิเอโกเสียชีวิต5คนมือปืนวัยรุ่น2รายแต่งกายด้วยชุดลายพรางเปิดฉากยิงที่มัสยิดใหญ่ในเมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและชายอีก2รายบริเวณด้านนอกมัสยิดเสียชีวิตก่อนที่ผู้ก่อเหตุทั้ง2จะยิงตัวตายตามในเวลาต่อมาส่วนเด็กๆในโรงเรียนภายในมัสยิดปลอดภัยดีทั้งหมดตำรวจท้องถิ่นและ FBI กำลังเร่งสืบสวนหามูลเหตุจูงใจซึ่งมุ่งประเด็นไปที่อาชญากรรมจากความเกลียดชังก ก่อนเกิดเหตุประมาณ2ชั่วโมงมารดาของผู้ก่อเหตุรายหนึ่งได้โทรศัพท์แจ้งตำรวจว่าบุตรชายที่มีอาการซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายได้แอบขโมยปืน3กระบอกและรถยนต์ของเธอขับออกจากบ้านไปกับเพื่อนซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการกระจายกำลังติดตามตัวตามแหล่งชุมชนและโรงเรียนมัธยมแต่สุดท้ายกลับได้รับแจ้งว่าวัยรุ่นทั้งสองได้มาก่อเหตุที่มัสยิดดังกล่าว
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหเหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: ศูนย์การค้าห้างศรีสกลมอพร้อมตลาดเอ็กโปรศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋ากิฟต์ช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชาเอ็กซ์แลนด์เซ็นเตอร์เดนลิควิดเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
5: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
6: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
8: M-Cord Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M-Cord Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว M-Cord Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง M-Cord Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ M-Cord Radio Networkพร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
9: M-Cord Radio Network
10: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489 Love Train
11: M-Cord Radio Go Greenสถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: กลับเข้ามาในเบรกที่3หรือว่าชั่วโมงที่2นะยังคงอยู่กับผมวิษณุอนิประกอบบริษัทอสมทจำกัดมหาชน M-Cod Radio Network ในช่วง M-Cod Radio Go Green พร้อมด้วยทุกแพลตฟอร์มที่คุณเชื่อมโยงผ่านเข้ามาได้ในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์คทุกระบบนะฮะเพจอสมทสกลนครวิทยุออนไลน์ www.mcod.net ง่ายๆ MCOT ก็อสมทเลยนะครับหรือว่า M-Cod ทั่วไทยของเรานะครับพร้อมด้วยแอปพลิเคชัน M-Cod Connect โหลดได้ทั้งระบบiOS แล้วก็ระบบ Android นะปลอดภัยหายห่วงไว้ใจได้นะครับผมเอาแล้วครับผมน่าจะผู้ว่าพบสื่อน่าจะเดือนหน้านะเดือนหน้าน่าจะอยู่สักเกือบก่อนกลางเดือนเดี๋ยวยังไงจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับผมเผื่อใครที่จะมีเรื่องจะฝากเรียนไปทางถึงทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครหรือว่าหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเพราะว่าแต่ละเรื่องที่ฝากไปท่านก็จะนำหัวหน้าส่วนหรือว่าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะทั้งภาครัฐเอกชนนี้มาตอบคำถามแล้วก็มาร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกันนะในช่วงแต่ละเดือนแต่ละเดือนผ่านทางสื่ออสมทเราก็เป็นสื่อหลักอีกสื่อหนึ่งของสกลนครนะในเครือข่ายของการทำงานร่วมกันนะคือบูรณาการทุกภาคส่วนนะหนึ่งเรื่องของทั้งยาเสพติดเรื่องของสุขภาพสิ่งแวดล้อมมลภาวะ 2.5 PM 2.5 นะหรือว่าเรื่องถนนหนทางเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างโอ้ทุกเรื่องเลยนะครับก็เราพร้อมที่จะเป็นสื่อหนึ่งนะให้กับคุณเลยนะก็สามารถที่จะผ่านเข้ามาใครยังไม่แอดเป็นเพื่อนก็แอดเลยนะครับมีทั้งช่องสกลนคร TikTok ด้วยนะครับ
1: M-Cod Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
0: ติดค้างแถวอำเภอกุสุมารแถวนั้นจะมีงานโซ่บ่อยนะเพราะสกลนครเนี่ยเรามีชนหลายเผ่าเลยนะครับส่งความสุขไปทางเรนูนครพนมด้วยนะอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครพนมใกล้ๆกับวัดพระธาตุพนมสาธุนะปีวอกวันอาทิตย์นะครับ

0: วันนี้นะครับมาฟังสิ่งดีๆนะครับผมทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนะครับตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับ
1: Mcord Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: Your Song เพลงพิเศษถึงคนพิเศษ

เดี๋ยวผมขออนุญาตเบรกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาในเบรกที่4ช่วงท้ายนะครับผมของวันนี้อยู่พร้อมด้วยคอฟพิษโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิตเซอร์วิสอย่าลืมเรื่องของบริสโตนฟรายโซนวัดเดตันในเครือของบริสโตนผลิตในเดตันซื้อ3แถม1ตลอดทั้งเดือนนะโปรโมชั่น 3,200 บาทส่วนลดพิเศษนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ MCOT Radio Go Green
1: MCOT Radio Network 107 MHz
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1:2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสม
6: ททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
5: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
6: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
7: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาท

0: แต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
3: MCOT Radio Network อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489 Love Trainคลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Network 107
4: MCOT Relax Station

0: พบกับศูนย์บริการมาตรฐานคอกพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสยางรถมาตรฐานพร้อมใบรับประกันคุณภาพทุกเส้นมั่นใจได้แม็กสวยๆที่หลากหลายไปเลือกกันได้วันนี้ที่คอกพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสพร้อมบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยที่สุดในสกลนครเช็คช่วงล่างเบรกคลัชพร้อมการเติมลมไนโตรเจนที่จะช่วยให้ยางทุกเส้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและทีมช่างผู้เชี่ยวชาญบริการรวดเร็ววันนี้ที่คอกพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิส042-972-168
1: ครับผมมาถึงช่วงเวลานี้ขอบคุณคอกพิทโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสของเรานะครับโปรโมชั่นของเดือนพฤษภาคมมาแล้วนะครับกับคอกพิทคุ้มครบไวอุ่นใจที่คอปพิทตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมเลยนะครับคอปพิทเซฟดีดเซฟงบเซฟรถเซฟคุณนะครับมอบส่วนลดสูงสุด 3,200 บาทอันนี้เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ร้านกำหนดจะเป็นเปลี่ยนยางบริสโตนไฟโซนหรือว่าเดตันในเครือของบริสโตนผลิตให้เดตันซื้อ3แถม1แล้วเลือกผ่อน 0% นาน10เดือนไม่มีดอกเบี้ยแม้แต่บาทเดียวนะเช็คช่วงล่างตั้งศูนย์ถ่วงล้อหรือว่าเปลี่ยนไทยลมในตัวเจนนะ200บาทเติมลมฟรี2ปีเต็มใช้บริการได้ถึง260สาขาทั่วประเทศไทยเรามีสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถให้เวลาที่คุณเดินทางไปไหนก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้ฟรีนะครับผมและนอกจากนั้นนะครับชุดเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องเกรดหมื่นโลแถมฟรีไส้กรองนะครับพร้อมค่าแรงไม่คิดนะครับอุ่นใจประหยัดจริงที่คอปพิทของเรานะครับผมก็เข้าไปหาเราได้แล้วที่สำคัญผ่อนสบาย 0% นาน10เดือนไม่มีดอกเบี้ยแม้แต่บาทเดียวเราไม่ได้ดูแลแค่เรื่องของรถ4ล้อนะครับรถเก๋งรถกระบะเท่านั้นนะรถใหญ่เรายังคงดูแลนะครับรถ10ล้อรถ6ล้อรถพ่วงรถมีหรือว่าจะเป็นรถบัสอะไรต่างๆเข้าไปใช้บริการได้เหมือนรถเล็กเลยนะตั้งศูนย์ถ่วงล้อเช็คช่วงล่างเปลี่ยนยางทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะแม็กลายสวยๆทุกขนาดนะครับก็ให้คุณได้เข้าไปเลือกกันนะครับที่ศูนย์บริการของเรามั่นใจเลยนะครับผมคอปพิทโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสของเรา3สาขาสาขาใหญ่เลยตชด.23ขึ้นมาสัก200เมตรอยู่ขวามือเลี้ยวเข้าไปเลยซ้ายมือจะเป็นปั๊มการ์ด LPG ขวามือจะเป็นศูนย์บริการจำหน่ายแม็กยางตั้งศูนย์ถ่วงล้อทุกรูปแบบตรงเข้าไปสุดนะครับจะเป็นโรงบรรจุก๊าซปตท.แล้วก็มีศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเตล็ดในราคาส่งด้วยแล้วยังมีโชว์รูมดูแลรถ10ล้อ6ล้อรถบัสรถเมล์รถขนาดใหญ่เลยนะครับผมสาขา2ตรงข้ามตชด.23มีทั้งคาเฟ่อเมซอนห้องน้ำสะอาดสะอ้านมีเซเว่นมีปั๊มก๊าซ LPG นะฮะใครสะดวกก็แวะได้สามารถจอดพักรถพักเหนื่อยได้ส่วนสาขา3เลยโรงเรียนท่านอะไรหรือว่าเลยมหาวิทยาลัยราชภัฏไปสักประมาณ 1,000 เมตรนะครับผมอยู่ซ้ายมือมีโรงบรรจุก๊าซแล้วก็ห้องน้ำสะอาดสะอ้านใช้บริการได้แถวบ้านมังคว้างนะครับสะดวกสาขาไหนก็แวะได้โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสของเรามั่นใจตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมครับผม
2: Mcord Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
3: Happy on your time.

0: ครับผมทุกวันนี้หลายคนต้องออกจากบ้านแต่เช้ากว่าจะกลับมาก็มืดค่ำบ้านบางหลังก็มีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่กันอย่างลำพังหรือไม่ก็มีแต่ลูกหลานตัวเล็กๆนะครับแล้วจะฝากบ้านไว้กับใครได้นะครับตอนนี้วันนี้เลยขอแนะนำให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi มิสเตอร์ CCTV V360 กล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างหรือไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายเพราะกล้องรุ่นนี้เชื่อมกับมือถือได้เลยนะครับเพียงแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูบ้านได้จากที่ไหนก็ได้จะอยู่ที่ทำงานหรือเดินตลาดหรือจะไปเที่ยวก็เปิดดูได้แถมระดับชัดสูงถึง 4K และซูมได้สูงสุดถึง5เท่าหากเป็นกลางคืนก็ไม่ต้องห่วงเพราะตัวกล้องมีไฟอินฟราเรดเห็นแม้แต่ในที่มืดจากกลางวันกลางคืนก็จับภาพได้หมดมีระบบพูดคุยโต้ตอบได้ผ่านกล้องกับคนที่บ้านเหมือนคุณได้คุยแบบวิดีโอคอลจะถามลูกหลานจะส่องผู้สูงวัยก็ไม่มีสะดุดทั้งหมดนี้ทำง่ายๆผ่านมือถือเท่านั้นเองคิดว่าแค่นี้จะหมดแล้วเหรอครับผมยังไม่หมดแน่นอนนะครับเพราะตัวกล้องยังหมุนได้รอบบ้านหมุนซ้ายขวาได้มากถึง355องศาหรือจะขึ้นลง75องศาไม่ต้องติดตามตัวเพราะตัวเดียวก็สามารถดูรอบบ้านได้เลยนะครับนอกจากนี้กล้องนี้ยังตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือทันทีถ้ามีอะไรผิดปกติกล้องจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นทันทีจะซื้อไปในบ้านก็สบายๆหรือจะติดนอกบ้านตัวเครื่องก็กันน้ำได้ดีด้วยกันฝนระดับ IP66 แม้นจะหลังคาก็ยังเอาอยู่ตัวกล้องรองรับเมมได้ถึง128 GB บันทึกได้ยาวถึง30วันเลยนะครับทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทและโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1แถมอีก1ในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับ
1: Mcord Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
0: ลืมไปเพลงนี้ไม่มีอินโทรต้องขออภัยนิดนึงอ่ะก็อย่าลืมที่ผมจะบอกก็คือคอปพิทโดยห้างสยามกัดสกลนิดเซอร์วิสเนี่ยเขาโปรโมชั่นพฤษภาคมฝนนี้นะฮะต้องรับฝนเนี่ยเหลืออีก2สัปดาห์เท่านั้นต้องรีบนะ 3,200 บาทที่ผมบอกนะฮะคอปพิทเซฟดีดเซฟงบเซฟรถเซฟคุณอ่ะส่งความสุขทางแก่งกระเบาด้วยคิดถึงหมูหันจังเลยครับ
1: Mcord Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: พบกับศูนย์บริการมาตรฐานคอกพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสยางรถมาตรฐานพร้อมใบรับประกันคุณภาพทุกเส้นมั่นใจได้มากสวยๆที่หลากหลายไปเลือกกันได้วันนี้ที่คอกพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสพร้อมบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยที่สุดในสกลนครเช็คช่วงล่างเบรกครัชพร้อมการเติมลมไนโตรเจนที่จะช่วยให้ยางทุกเส้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและทีมช่างผู้เชี่ยวชาญบริการรวดเร็ววันนี้ที่คอกพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิส042-972-168
1: ครับผมมาถึงช่วงเวลานี้ขอบคุณคอปพิทโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสของเรานะครับโปรโมชั่นของเดือนพฤษภาคมมาแล้วนะครับกับคอปพิทคุ้มครบวัยอุ่นใจที่คอปพิทตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมเลยนะครับคอปพิทเซฟดีดเซฟงบเซฟรถเซฟคุณนะครับมอบส่วนลดสูงสุด 3,200 บาทอันนี้เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ร้านกำหนดจะเป็นเปลี่ยนยางบริสโตนฟรายโซนหรือว่าเดตันในเครือของบริสโตนผลิตให้เดตันซื้อ3แถม1แล้วเลือกผ่อน 0% นาน10เดือนไม่มีดอกเบี้ยแม้แต่บาทเดียวนะเช็คช่วงล่างตั้งศูนย์ถ่วงล้อหรือว่าเปลี่ยนไทยลมในตัวเจนนะ200บาทเติมลมฟรี2ปีเต็มใช้บริการได้ถึง260สาขาทั่วประเทศไทยเรามีสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถให้เวลาที่คุณเดินทางไปไหนก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้ฟรีนะครับผมและนอกจากนั้นนะครับชุดเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องเกรดหมื่นโลแถมฟรีไส้กรองนะครับพร้อมค่าแรงไม่คิดนะครับบุญใจประหยัดจริงที่คอปพิทของเรานะครับผมก็เข้าไปหาเราได้แล้วที่สำคัญผ่อนสบาย 0% นาน10เดือนไม่มีดอกเบี้ยแม้แต่บาทเดียวเราไม่ได้ดูแลแค่เรื่องของรถ4ล้อนะครับรถเก๋งรถกระบะเท่านั้นนะรถใหญ่เรายังคงดูแลนะครับรถ10ล้อรถ6ล้อรถพ่วงรถเมล์หรือว่าจะเป็นรถบัสอะไรต่างๆเข้าไปใช้บริการได้เหมือนรถเล็กเลยนะตั้งศูนย์ถ่วงล้อเช็คช่วงล่างเปลี่ยนยางทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะแม็กลายสวยๆทุกขนาดนะครับก็ให้คุณได้เข้าไปเลือกกันนะครับที่ศูนย์บริการของเรามั่นใจเลยนะครับผมคอปพิทโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสของเรา3สาขาสาขาใหญ่เลยตชด23ขึ้นมาสัก200เมตรอยู่ขวามือเลี้ยวเข้าไปเลยซ้ายมือจะเป็นปั๊มการ์ด LVG ขวามือจะเป็นศูนย์บริการจำหน่ายแม็กยางตั้งศูนย์ถ่วงล้อทุกรูปแบบตรงเข้าไปสุดนะครับจะเป็นโรงบรรจุก๊าซปตท.แล้วก็มีศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเตล็ดในราคาส่งด้วยแล้วยังมีโชว์รูมดูแลรถ10ล้อ6ล้อรถบัสรถเมล์รถขนาดใหญ่เลยนะครับผมสาขา2ตรงข้ามตชด23มีทั้งคาเฟ่อเมซอนห้องน้ำสะอาดสะอ้านมีเซเว่นมีปั๊มก๊าซ LPG นะฮะใครสะดวกก็แวะได้สามารถจอดพักรถพักเหนื่อยได้ส่วนสาขา3เลยโรงเรียนท่านอะไรหรือว่าเลยมหาวิทยาลัยราชภัฏไปสักประมาณ 1,000 เมตรนะครับผมอยู่ซ้ายมือมีโรงบรรจุก๊าซแล้วก็ห้องน้ำสะอาดสะอ้านใช้บริการได้แถวบ้านมังคว้างนะครับสะดวกสาขาไหนก็แวะได้โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสของเรามั่นใจตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมครับผม
2: Mcord Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
1: ใกล้เวลาทานข้าวเที่ยงแล้วนะครับยังคงขอบคุณคอปพิทโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสนะโปรโมชั่นเหลืออีก2สัปดาห์นะฮะเดือนพฤษภาคมนะครับ

เกลี้ยงแล้วนะครับเดี๋ยวมันยังมีในเรื่องของบัตรประชาชนนะโดยเฉพาะสำเนานะภัยของไซเบอร์เนี่ยต้องระวังเดี๋ยวมาคุยกันนะจะมีในรายการชัวร์ก่อนแชร์ของเราช่อง9ด้วยนะครับติดตามได้หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณครับพี่ด้วยเฮ้ยผู้จัดการสกลธนิตเซอร์วิสนะครับส่วนลด 3,200 บาทนะเหลืออีก2สัปดาห์นะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านกำหนดตลอดฝนนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเดือนหน้ามีโปรโมชั่นดีเพิ่มเติมอีก12นาฬิกาเบรกพักฟังข่าวเน็ตเวิร์กดาวเทียมทั่วประเทศไทยในเครืออสมททั้งส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคผมวิษณุนิปกรณ์บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคุณต้องลาทานข้าวให้อร่อยนะในช่วงวันนี้นะอาคารที่19พฤษภาคม2569ครับ

0: ขณะนี้เวลา 12:00 น.คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปติดตามสรุปข่าวภาคเที่ยง
1: ฟุตบอลโลก2026ราคาสูงอธิบายประชาชนไม่ได้หากราคาไม่ยุติธรรมโดนัลด์ทรัมป์สั่งระงับแผนการโจมตีอิหร่านเอาไว้ก่อนหลังจากรัฐบาลอิหร่านส่งข้อเสนอสันติภาพมายังสหรัฐพร้อมระบุมีโอกาสสูงมากที่จะบรรลุข้อตกลงทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
2: ้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้อังคารที่19พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีครับวาระสำคัญมีหลายประเด็นครับนางสาวสุภมาศนำผลคุยถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเข้าสู่ที่ประชุมครม.วันนี้ตามข่าวว่ารัฐบาลยอมถอยเพราะงบประมาณในการจัดซื้อนั้นค่อนข้างสูงนะครับและครม.วันนี้นะครับเตรียมพิจารณาเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้เงินกู้400,000,000,000 บาทด้วยนะครับเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกนะครับก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้กล่าวถึงกระแสข่าวรัฐบาลเตรียมถอยเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะมีการแข่งขันระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพว่าอย่างที่ทราบว่านายกรัฐมนตรีมีความปรารถนาดีอยากให้คนไทยมีความสุขและได้ดูบอลโลกในช่วงเดือนหน้าสัปดาห์ที่แล้วที่ประชุมครม.จึงมีมติให้ทางกรมประชาสัมพันธ์ไปพูดคุยกับภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.ครับที่ให้การสนับสนุนในรอบก่อนแต่ว่าหลังจากคุยแล้วพบว่าสถานการณ์ไม่เหมือนเดิมเนื่องจากมีสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะเดียวกันเวลาถ่ายทอดสดก็ไม่เหมือนเดิมจึงทำให้โอกาสที่จะขายได้เพิ่มขึ้นตามร้านอาหารอาจจะได้น้อยมากครับส่วนค่าลิขสิทธิ์ที่เสนอขายไทยมานั้นนางสาวสุภมาศบอกว่าไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะเป็นกติกาของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าแต่ว่าเป็นราคาที่ถ้าซื้อแล้วจะอธิบายกับพี่น้องประชาชนไม่ได้เนื่องจากประเทศไทยมีประชากรเกือบ70ล้านคนในขณะที่ประเทศอื่นๆครับมี 1,500 ล้านคนแต่เยอะกว่าไทย20เท่าแต่ค่าลิขสิทธิ์ที่เขาซื้อฟุตบอลโลกถูกกว่าไทยนิดหน่อยหากคิดเป็นรายหัวก็ห่างกันประมาณ10 ถึง 20 เท่าเลยนะครับแต่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจณขณะนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามข้อมูลทุกอย่างจะชี้แจงเพื่อจะขอความเห็นจากที่ประชุมครม.ในวันนี้ครับเดี๋ยวรอผลการประชุมนะครับว่าจะออกมาโดยเฉพาะค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกครม.จะชี้อย่างไรนะครับส่วนการประชุมครม.วันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานจะมีการพิจารณาวาระโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่กระทรวงการคลังเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นโครงการภายใต้พรก.กู้เงิน400,000,000 บาทที่ปรับรูปแบบจากโครงการคนละครึ่งเดิมมาเป็นการสนับสนุนแบบรัฐจ่าย 60% ประชาชน 40% มุ่งเป้าไปที่การกระจายเม็ดเงินสู่ลากย่านะครับเพื่อพยุงกำลังซื้อและดูแลปัญหาปากท้องของประชาชนรวมทั้งการดูแลด้านกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยโดยเป้าหมายที่รัฐบาลจะเปิดลงทะเบียนคือตั้งแต่25พฤษภาคมเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1มิถุนายนครับและภายหลังการประชุมครม.เสร็จสิ้นรัฐบาลจะมีการแถลงข่าวถึงรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างเป็นทางการที่ตึกสันติไมตรีเวลา 12:00 น.นี้นะครับแล้วก็ในการประชุมวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีจะนำผลหารือและข้อเสนอของนักธุรกิจระดับสูง10กลุ่มอุตสาหกรรมเข้าไปแจ้งในที่ประชุมครม.รับทราบเพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายด้วยนะครับขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอยกเลิกวีซ่าและปรับปรุงโครงการวีซ่าฟรี60วันทั้งหมด93ประเทศเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี67ทุกหน่วยงานเห็นตรงกันว่าต่างชาติพำนักได้นานเกินไปแล้วนะครับไม่ตอบโจทย์การท่องเที่ยวอย่างแท้จริงและยังเป็นช่องโหว่ให้ผู้ที่ไม่หวังดีใช้ไทยเป็นฐานก่ออาชญากรรมด้วยครับ
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยนะคะว่าจากการแถลงภาพรวมเศรษฐกิจไทยโดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ในไตรมาสที่1ว่าขยายตัวที่ระดับ 2.8% ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้โดยมีปัจจัยหลักการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยการลงทุนรวมของทั้งประเทศขยายตัวถึง 9.9% ตัวเลขที่โดดเด่นที่สุดก็คือการลงทุนของภาคเอกชนที่พุ่งสูงถึง 10.1% ซึ่งถือเป็นการเติบโตในระดับตัวเลข2หลักเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีค่ะความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่านโยบายเศรษฐกิจที่ดำเนินการมาก่อนเกิดวิกฤตสงครามโดยเฉพาะนโยบาย Quick Big Win กระตุ้นสั้นแต่ได้ผลยาวก็เริ่มเห็นผลสัมฤทธิ์อย่างชัดเจนนอกจากนี้การปลดล็อกข้อจำกัดผ่านโครงการ BOIFast Pass ก็ยังช่วยเร่งให้เม็ดเงินลงทุนไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะซึ่งปัจจัยเหล่านี้ก็จะส่งผลให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกอย่าง Moody's ปรับมุมมองต่อประเทศไทยในทิศทางที่บวกขึ้นเนื่องจากว่าเล็งเห็นศักยภาพการลงทุนของเอกชนที่กลับมาฟื้นตัวหลังจากประเทศไทยขาดการลงทุนขนาดใหญ่มาเป็นเวลานานค่ะซึ่งขณะเดียวกันนะคะภาคการส่งออกในไตรมาสแรกยังคงขยายตัวได้ดีเนื่องจากผู้ประกอบการเร่งส่งออกสินค้าก่อนที่สหรัฐจะบังคับใช้มาตรการในช่วงปลายปีนะคะอย่างไรก็ตามรองนายกรัฐมนตรีก็ประเมินว่าตัวเลข GDP ที่เติบโตในไตรมาส1เป็นเพียงภาพสะท้อนจากกระจกหลังเพราะว่าเมื่อมองไปที่ถนนข้างหน้าเศรษฐกิจไทยยังคงมีความขรุขระและมีความท้าทายรออยู่ตัวเลขเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกยังไม่ได้สะท้อนผลกระทบจากสงครามที่ปะทุ ขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมอย่างเต็มที่เนื่องจากว่ารัฐบาลได้เข้าตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตรในขณะนั้นค่ะนายเอกนิติบอกว่าเพื่อเป็นการรับมือวิกฤตปากท้องนะคะรัฐบาลก็เตรียมนำเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยจะดึงเม็ดเงินจำนวน 200,000 ล้านบาทจากวงเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงินรวม 400,000 ล้านบาทมาใช้ดำเนินการโครงการนี้ก็จะใช้โมเดลการร่วมจ่ายรัฐบาลสมทบ 60% และประชาชนจ่าย 40% มุ่งเป้าไปที่การช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยและคนตัวเล็กในสังคมโครงการนี้มีจุดเด่นเรื่องของการกระจายตัวของเม็ดเงินลงสู่ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพโดยอ้างอิงจากโครงการลักษณะเดียวกันในอดีตที่พบว่ายอดการจับจ่ายใช้สอยกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพเพียง 15% ในขณะที่อีก 85% กระจายตัวออกไปกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากทั่วประเทศซึ่งจะส่งผลดีเชื่อมโยงไปถึงกลุ่ม SME ด้วยนอกจากการเยียวยาระยะสั้นแล้วนะคะรัฐบาลก็ยังมีเป้าหมายใช้เม็ดเงินจากพรก.กู้เงินในการปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวด้วยการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและต้นทุนโดยอยู่ระหว่างการหารือกับกระทรวงคมนาคมเพื่อผลักดันกลุ่มรถบรรทุกหัวลากขนส่งให้เปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้ารวมทั้งสนับสนุนการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ที่ผสมปาล์มน้ำมันในประเทศให้มากขึ้นแนวทางนี้ก็ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันถาวรเพื่อไม่ให้รัฐบาลต้องนำเงินไปอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลเพียงอย่างเดียวอย่างไม่สิ้นสุดค่ะ
3: 12:10 น.เดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีอุบัติเหตุรถไฟชนคนอีกแล้วนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางกรุงเลยนะครับไรเดอร์ยืนใส่หูฟังแล้วก็ปัสสาวะอยู่ริมรางรถไฟไม่ทันได้ยินเสียงรถไฟครับโดนรถไฟชนเจ็บสาหัสช่วงหน้ามาติดตามครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มTogether for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ติดตามข่าวกันต่อครับไรเดอร์ใส่หูฟังยืนปัสสาวะอยู่ริมรางรถไฟครับไม่ทันได้ยินเสียงรถไฟโดนรถไฟพุ่งชนเจ็บสาหัสครับทีมข่าวลงพื้นที่หลังได้รับแจ้งว่ามีชายรายหนึ่งถูกรถไฟชนบริเวณถนนกำแพงเพชร7ซึ่งห่างกับจุดตัดรถไฟแยกอโศกดินแดงซึ่งเป็นที่เกิดเหตุรถไฟชนกับรถเมล์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาไม่เกิน800เมตรนะครับจากการสำรวจของทีมข่าวพบว่าคนที่เห็นเหตุการณ์ส่วนมากเล่าให้ฟังว่าผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นเป็นไรเดอร์ที่กำลังมาปัสสาวะบริเวณรางรถไฟขณะนั้นกำลังรูดซิปกางเกงประจวบกับใส่หูฟังครับแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบทำให้ไม่ได้ยินเสียงของบูดรถไฟก่อนที่จะถูกรถไฟชนเข้าบริเวณหน้าแล้วก็ล้มลงซึ่งทีมข่าวยังพบร่องรอยเลือดของผู้ได้รับบาดเจ็บก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงครับนายสุนันท์อายุ45ปีผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าขณะเกิดเหตุนะครับกำลังยืนซื้อไก่อยู่บริเวณใกล้จุดเกิดเหตุก่อนที่ได้ยินเสียงแม่ค้าตะโกนจึงหันไปมองแล้วก็เห็นรถไฟกำลังวิ่งมาขณะเดียวกันก็พบเห็นชายคนหนึ่งซึ่งเป็นไรเดอร์ยืนอยู่ใกล้กับรางรถไฟโดยสวมหมวกกันน็อกเต็มใบแล้วก็ใส่หูฟังลักษณะเหมือนกำลังก้มหน้ารูดซิปหรือว่าทำตัวละส่วนตัวอยู่บริเวณดังกล่าวครับโดยหันหน้าเข้าหารถไฟก่อนจะถูกรถไฟชนเข้าที่ด้านหน้าอย่างจังจนร่างกระเด็นล้มลงนายสุนันท์บอกว่าหลังถูกรถไฟชนครับผู้บาดเจ็บนอนคว่ำหน้าแน่นิ่งไม่ได้สติแต่ยังคงได้คลำที่ประจรครับตอนแรกไม่มีใครกล้าพลิกร่างเพราะเกรงว่าจะกระทบกระเทือนกระดูกที่อาจจะหักจนกระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพมาถึงจึงช่วยกันพลิกร่างแล้วก็ถอดหมวกกันน็อกออกก่อนจะพบว่ายังมีชีพจรนะครับก็เชื่อว่าหมวกกันน็อกเนี่ยเต็มใบนี่แหละครับจะช่วยลดความแรงของอาการบาดเจ็บได้เพราะมองว่าหากเป็นหมวกน็อกกันน็อกครึ่งใบก็อาจจะทำให้บาดเจ็บหนักกว่านี้นะครับผู้เห็นเหตุการณ์ยังบอกด้วยนะครับว่าจุดดังกล่าวแม้จะไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งแต่ว่ามีประชาชนจำนวนมากครับใช้เป็นจุดข้ามทางรถ

0: ไปหรือว่าแวะมาปัสสาวะริมทางโดยเฉพาะกลุ่มไรเดอร์และก็ผู้ใช้รถใช้ถนนที่วิ่งงานตลอดเวลาทำให้มีจุดพักหรือว่าห้องน้ำเพียงพอจึงอยากให้มีการยกระดับรั้วกั้นให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนลักลอบข้ามทางรถไฟและลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยในอนาคตครับ
1: ส่วนเหตุรถไฟชนรถเมล์นะคะเช้านี้รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่จุดตัดรางรถไฟแยกอโศกดินแดงถอดบทเรียนแก้ปัญหาจราจรเพิ่มมาตรการความปลอดภัยเน้นบังคับใช้กฎหมายค่ะโดยพลตำรวจตรีทวัฒน์วงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาการจราจรบริเวณจุดเกิดเหตุถนนกำแพงเพชร7จุดเกิดเหตุขบวนรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางขอสมกสาย206ซึ่งทางพลตำรวจตรีทวัฒน์เปิดเผยนะคะว่าจุดดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นมีปริมาณรถจำนวนมากอยู่แล้วจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยของปัญหาและจากนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกำชับให้ตรวจสอบและเพิ่มมาตรการความปลอดภัยบริเวณทางข้ามทั้งหมดขณะนี้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการรถไฟและกทม.เพื่อกำหนดมาตรการร่วมกันและขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้หยุดรถก่อนเส้นเหลืองและไม่หยุดรถในระยะ5เมตรก่อนทางข้ามค่ะซึ่งต้องการสร้างวินัยจราจรให้กับประชาชนไม่ใช่เฉพาะทางข้ามรถไฟแต่รวมถึงทางม้าลายและพื้นที่สัญจรของคนเดินเท้าทั้งหมดด้วยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยพร้อมกับย้ำนะคะว่าตำรวจกวดขันการกระทำผิดจราจรในทุกมิตินอกจากนี้สั่งการให้ตำรวจจราจรเข้ามาดูแลบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นพิเศษโดยประสานกับนายสถานีรถไฟเพื่อติดตามช่วงเวลาที่รถไฟจะผ่านและเข้าช่วยอำนวยความสะดวกรวมถึงป้องกันรถที่ฝ่าฝืนสัญญาณบริเวณทางข้ามเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนทุกมิติค่ะส่วนปัญหาสัญญาณไฟจราจรที่ไม่สอดคล้องกับสัญญาณเตือนของรถไฟเรื่องนี้ก็ได้มอบหมายให้รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ไปตรวจสอบว่าระบบสัญญาณไฟจราจรในพื้นที่มีความสอดคล้องกับสัญญาณรถไฟหรือไม่อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีสัญญาณเตือนแต่ก็ยังพบว่าประชาชนบางส่วนยังคงฝ่าฝืนซึ่งเป็นอีกเรื่องที่ต้องดำเนินการแก้ไขต่อไปค่ะด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้มีคำสั่งด่วนนะคะตรวจปัสสาวะพนักงานขับรถไฟส่วนกลางและพนักงานควบคุมรถโดยขอความร่วมมือจากปปส.ส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องมือมาทำการตรวจสำหรับช่วงเช้าวันนี้ก็ได้ตรวจปัสสาวะพนักงานควบคุมการเดินรถพนักงานสถานีกั้นถนนรวม50คนและช่วงบ่ายก็จะตรวจปัสสาวะพนักงานขับรถไฟอีก70คนค่ะทั้งนี้จะประชุมเพื่อลงตรวจปัสสาวะพนักงานให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคภายใน15วันนับจากนี้โดยเฉพาะพนักงานขับรถไฟทั้ง951คนที่มีอยู่ในขณะนี้จะมีการตรวจปัสสาวะให้ครบทุกคนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะ
0: ส่วนเรื่องของการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตนะครับพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สุริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครับเปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะครับว่าขณะนี้ครับสามารถพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลโดยยืนยันรายชื่อได้แล้ว4ร่างและได้ส่งรายชื่อไปยังสน.มักกะสันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อให้สน.มักกะสันพูดคุยรายละเอียดกับญาติตนเองมีหน้าที่ตรวจสอบเพียงเรื่องของความสัมพันธ์กับครอบครัวเท่านั้นซึ่งทางญาติต้องไปให้ข้อมูลกับสถานีตำรวจเพิ่มเติมส่วนที่เหลืออีก4ร่างกำลังดำเนินการเพราะต้องตรวจพิเศษซึ่งในส่วนของผู้เสียชีวิตเราตรวจเสร็จแล้วแต่ที่ยังไม่ครบก็คือข้อมูลของญาติครับเนื่องจากต้องรอญาติเข้ามาเก็บ DNA ก่อนเมื่อถามว่าสามารถเก็บ DNA แล้วก็ติดต่อญาติได้ครบแล้วหรือไม่นะครับพลตำรวจตรีวิรุณบอกว่าไม่ครบโดยมีญาติเข้ามาเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7ครอบครัวจากทั้งหมด8ครอบครัวแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าตรงครบทุกครอบครัวหรือไม่พร้อมกับย้ำว่าญาติต้องเป็นคนติดต่อมาหากสงสัยสามารถติดต่อเข้ามาเพื่อเก็บตัวอย่าง DNA และไม่ทราบว่าเป็นเพศใดครับขณะนี้ยังระบุได้ไม่ทั้งหมดส่วนร่างที่ยังไม่มีการติดต่อมาจากญาตินะครับเจ้าหน้าที่ก็จะเก็บร่างไว้ก่อนแล้วก็รอประชาสัมพันธ์จากญาติเหมือนการพบศพที่ไม่ทราบชื่อทั้งการเก็บหลักฐานตัวอย่าง DNA แล้วก็ร่างของผู้เสียชีวิตแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจครับจะเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ไปว่าหากใครสงสัยว่าญาติของเราอาจจะอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ก็ให้มาเก็บตัวอย่าง DNA เพื่อเปรียบเทียบกับนิติเวชได้ครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก

0: สนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มีเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถไฟอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะสาวพนักงานก็เข้าแจ้งความว่าได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารค่ะก็ทำให้รถจักรยานยนต์เสียหายกระเป๋าเงินเตรียมจะไปถ่ายแหวนทองหายอีก 27,000 บาทบาดเจ็บก็ต้องจ่ายค่ายาเองไม่เข้าเกณฑ์เยียวยาค่ะนางสาวชดาพรแซ่ก้องผู้เสียหายซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากกรณีรถไฟพุ่งชนรถโดยสารได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันเพื่อลงบันทึกประจำวันในวันที่เกิดเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและแจ้งความเอกสารหายค่ะเพราะว่ากระเป๋าสตางค์และกระเป๋าทำงานหายไปพร้อมกับบัตรประชาชนใบขับขี่และก็บัตร ATM รวมไปถึงเงินสดอีก 27,000 บาทที่เตรียมจะไปถ่ายแหวนทองที่ร้านที่โลตัสพระราม4นะคะซึ่งก็ขี่มุ่งหน้ามาทางเดียวกับรถเมล์คันเกิดเหตุกระทั่งเกิดรถไฟพุ่งชนรถโดยสารก่อนจะลากรถด้านข้างมาเกี่ยวรถจักรยานยนต์ซึ่งตนเองได้รับบาดเจ็บและรถก็ได้รับความเสียหายเล็กน้อยจากนั้นกระเป๋าที่ใช้ทำงานและเงินดังกล่าวได้หายไปด้วยค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ส่งตนเองไปรักษาที่โรงพยาบาลเพชรเวชและก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลแพทย์ลงความเห็นว่ากล้ามเนื้ออักเสบแล้วก็เอ็นหัวเข่าแต่กรณีของตนเองเนี่ยไม่ได้เข้าข่ายที่จะได้รับการเยียวยาเนื่องจากว่าไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือว่าจะต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลถึง21วันทำให้ไม่ได้รับเงินเยียวยาจึงต้องจ่ายค่ายาด้วยตัวเองนายธนพลคงเจี้ยงนายกสภาทนายความก็เปิดเผยนะคะว่าขณะนี้สภาทนายความได้ตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุพร้อมเป็นตัวกลางในการประสานงานด้านกฎหมายเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ์ที่ควรได้รับหากผู้เสียหายรายใดเห็นว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่พอใจในกระบวนการเยียวยาก็สามารถให้สภาทนายความเข้าช่วยเหลือทางกฎหมายได้ผู้เสียหายติดต่อได้ที่ศูนย์ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการบริเวณสถานีมักกะสันที่มีทนายความอาสาประจำการอยู่หรือจะเข้าไปติดต่อที่สภาทนายความด้วยตัวเองหรือโทรสายด่วน1167ค่ะช่วงนี้พักสั้นๆอีกครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐมนตรีเกษตรเบรกของงบกลาง 6,500 ล้านบาทใช้ในโครงการจัดซื้อปุ๋ยชีวภาพชีวพันธุ์และปุ๋ยอินทรีย์เหตุสตง.ทักท้วงไม่เข้าข่ายเรื่องเร่งด่วนครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงเกษตรเดินหน้าจัดซื้อปุ๋ยชีวภาพชีวพันธุ์และก็ปุ๋ยอินทรีย์แทนที่จะใช้งบกลางจำนวน 6,500 ล้านบาทแล้วก็เตรียมเสนอที่ประชุมครม.ในวันนี้ครับว่าเรื่องปุ๋ยที่กรมวิชาการเกษตรเสนอให้กระทรวงนำเข้าสู่การพิจารณาของครม.นั้นเมื่อวานนี้ทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตง.ครับได้ทำเรื่องถึงปลัดกระทรวงเกษตรว่าโครงการนี้อาจจะไม่เข้าข่ายเรื่องความเร่งด่วนเป็นพิเศษที่ต้องใช้งบกลางดังนั้นเพื่อความรอบคอบจึงทำเรื่องขอถอนจากครม.ไปดูให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นจะรู้ว่าควรจะพิจารณาอย่างไรต่อไปส่วนหากใช้งบกลางไม่ได้จะใช้งบจากส่วนอื่นหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นโครงการอื่นเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรได้หรือไม่นายสุริยะก็บอกว่าเอาข้อสังเกตของสตง.ไปดูให้รอบคอบก่อนครับแล้วก็ค่อยดูว่าจะมีช่องทางไหนที่จะดำเนินการต่อไปได้ครับ
1: ชัยชนกไม่กังวลนะคะหลังจากเสรีพิสุทธิ์จ่อยื่นสารรัฐธรรมนูญถอดถอนปมเขากระโดงยืนยันว่ามีเอกสารครบค่ะนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยจะยื่นสารรัฐธรรมนูญถอดถอนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายชัยชนกออกจากตำแหน่งเนื่องจากผิดจริยธรรมร้ายแรงกรณีไม่ได้ดำเนินการที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ว่าตนเองไม่กังวลทุกอย่างอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายส่วนมองว่าเป็นเกมการเมืองหรือไม่นายชัยชนกบอกว่ามีความเป็นไปได้แต่ทุกอย่างอยู่ในกระบวนการกฎหมายอยู่แล้วเดี๋ยวรอดูว่าเป็นอย่างไรย้ำว่าตนเองไม่กังวลเพราะว่ามีเอกสารสิทธิ์ทุกอย่างยืนยันในสิทธิ์ของตนเองซึ่งเรื่องนี้อยู่

0: ในกระบวนการทางกฎหมายมาสักระยะหนึ่งแล้วเลยไม่แน่ใจว่าไม่ได้ดำเนินการอย่างไรค่ะ
1: วิปฝ่ายค้านครับประชุมทางการนัดแรกตั้ง3คณะตรวจสอบปปช.ปมศักดิ์สยามคดีหัวสว.และก็ที่ดินเขากระโดงครับนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมวิปฝ่ายค้านในวันนี้ครับว่าจะเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังมีการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรโดยได้มีการลงนามตั้งวิปฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการซึ่งแน่นอนว่าบทบาทของฝ่ายค้านมีความสำคัญอย่างยิ่งในระบอบประชาธิปไตยแม้ว่าแต่ละพรรคที่มารวมกันนั้นก่อนการเลือกตั้งจะมีนโยบายหรือว่าจุดยืนที่แตกต่างกันไปซึ่งการมารวมกันเป็นฝ่ายค้านแต่ละพรรคไม่ได้ตัดสินใจมารวมกันเหมือนอย่างพรรคร่วมรัฐบาลแต่คิดว่าจะหาจุดร่วมกันในการทำความคาดหวังของประชาชนก็คือการตรวจสอบรัฐบาลและเสนอแนะแนวทางที่ดีขึ้นให้กับรัฐบาลระบบการเมืองที่ปราศจากฝ่ายค้านคือระบบการเมืองที่อันตรายมากแล้วก็จะเปิดช่องทางให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถบริหารแบบปราศจากผู้ถูกตั้งคำถามและก็ตรวจสอบนะครับที่ประชุมวิปฝ่ายค้านวันนี้นะครับจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบใน3ประเด็นที่เห็นความสำคัญในขณะนี้ครับก็ได้แก่ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของปปช.คดีซุกหุ้นของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมามุมหนึ่งจะทำให้คำร้องนะฮะที่มีการจัดทำขึ้นมาแล้วเสร็จในเดือนนี้พร้อมจะยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรครับประเด็นที่2คณะกรรมการชุดที่2ครับก็คือจะตรวจสอบกรณีการทุจริตในการเลือกสว.หรือว่าคดีหัวเลือกสว.ครับและประเด็นสุดท้ายคณะกรรมการชุดที่3จะตรวจสอบคดีที่ดินเขากระโดงซึ่งจะเป็นประเด็นที่ฝ่ายค้านต้องตรวจสอบอย่างแน่นอนแต่ว่าจะใช้กลไกอะไรบ้างนั้นจะต้องให้แต่ละพรรคหารือกันก่อนครับ
0: ติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่าได้สั่งระงับแผนการโจมตีอิหร่านเอาไว้ก่อนหลังจากรัฐบาลอิหร่านส่งข้อเสนอสันติภาพมายังสหรัฐพร้อมระบุว่าในขณะนี้มีโอกาสสูงมากที่จะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการจำกัดโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านได้ผู้นำสหรัฐระบุนะคะว่าหลังจากได้รับข้อเสนอสันติภาพใหม่จากอิหร่านก็ได้สั่งการไปยังกองทัพสหรัฐให้ยกเลิกแผนการโจมตีอิหร่านที่กำหนดไว้ในวันนี้แต่ขณะเดียวกันก็สั่งการให้กองทัพเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดเพื่อเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ทันทีหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่ยอมรับได้ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยมีการประกาศเรื่องแผนการโจมตีดังกล่าวมาก่อนนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐได้เปิดเผยว่าผู้นำของกาตาร์ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ร้องขอให้เขาชะลอการโจมตีออกไปก่อนเนื่องจากมั่นใจว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสหรัฐและทุกประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมถึงภูมิภาคอื่นๆได้อย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของข้อตกลงที่มีการหารือกันโดยกล่าวกับผู้สื่อข่าวในเวลาต่อมาเพียงว่าสหรัฐจะพึงพอใจหากสามารถบรรลุข้อตกลงที่ป้องกันไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้และหากสามารถหาทางออกร่วมกันได้โดยไม่ต้องใช้กำลังทหารเขาก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะนายทรัมป์สั่งระงับแผนการโจมตีนะคะภายหลังจากกระทรวงต่างประเทศอิหร่านออกมายืนยันว่าได้ส่งผ่านความเห็นของรัฐบาลอิหร่านไปยังฝั่งสหรัฐโดยมีปากีสถานเป็นตัวกลางแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่แหล่งข่าวจากปากีสถานซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการเจรจาสันติภาพเมื่อเดือนที่แล้วยืนยันว่าได้ส่งข้อเสนอล่าสุดให้แก่สหรัฐแล้วแต่ยอมรับว่าความคืบหน้าเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากทั้งสองฝ่ายต่างปรับเปลี่ยนเงื่อนและเป้าหมายอยู่ตลอดเวลาซึ่งและทุกฝ่ายก็เหลือเวลาจำกัดในการหาข้อสรุปให้ได้ค่ะ
1: มือปืนวัยรุ่น2คนก่อเหตุกราดยิงผู้คนภายในมัสยิดแห่งหนึ่งในเมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นครับมีผู้เสียชีวิต3คนก่อนที่มือปืนทั้งคู่จะจบชีวิตตนเองครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงสายวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่มัสยิดแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์อิสลามแห่งซานดิเอโกซึ่งเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในซานดิเอโกซึ่งตั้งอยู่ย่าน คาร์ลมอนต์นะฮะเจ้าหน้าที่พบศพผู้เสียชีวิตบริเวณด้านนอกอาคาร3รายเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมัสยิด1รายและเจ้าหน้าที่ประจำมัสยิดอีก2รายส่วนมือปืนเป็นวัยรุ่นชาย2คนครับอายุ17ปีและ19ปีถูกพบเป็นศพอยู่ภายในรถยนต์ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุเบื้องต้นคาดว่าเป็นการยิงตัวตายเองสื่อท้องถิ่นรายงานบอกว่าก่อนเกิดเหตุประมาณ2ชั่วโมงครับบรรดาของผู้ต้องสงสัยวัย17ปีได้โทรศัพท์แจ้งตำรวจว่าลูกชายหายออกไปจากบ้านพร้อมกับเพื่อนโดยทั้งคู่แต่งกายด้วยชุดลายพรางมารดาของผู้ต้องสงสัยบอกตำรวจด้วยว่าปืนจำนวน3กระบอกและรถยนต์ของเธอหายไปด้วยซึ่งในตอนแรกก็เกรงว่าลูกชายอาจจะพยายามฆ่าตัวตายในขณะที่ตำรวจพบจดหมายของผู้ต้องสงสัยทิ้งไว้รวมถึงข้อความที่เขียนไว้บนอาวุธปืนแม้เนื้อหาจะไม่ระบุเจาะจงเป้าหมายว่าจะโจมตีมัสยิดหรือว่าสถานที่ใดเป็นพิเศษแต่ก็มีลักษณะเป็นข้อความที่มีเนื้อหาเกลียดชังและต่อต้านมุสลิมครับ
0: ปิดท้ายกันสั้นๆที่สถานการณ์การระบาดของไวรัสอีโบลายังลุกลามค่ะล่าสุดผู้เสียชีวิตเพิ่มเกิน100คนแล้วทางด้านสหประชาชาติประกาศเกรงว่าการระบาดได้ขยายวงมากกว่าที่ตรวจพบค่ะจำนวนผู้เสียชีวิตในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกก็ได้เพิ่มขึ้นเกิน100รายแล้วและมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีก390รายโดยทางการได้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มในหลายเขตของจังหวัดอิตูริศูนย์กลางการระบาดซึ่งอยู่ติดกับประเทศรวันดาทำให้ทางการรวันดาสั่งปิดพรมแดนเพื่อสกัดกั้นการระบาดที่จุดผ่านแดนในเมืองบูคาฟูจึงมีชาวบ้านที่ต้องพึ่งพาก็ข้ามพรมแดนเพื่อการค้าการรักษาพยาบาลและการศึกษาก็ต้องติดค้างขณะเดียวกันทางการได้อนุญาตให้ผู้ที่ต้องการเดินทางจากรวันดาเข้าไปยังคองโกได้โดยต้องผ่านมาตรการสุขอนามัยล้างมือด้วยสบู่และผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิค่ะ
1: หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับคุณศาสิธรสังสมธนะผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ร่วมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านการสวมใส่ชุดไทย8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรีชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยดุสิตและชุดไทยศิวาลัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระราชทานและออกแบบเชิญชวนถึงสตรีไทยทุกคนทุกวัยทุกเพศไม่ว่าคุณจะอยู่ในแวดวงแฟชั่นหรือไม่ก็ตามมาร่วมกันสวมใส่ชุดไทยอย่างถูกต้องตามหลักการที่ทรงพระราชทานเพื่อให้คนทั่วโลกได้รู้ว่านี่คือชุดจากประเทศไทยที่เราสวมใส่ด้วยความเข้าใจและภาคภูมิใจเพราะการแต่งกายคือการแสดงออกถึงรากเหง้าอันทรงคุณค่าและวันนี้คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมนี้ไปทั่วโลกมาร่วมกันเผยแพร่วัฒนธรรมอันงดงามของชาติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทั่วโลก
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mecha Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mecha Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สรุปซื้อสรุปช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละหนึ่งต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: ทำไรอ่ะ
6: ยิงยุง
5: เฮ้ยช็อตยุง
6: โธ่ช็อตทีละตัวมันไม่หมดหรอกไปกำจัดที่จุดกำเนิดมันดีกว่า
5: ฮะ
7: ครับช่วงนี้น้ำท่วมน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงโดยเฉพาะยุงลายนำมาซึ่งไข้เลือดออกยุงก้นปล่องก็เป็นไข้มาลาเรียยุงลายเสือยุงรำคาญก็เป็นโรคเท้าช้างไข้สมองอักเสบช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายกันดีกว่าจัดการไม่ให้มีน้ำขังอ่างน้ำหรือบ่อน้ำควรใส่ทรายอเบศหรือเลี้ยงปลากินลูกน้ำทำแบบนี้จะช่วยลดประชากรยุงได้ที่สำคัญป้องกันบุตรหลานอย่าให้ยุงกัดกันนะครับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
8: iPod Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
9: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
8: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน iPod Connect
9: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android iPod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
10: บอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลข่าวสารท้องถิ่นฟังง่ายได้สาระทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นทางสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนคร
11: สวัสดีค่ะสวัสดีต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านค่ะนำคุณเข้าสู่ช่วงของรายการบอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกล นะคะทางสถานีวิทยุสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครวันนี้ที่ฉันกุลิศราสุทธิสมุทรรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้ทำหน้าที่แทนคุณจิราจิรวัฒน์นะคะก็เดี๋ยวคุณจิราก็จะไปจัดรายการในช่วงของวันพฤหัสบดีนะคะในช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลด้วยวันนี้ต่อเนื่องกับดีเจยุนะคะนำเอาข่าวสารต่างๆมาฝากกันนะคะวันนี้พบกันนะคะ 12:36 นะคะอังคาร19พฤษภาคม2569นะคะวันนี้ก็มีหลากหลายข่าวสารแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมีคุณวิษณุนะคะมาร่วมเล่าข่าวนะคะวันนี้มีประเด็นอะไรน่าสนใจนั้นเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยเพิ่มเติมนะคะกับคุณวิษณุมณีปกรณ์ด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะฝากไปถึงทุกท่านที่กำลังติดตามฟังทางวิทยุนะคะ FM 107 MHz สกลนครคุณติดตามได้ทางวิทยุอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางวิทยุออนไลน์ www.mcot.net นะคะแล้วก็สามารถรับฟังได้เลยผ่านทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคะใครที่ดาวน์โหลดไว้แล้วเนี่ยคุณสามารถคลิกเปิดฟังอยู่ที่ไหนก็ได้มีสัญญาณเชื่อมอินเทอร์เน็ตปุ๊บดาวน์โหลดแอป MCOT Connect ไว้ก็เปิดฟังรายการได้ทุกที่ทุกเวลากับทุกสื่อของอสมทด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เราไลฟ์สดนะคะผ่านโซเชียลมีเดียนะคะผ่านเพจ Facebook นะคะผ่านเพจ Facebook ของอสมทสกลนครก็สามารถเข้ามารับชมทักทายดีเจยุแล้วก็แชร์ไลฟ์ได้เลยค่ะช่วงแรกนี้เดี๋ยวเราไปที่เรื่องของสภาพอากาศกันนะคะมีข้อมูลจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสกลนครอัปเดตเรื่องของสภาพอากาศในวันอังคารที่19พฤษภาคม2569สภาพอากาศทั่วไปก่อนนะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเอาไว้ด้วยค่ะสำหรับจังหวัดสกลนครนั้นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดวันนี้นะคะอยู่ที่32องศาเซลเซียสนะคะคาดหมายอุณหภูมิต่ำสุดพรุ่งนี้24องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อเช้านะคะอยู่ที่ 23.1 องศาเซลเซียสค่ะส่วนปริมาณฝนใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่24มิลลิเมตรนะคะส่วนช่วงนี้นะคะก็มีประกาศนะคะอัปเดตจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยค่ะและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะคะฉบับที่13นะคะในช่วงวันที่19ถึง21พฤษภาคมนี้นะคะประเทศไทยของเราก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศค่ะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ ฝั่งตะวันตกนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนนะคะยังไงก็ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวค่ะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนนั้นตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะขอให้ชาวเรือนะคะบริเวณดังกล่าวค่ะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนะคะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งนะคะในช่วงวันดังกล่าวเอาไว้ด้วยนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมนะคะจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาได้เลยทางเว็บไซต์ก็ www.tmd.go.th นะคะหรือที่สายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะและนั่นก็เป็นประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแจ้งให้ได้ทราบกันค่ะนะคะจากเรื่องของสภาพอากาศนะคะเราจะไปติดตามข่าวสารอื่นๆกันต่อนะคะก็กลับมาที่ในส่วนของจังหวัดสกลนครนะคะตอนนี้ก็ทางเทศบาลนครสกลนครนะคะลุยในการคืนทางเท้าเพื่อที่จะจัดระเบียบเมืองนะคะสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะคะตอนนี้ทางเทศบาลนครสกลนครเองนะคะก็เรียกว่าเดินหน้าจัดระเบียบทางเท้าอย่างจริงๆจังๆนะคะเพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้กับพี่น้องประชาชนนะคะได้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็เป็นระเบียบด้วยโดยเมื่อวานนี้เวลา 9:00 นนะคะท่านนายกโกมุตทีฆัฒนานนท์ค่ะนายกเทศมนตรีนครสกลนครนะคะก็ได้เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะออกปฏิบัติการจัดระเบียบทางเท้าในเขตเทศบาลนครสกลนครประจำปี2569นะคะที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครสกลนครค่ะซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้นะคะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะร่วมบูรณาการกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็จัดระเบียบทางเท้าเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้สัญจรนะคะพร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์เมืองสะอาดน่าอยู่ค่ะตามแนวทางพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนนะคะทั้งนี้ทางเทศบาลนครสกลนครก็ยังคงเดินหน้าจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับบ้านเมืองแล้วก็คืนพื้นที่ทางเท้าให้กับประชาชนนะคะเพื่อที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไปค่ะเอาล่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดระเบียบทางเท้าก็อยากให้ดูแลนะคะพื้นที่ทางเท้าเนี่ย อย่างจริงๆจังๆแบบนี้แหละค่ะเพราะว่าบางทีคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปจัดระเบียบเลยเนี่ยมันก็จะไม่มีความเป็นระเบียบนะคะแล้วก็พื้นที่ทางเท้าสำหรับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะหายไปนะคะ นี่ก็เป็นเรื่องของโครงการจัดระเบียบทางเท้าของทางเทศบาลนครสกลนครค่ะไปที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะจากกองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครสกลนครก็แจ้งขออภัยในความไม่สะดวกเนื่องจากว่าตอนนี้ทางตลาดสดเทศบาลนครสกลนครหรือว่าตลาดบายพาสนะคะตลาดบายพาสเนี่ยคุณผู้ฟังตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งเสาไฟฟ้าไฮแมสนะคะก็คือตั้งแต่ช่วงนี้ค่ะช่วงระหว่างวันนี้ไปจนถึงเดือนกรกฎาคมปี69นะคะตลาดบายพาสเนาะคือพี่น้องประชาชนจะเรียกกันว่าตลาดบายพาสชื่ออย่างเป็นทางการนั่นก็คือตลาดสดเทศบาลนครสกลนครนะคะก็อยู่ระหว่างการติดตั้งเสาไฟฟ้าไฮแมสให้ครอบคลุมพื้นที่ตลาดนะคะเพิ่มความปลอดภัยนะคะให้กับพ่อค้าแม่ค้านะคะแล้วก็ประชาชนที่มาใช้บริการในช่วงกลางคืนนะคะรวมถึง ก็เป็นการช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์นะคะแล้วก็ยกระดับมาตรฐานของตลาดนะคะให้มีความสะดวกนะคะสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งการก่อสร้างดังกล่าวค่ะก็อาจจะส่งผลกระทบนะคะต่อพื้นที่บางส่วนของลานจอดรถของทางตลาดบายพาสได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ในส่วนตรงนี้นะคะทางหน่วยงานทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครสกลนครเองก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้พื้นที่นะคะบริเวณลานจอดรถของทางตลาดไว้ด้วยนะคะก็จะใช้เวลาตั้งแต่ช่วงนี้นะคะจนถึงเดือนกรกฎาคมนะคะปี2569ก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างอยู่นะคะก็ขออภัยในความไม่สะดวกนะคะเราก็ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องนะคะที่ไปใช้บริการที่ตลาดบายพาสนะคะได้ทราบกันด้วยกันแล้วกันเนาะนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะพักกันในช่วงนี้สักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะไปคุยกันกับคุณวิษณุมณีปกรณ์วันนี้มีข้อมูลข่าวสารอะไรมาอัปเดตมาบอกข่าวกันบ้างสักครู่ติดตามค่ะ
12: บอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลคัดข่าวมาเล่าฟังง่ายได้สาระทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นทางสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนคร
8: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
9: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
8: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
9: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
4: ู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: โอ้ยยุงกัดอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม McotRadio Go Green
12: บอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลคัดข่าวมาเล่าฟังง่ายได้สาระทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์

0: เวลา 12:30 นถึง 13:00 นทางสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนคร 12:49 นะคะกลับมาติดตามกันต่อค่ะกับช่วงของรายการบอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลนะคะทางสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครและช่วงนี้นะคะคุณวิษณุมณีปกรณ์อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่วิษณุค่ะ
1: สวัสดีครับคุณยูแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่ติดตามรายการบอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลทั้งผ่านทางเพจแล้วก็ทางวิทยุด้วยนะครับผม
0: ค่ะวันนี้มีข่าวสารอะไรดีๆมาเล่าสู่กันฟังบ้างคะ
1: วันนี้ก็น่าจะเป็นข่าวที่ผมว่าก็น่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญในสังคมนะเพราะว่าเรื่องของแม่เมืองพ่อเมืองพูดง่ายๆว่าคนที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างนี้นะแต่ละจังหวัดที่ดูแลประชาชนอย่างนี้แล้วก็เข้าถึงได้ง่ายนะอย่างสกลนครนะสกลนครก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะครับที่ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครท่านก็ย้ายมาได้ประมาณสัก 6-7 เดือนได้แล้วนะครับแต่ประมาณต้นปลายปี68แล้วก็ตอนนี้ปี69เดือนพฤษภาคมนะครับผมก็ผู้ว่าพบสื่อมีอยู่3ครั้งแล้วผมที่อยากมาเล่าให้ฟังก็คือว่าได้หลายครั้งที่ได้พบผู้ว่าทั้งในแบบเป็นทางการหรือแบบไม่ทางการนะหรือว่าโครงการหลายๆอย่างที่ผ่านมาก็ได้รับความยืนยันจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครว่าในชุมชนไหนกลุ่มไหนบริเวณไหนที่มีความเดือดร้อนโดยตรงนะครับหน่วยงานอาจจะยังเข้าไม่ถึงหรือว่าล่าช้าก็สามารถที่จะแจ้งไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครโดยตรงได้เลยโดยท่านมีเพจของผู้ว่าก็คือเพจรดิดาเหลืองทิติสกุลนะอันนี้พิมพ์ภาษาไทยเข้าไปได้เลยนะครับก
0: ็
1: คืออยากจะแจ้งให้ทราบว่าใครที่อยู่บริเวณจังหวัดสกลนครหรือแอเรียอื่นก็มีข่าวสารที่ดีๆก็ให้เรานะอสมทเราก็เป็นสื่อหลักสื่อหนึ่งในจังหวัดสกลนครคุณยุแล้วก็ไม่ใช่รับข่าวสารแค่ในจังหวัดนะรับข่าวสารทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยแม้แต่ต่างประเทศด้วยเพื่อจะเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมหรือว่าการเข้าไปแก้ไขหรือสะท้อนปัญหาในสังคมหรือว่าชื่นชมคนที่ทำคุณงามความดีในสังคมหรือว่านักเรียนเยาวชนอะไรต่างๆรูปแบบเลยนะครับผ
0: ม
1: ก็อย่างประเด็นนี้ที่จะเล่าให้ฟังอย่างท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครใครที่มีปัญหาหนักใจหรือว่าไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงตัวผู้ว่าหรืออาจจะไม่มีโอกาสก็สามารถผ่านหนังสือเก็บเรื่องต่างๆของคุณผ่านทางสื่อสพทสกลนครของเราแหละจะเป็นผมคุณยุนะก็ร่วมกันเข้าประชุมจังหวัดอยู่บ่อยๆนะในการแก้ไขปัญหาก็มีหลายเรื่องเดี๋ยวเดือนหน้านี่จะเป็นว่าพบสื่อเพราะว่าท่านว่าคนใหม่มานี่จะมีผู้ว่าพบสื่อในเดือนละ2ครั้ง
0: ค่อนข้างบ่อยบ่อยนะคะ
1: ก่อนนี้1ครั้งถึงได้เจอผู้ว่าครั้งหนึ่งสำหรับสื
0: ่
1: อแต่นี่ก็2เดือนครั้งถือว่าโอเคเลยนะเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องอะไรสะสมในสังคมเยอะจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องอุปโภคบริโภคเรื่องการใช้พื้นที่สาธารณะเรื่องของบ้านเรือเรื่องของ VM 2.5 เรื่องของยาเสพติดอะไรต่างๆนะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันกระทบอยู่ในสังคมวงกว้างอันนี้ก็ต้องได้รับการแก้ไขตั้งแต่ล่างขึ้นมาจนบนหรือว่าบนลงไปล่างนะทุกรูปแบบคือ360องศามันจะเป็นสิ่งที่ดีอันนี้ที่มาเล่าให้ฟังก็คือว่าใครที่มีเรื่องแบบนี้อย่างผมยกตัวอย่างให้ฟังเรื่องของยาเสพติดนะตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็เอาจริงเอาจังนะ
0: เอาจริงเอาจังมากมากค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ตำรวจทหารกรบนนะครับหรือว่าจะเป็นฝ่ายปกครองส่วนต่างๆที่ดูแลด้านนี้อย่างเข้มข้นก็คือการเข้าไปตรวจจับทั้งผู้เสพผู้ค้าเนี่ยหนักหน่อยนะครับผู้เสพเนี่ยจะเอาไปบำบัดแล้วก็เข้าศูนย์ฝึกอยู่ที่อส.ม
0: ี
1: การฝึกก็คือฝึกให้เขากลับเป็นคนดีแล้วก็ฝึกให้เขาเลิกยาให้ได้แล้วก็ฝึกระเบียบวินัยของเขาบางคนฝึกแล้วก็บางคนก็ไม่อยากย้ายออกไม่อยากออกจากกองร้อยเลยนะก็อยากจะเป็นอส.บ้างอยากเป็นทหารบ้างเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี
0: เหมือนเห็นวีดีอาร์ที่ท่านนำเสนอในวันที่ว่าพบสื่อนะคะพอคนที่ฝึกแล้วบางทีหน่วยก้านดีก็ถูกนำไปแบบส่งต่อที่แบบใช่ไหมฮะ
1: บางคนยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยพอคืนสังคมอย่างน้อยๆนี
0: ่
1: เขาจะไปเป็นอย่างสมมติร่างกายแข็งแรง อย่างนี้ก็สามารถไปเป็น security รปภ.ก็ยังได้เลยนะเข้าไปอยู่ในสังกัดของบริษัทต่างๆนี่ก็มีสวัสดิการมีอะไรได้หรือจะไปทำงานอย่างอื่น อะไรก็ได้คือคนเสพยาเนี่ยมันจะหลอนเวลาหลอนแล้วหนึ่งแม้แต่บุพการีนะบิดามารดายังทำร้ายได้คุณยุคิดเอานะ เพราะไอ้พวกยาเสพติดนี่แหละมันเป็นภัยที่น่ากลัวมากๆเลยนะมันก็หนึ่งมาจากผู้ที่ค้าด้วยผู้ที่ค้านี่ก็เอาหนักเลยเพราะว่าบอกว่าถ้าใครที่มีเบาะแสก็
0: แจ้งเลย
1: ที่หน่วยงานต่างๆหรือโดยตรงทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะเอาจริงเอาจังและอีกเรื่องนึงที่อยากจะชูให้เห็นก็คือเรื่องของบ้านตุ้มโฮม
0: บ้านตุ้มโฮมปันสุข
1: ปันสุขก็คือคืนความสุขให้กับคนยากไร้จริงๆที่ไม่มีบ้านผมเห็นหลายหลังเลยแม้แต่ภาพที่เขาไปเก็บมานะโอ้บ้านคิดเอาบ้านบันได
0: เขาอยู่ได้ยังไงใช่ไหมคะ
1: แล้วก็เอาไอ้ป้ายอิงเจ็ตของสสหรือว่าป้ายเขาไปป้ายโฆษณาต่างๆที่เขาทิ้งแล้วอ่ะมาทำเป็นฝาบ้านพอมันโดนแดดโดยมันก็กรอบเป็นรูไปเลยแม้หลังคาก็เหมือนกัน
0: แล้วยิ่งหน้าฝนแบบนี้นะคะไม่มีแบบหลังคารั่วอะไรต่างๆโอ้โหบางทีเห็นภาพแล้วสะท้อนใจ
1: คืออยู่ไม่ได้บางคนมีลูกมีหลานบางคนก็พ่อแม่บางคนก็ทิ้งลูกทิ้งหลานไว้กับปู่ย่าตายายคนเฒ่าคนแก่อย่างนี้ดูแลบุตรหลานฝนตกก็อยู่ในบ้านไม่ได้ต้องกางร่มอยู่หรือว่าใช้ผ้าคลุมเห็นแล้วโอ้น่าสงสารก็ต้องขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ขอบคุณหน่วยงานราชการขอบคุณภาคเอกชนขอบคุณพระผู้ใจบุญหลายพระ
0: ท่
1: าน นะครับผมหลายรูปเลยที่ท่านร่วมเอาเงินของทางวัดนี่ออกมาร่วมกับทางจังหวัดนะครับหลังละ 200,000 แล้วก็ต้องขอบคุณทางทหารด้วยโดยเฉพาะกรมทหารราบที่3ก็ให้หน่วยทหารพันดีนี่แหละเข้ามาดูแลเรื่องการก่อสร้างโดยไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะก็อย่างมากก็มีแค่อาจจะกินข้าวกินอะไรกันไปแล้วก็ดูแลการสร้างบ้านก่อสร้างให้แข็งแรงไม่ใช่แบบสร้างพอแล้วนะสร้างคือก่อปูนอย่างดีเลยคุณยุ
0: ใช่แข็งแรง
1: อะไรอย่างดีแข็งแรงอยู่ได้เลย
0: อยู่ได้
1: ตลอดชีวิตคืออยู่อย่างมีความสุขได้
0: คือช่วยให้เขาได้อยู่แบบหลบฝนหลบแดดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นะคะ
1: ใช่เห็นท่านบอกว่ามีอยู่200หลังตอนนี้ที่เตรียมตัวไว้นะ
0: จะให้เสร็จในปีนี้เนาะในปีนี้
1: ในปี69ทั้งหมดแต่ถ้าเกิดว่าในภาคเอกชนใครที่ใจบุญมีเงินเหลือเฟือแล้วเหลือใช้อยากจะร่วมบริจาคหรือมีเท่าไหร่ก็ได
0: ้มีเท่าไหร่ก็ได้คนละเท่าไหร่ก็ได้จริงๆนะคะท่านบอกว่าม
1: ันจะมีบัญชี
0: เนาะ
1: ใช่ๆๆ
0: ไม่จําเป็นต้องโอ้โหเราแบบว่าบางคนต้องคิดเยอะนะคะ10บาทก็ได้5บาท10บาท
1: อย่างน้อยเราจะไปอายเขาไม่ต้องการ
0: ทุนนะ
1: 5บาท10บาทหรือว่าไม่มีกําลังทรัพย์ก็ใช้แรงกายแรงใจก็ยังได้เลยใช่ไหมครับคุณยุ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ต้องไปสนใจอุ้ยเขาบริจาคเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านไม่ต้องนะมี5ให้5มี10ให้10อย่าทำบุญจนตัวเองลำบากใช่ไหมเอาหน้าแบบนี้บางคนเนี่ยเอาหน้าฉันบริจาคแต่กลับบ้านเนี่ยเอาอยู่แบบลำบากอดอยากลูกโดนคือไม่เอาแบบนั้นไม่เอานะเอาแบบคือเหลือกินเหลือใช้หรือว่า
0: เอาที่ไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะ
1: ที่ไม่เดือดร้อนตัวเองเพราะทุกวันนี้ก็จะเห็นว่าข้าวยากหมากแพงน้ำมันแพงไฟแพงทุกอย่างหมดนะแล้วจิปาถะแล้วช่วงนี้ผู้ปกครองหลายๆคนน่าเห็นใจนะเปิดเทอมลูกๆนี่โอ้ใช้จ่ายกันเยอะคุณยุลูกๆบางคนมีลูก2คน3คนยิ่งหนักเลยเสื้อผ้าใหม่ค่าเทอมค่าสมุดค่าหนังสือค่าไปโรงเรียนแต่ละวันค่าอุปกรณ์ค่านู่นนั่นนี่เอาเยอะแยะไปหมด
0: เลย
1: ก
0: ็
1: เห็นใจอ่ะก็เป็นกำลังใจแต่ผมมีเรื่องดีๆเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังในช่วงหน้าเป็นเรื่องของโอกาสหน้าของสช.เขาจะเข้ามาดูแลในเรื่องของคนที่เครียดโดยเฉพาะในกลุ่มของนักเรียนเนี่ยเครียดจนต้องฆ่าตัวตายหรือเป็นโรคซึมเศร้าสช.นี่เป็นหน่วยงานหนึ่งด้านสุขภาพที่จะเข้าเป็นโครงการที่จะเข้ามาดูแลโดยตรงเลยนะครับผมโดยจะเข้าไปในกลุ่มเป้าหมายโดยตรงแล้วก็จะมีในเรื่องของเบาหวานความดันนี่อันนี้เขาก็ดูแลกันอยู่แล้วเนาะทั้งโรงพยาบาลทั้งอนามัยอะไรต่างๆแต่ว่าเรื่องของดูแลกลุ่มเด็กเปราะบางแบบนี้นะผมว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมแล้วก็มีหลายเรื่องที่เราสามารถนำเสมอเพราะผมมีคณะอนุกรรมการในการทำงานของสช.ก็สามารถที่จะเสนอเรื่องต่างๆที่มันน่าสนใจในสังคมว่าพอเห็นเอ๊ะทำไมหมู่บ้านนี้เห็นผู้ป่วยติดเตียงไม่มีคนเข้าไปดูแลเลยมาเสนอมาเลยแล้วผมก็จะเขียนเป็นโครงการส่งไปสช.เพื่อของงบประมาณลงมาดูแลในพื้นที่โดยสปท.ของเราเนี่ยจะเป็นกลุ่มกำลังหลักให้กับหลายๆคนนะคุณยุนะประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ไปก่อน
0: ดีมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยเนาะนะคะที่มาเล่าสู่กันฟังทุกคนก็จะได้อัปเดตข้อมูลด้วยเพราะว่าเรามีเราไปรับข่าวสารจากทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงแล้วก็นำมาบอกต่อให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้ว่าตอนนี้กำลังทำอะไรกันแล้วบ้างนะคะไปถึงไหนแล้วบ้าง
1: ทุก2เดือน ทุก2เดือนเราจะเอาเรื่องที่คุณเนี่ยมีปัญหาไปนำเสนอแต่ถ้าเกิดว่าเป็นชั่วโมงเร่งด่วนก็สามารถบอกได้เพราะว่าเรามีสายตรงกับผู้ว่าอยู่แล้วนะครับผม

0: ุมีการสื่อสารทั้งทางไลน์ทางเพจทางโทรศัพท์โดยตรงกับท่านผู้ว่าอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามีเรื่องหรือว่าชั่วโมงเร่งด่วนที่จะต้องทำเดี๋ยวนี้นะครับผม
1: โอเคนะคะนั่นก็เป็นข้อมูลดีๆนะคะก็เดี๋ยวยังไงติดตามบอกข่าวแล้วเรื่องเมืองสกลกับช่วงของคุณวิษณุในวันพรุ่งนี้ต่อได้ก็จะมีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่วิษณุมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: ค่ะเอาละค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะที่นำมาฝากกันนะคะในช่วงของรายการบอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลค่ะนะคะก็ติดตามได้12:30 น.ถึง13:00 น.แบบนี้สลับสับเปลี่ยนกันทำหน้าที่นะคะในช่วงเวลาของรายการค่ะส่วนช่วงนี้หมดเวลาแล้วแต่ว่าช่วงหน้าติดตามต่อกับดีเจยูนะคะในช่วงของอสมทพิมชนสำหรับช่วงนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: บอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลคัดข่าวมาเล่าฟังง่ายได้สาระทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางสถานีวิทยุอสมท. FM 107 MHz จังหวัดสกลนคร

0: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกาคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ธนธนากุลการรถไฟแจ้งเหตุรถไฟเฉียวชนคนเช้านี้ผู้บาดเจ็บประมาทปีนข้ามแบริเออร์ตัดหน้าขบวนรถการรถไฟแห่งประเทศไทยชี้แจงข้อที่จริงกรณีขบวนรถชานเมืองที่367กรุงเทพฉะเชิงเทราเฉี่ยวชนบุคคลบริเวณระหว่างสถานีมักกะสันคลองตันช่วงก่อนเข้าป้ายหยุดรถอโศกเมื่อเวลา 10:40 นาทีของวันนี้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากการกระทำโดยประมาทของผู้บาดเจ็บที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณริมถนนจากนั้นได้ปีนข้ามแนวแบริเออร์กั้นซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางที่แบ่งแยกชัดเจนระหว่างถนนกับเขตทางรถไฟเพื่อเดินเข้าไปยืนปัสสาวะในพื้นที่ของทางการรถไฟอย่างกระชั้นชิดขบวนรถได้เปิดบูดเตือนและขบวนรถไฟซึ่งเป็นพาหนะขนาดใหญ่และมีระยะเบรกยาววิ่งมาถึงจึงไม่สามารถหยุดรถได้อย่างทันท่วงทีทำให้เกิดการเฉี่ยวชนขึ้นการกระทำดังกล่าวนอกจากจะนำมาซึ่งอันตรายต่อชีวิตของตัวบุกรุกเองแล้วต่อตัวผู้บุกรุกเองแล้วยังส่งผลกระทบให้การเดินรถไฟต้องหยุดชะงักและล่าช้ากว่ากำหนดไปถึง22นาทีสร้างความเดือดร้อนต่อผู้โดยสารส่วนรวมที่ใช้บริการการรถไฟแห่งประเทศไทยขอย้ำเตือนประชาชนอีกครั้งว่าพื้นที่เขตทางรถไฟมีรั้วหรือแบริเออร์กั้นถือเป็นพื้นที่อันตรายและห่วงห้ามเด็ดขาดห้ามมิให้ผู้ใดปีนป่ายลักลอบเข้ามาเดินสัญจรหรือทำธุระส่วนตัวเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลนั่นเองและป้องกันผลกระทบต่อระบบการเดินรถสาธารณะของประเทศพอเหยื่อรถไฟชนรถเมย์ตำหนิการรถไฟดูแลลูกน้องไม่ดีสูญเสียลูกชายไม่คุ้มค่านายสันติเขียววิจิตรพ่อของหนึ่งในผู้เสียชีวิตที่นั่งอยู่ในรถเมย์สายเปิดเผยว่าได้คุยกับลูกชายครั้งสุดท้ายลูกชายบอกว่ากำลังนั่งรถไปหาเพื่อนที่แยกพัฒนาการอีกเพียงแค่3ป้ายรถเมย์จะถึงจุดหมายแต่กลับเกิดอุบัติเหตุก่อนส่วนตัวมองว่าการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะควรจะเป็นระบบที่ปลอดภัยที่สุดเหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับลูกชายของตนที่อายุยังน้อยและยังมีอนาคตอีกไกลรัฐบาลควรจัดการความปลอดภัยให้ดีกว่านี้ไม่ใช่วัวหายแล้วค่อยล้อมคอกส่วนตัวมองว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะองค์กรไม่ดูแลพนักงานของตัวเองให้ดีการใช้สารเสพติดของคนขับรถไฟไม่ควรจะเกิดขึ้นและขอตำหนิการรถไฟที่ไม่เคยติดต่อมาแสดงความเสียใจแม้แต่ครั้งเดียวหายเงียบเหมือนลอยตัวและมองว่ารถไฟวิ่งบนรางถูกต้องแต่มีรถไปจอดขวางอย่างเดียวก็ไม่ถูกควรจะออกมารับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยการสูญเสียครั้งนี้ไม่คุ้มค่าเพราะลูกชายยังมีอนาคตอีกไกลหากโอนเงินมาให้ตน5ล้านแล้วค่าลูกของตนก็ไม่เอาด้วยหลังจากนี้จะนำเอกสารบันทึกประจำวันไปยื่นกับทางนิติเวชเพื่อรับร่างลูกชายบำเพ็ญกุศลที่วัดคลอง1จังหวัดปทุมธานีชัดชาติเปิดแคมเปญชิงผู้ว่าสมัย2กรุงเทพทำงานพร้อมขึ้นจอ LED 37ป้ายหลังนายชัชชาติสิทธิพันธ์ลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ล่าสุดวันนี้ทีมชัชชาติเริ่มเปิดตัวแคมเปญหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทมสมัยที่2ด้วยการขึ้นข้อความบนจอ LED บริเวณทางด่วนเฉลิมมหานครช่วงราบบ่อนไก่สวนป่าเบญจกิติฝั่งถนนดวงพิทักษ์รวม37จอภายใต้แนวคิดทำงานให้สนุกข้อความบนจอ LED เริ่มจากข้อความว่าเมืองสร้างโอกาสวันคริสต์มาสสร้างความหวังก่อนเฉลยเป็นข้อความหลักว่าเมืองสร้างโอกาสทีมชาติชาติสร้างความหวังทางนี้นายชัชชาติยังกล่าวถึงแนวคิดกรุงเทพทำงานในการลงสมัครชิงผู้ว่ากทมอีกสมัยโดยระบุว่าแนวคิดดังกล่าวมี2ความหมายคือเมืองที่ระบบทำงานเพื่อประชาชนและทุกคนต้องร่วมกันทำงานต่อเพื่อสร้างเมืองที่มีโอกาสและมีความหวังมากขึ้นย้ำว่าทีมทำงานด้วยความตั้งใจจริงไม่ได้เข้ามาเพื่อมุ่งหวังตำแหน่งหรือผลประโยชน์แต่มาด้วยความหวังที่จะทำให้เมืองดีขึ้นและเลือกทำงานอย่างสร้างสรรค์ไม่ทะเลาะหรือด่าใครนายชัชชาติทิ้งท้ายว่า4ปีข้างหน้าต้องไม่ใช่เพียงการทำให้กรุงเทพดีขึ้นจากเดิมเท่านั้นแต่ต้องทำให้คนกรุงเทพเป็นเมืองที่สามารถแข่งขันกับเมืองต่างๆทั่วโลกได้เนื่องจากเมืองทั่วโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยีกรุงเทพจึงไม่ได้แข่งขันกับตัวเองอีกต่อไปแต่ต้องแข่งขันในระดับโลก
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT 107 สกลนคร คลื่นทันสมัย ห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
5: 3 2 1 นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์ แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
6: รู้อย่างสปสช.มอบสิทธิให้คนไทยทุกคนป้องกันก่อนป่วยฟรีไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนรับยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจเบาหวานความดันโลหิตสูงเจาะเลือดตรวจคอเลสเตอรอลหรือฝากครรภ์และคุมกำเนิดเป็นต้นเพื่อลดความเจ็บป่วยและประหยัดค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆที่แอปเป๋าตังกระเป๋าสุขภาพเมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
8: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5 คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4 ถึง 20 ปีหยุดเผาเผาหยุดฝุ่นฝุ่นเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีนร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียวเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่งเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
4: MCOT 107 สกลนคร คลื่นทันสมัย ห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
8: อสมท.เพื่อชุมชน

0: ในทุกวัน
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะ 13:11 นาทีค่ะก็จะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะทางสถานีวิทยุสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครวันนี้ก็พบกันนะคะในช่วงบ่ายของวันอังคารที่19พฤษภาคม2569นะคะช่วงนี้ก็ต่อเนื่องนะคะกับเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารด้วยก็เหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามทางวิทยุ FM 107อสมทสกลนครแล้วก็สามารถที่จะติดตามผ่านทางวิทยุออนไลน์ www.mcot.net นะคะแล้วก็ติดตามผ่านทางแอปพลิเคชัน mcot connect นะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งยังไม่ได้ดาวน์โหลดได้เลยนะคะทั้งในระบบ iOS และ Android ก็เหมือนกับว่าเราพกวิทยุอสมทเนาะไปที่ไหนๆก็ตามนะคะฟังได้หมดเลยทั่วไทยทั่วโลกนะคะอยากจะฟังอสมทสกลนครหรือว่าสถานีวิทยุอสมททั่วประเทศก็สามารถคลิกรับฟังได้เลยค่ะนะคะช่วงนี้ก็มีข่าวสารต่างๆมาประชาสัมพันธ์กันนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะเรื่องของการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยนะคะประจำปีงบประมาณ2569นะคะซึ่งทางโรงพยาบาลสกลนครก็ขอแจ้งให้กับผู้มารับบริการแล้วก็ประชาชนทุกท่านได้ทราบเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดนะคะแล้วก็ลดความตื่นตระหนกนะคะซึ่งทางโรงพยาบาลจะทำการซ้อมแผนจำลองสถานการณ์ไฟไหม้นะคะในวันที่20พฤษภาคมเป็นการซ้อมแผนนะคะ20พฤษภาคมเวลา 13:30 นาทีถึง 15:20 นาทีนะคะสถานที่ก็คือตึกร่มธรรมตึก8ชั้นโรงพยาบาลสกลนครนะคะซึ่งในสถานการณ์จำลองที่คุณอาจจะพบเจอในช่วงเวลาดังกล่าวก็คืออาจจะมีการอพยพคนออกจากตึกร่มธรรมนะคะอาจจะมีได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งเตือนอาจจะเห็นควันไฟเทียมนะคะแล้วก็อาจจะได้ยินเสียงไซเรนเสียงดังนะคะแล้วก็มีการปิดกั้นเส้นทางจราจรบางส่วนอาจจะเห็นรถยนต์ดับเพลิงกู้ภัยตำรวจทหารวิ่งเข้าออกในพื้นที่ในช่วงที่มีการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยนะคะก็

็อย่าได้ตื่นตระหนกนะคะนี่ก็เป็นการซ้อมนะคะเพราะฉะนั้นก็แจ้งให้กับทุกท่านที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเนาะได้ทราบนะคะทั้งนี้ทางโรงพยาบาลก็ขออภัยในความไม่สะดวกนะคะทางรายการก็ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการเนี่ยได้ทราบกันด้วยนะคะจะได้ไม่เกิดความเข้าใจผิดนะคะแล้วก็ตื่นตระหนกกันนะคะเพราะว่าเป็นการฝึกซ้อมแผนนะคะที่บริเวณตึก8ชั้นนะคะโรงพยาบาลสกลนครนั่นเองนะคะเอาล่ะนั่นก็เป็นข่าวแรกที่นำมาฝากทุกท่านกันนะคะไปติดตามนะคะอีกหนึ่งเรื่องนะคะจากข้อมูลจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนครนะคะก็แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องของการเข้าสู่ช่วงฤดูน้ำแดงปี2569นะคะก็คือในพื้นที่จังหวัดสกลนครเนี่ยนะคะในช่วงวันที่ตั้งแต่16พฤษภาคมนะคะไปจนถึง15สิงหาคมนี้ห้ามทำการประมงในแม่น้ำลำคลองลำธารบึงอ่างเก็บน้ำและอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นที่สาธารณสมบัติหรือของเอกชนนะคะก็ตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลนะคะที่ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการทำการประมงนะคะเขาเรียกว่าเป็นฤดูน้ำแดงปี2569งดทำการประมงในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่วางไข่และสัตว์และเลี้ยงตัวอ่อนเพื่อเป็นการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำจืดทั่วประเทศนะคะพื้นที่บังคับใช้ก็คือครอบคลุมแม่น้ำลำคลองลำธารห้วยหนองบึงอ่างเก็บน้ำเขื่อนพรุและลำน้ำทุกสาขานะคะรวมถึงพื้นที่น้ำท่วมตามธรรมชาติที่เชื่อมต่อนะคะแหล่งน้ำดังกล่าวก็จะแบ่งเป็น3ระยะด้วยกันนะคะระยะที่1ก็คือช่วงวันที่16พฤษภาคมถึง15สิงหาคมของทุกปีนะคะในพื้นที่33จังหวัดและอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะระยะที่2ก็คือช่วงวันที่1มิถุนายนถึง31สิงหาคมนะคะของทุกปีพื้นที่39จังหวัดนะคะรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระยะที่3ช่วงวันที่1กันยายนถึง30พฤศจิกายนของทุกปีในพื้นที่5จังหวัดทางภาคใต้ก็จะมีพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสและยะลานะคะสำหรับเครื่องมือที่อนุญาตให้ใช้ได้ตามเงื่อนไขนะคะก็จะมีเบ็ดบางชนิดสวิงช้อนยอสุ่มฉมวกใส่ตุ้มอีจู้ลันและแหที่มีความลึกไม่เกิน6ศอกหรือ3เมตรนั่นเองนะคะหากฝ่าฝืนประกาศนี้จะมีโทษปรับนะคะตั้งแต่ 5,000 จนถึง 50,000 บาทหรือปรับ5เท่าของมูลค่าของสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมงนั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากทางด้านของกรมประมงด้วยนะคะไปกันที่อีกหนึ่งข่าวค่ะเป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมนะคะวาดภาพระบายสีในหัวข้อคืนปลาคืนชีวิตสู่หนองหานชิงรางวัลชนะเลิศ 3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรนะคะช่วงนี้ก็ขอเชิญชวนนะคะน้องๆนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6นะคะเข้าร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อคืนปลาคืนชีวิตสู่หนองหารนะคะภายใต้โครงการฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำสำคัญประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้านนะคะเป็นการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนค่ะได้ร่วมถ่ายทอดจินตนาการและแนวคิดด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมนะคะผ่านผลงานศิลปะสร้างสรรค์เพื่อร่วมกันสื่อสารคุณค่าของหนองหานแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดสกลนครนั่นเองนะคะก็เป็นการชิงรางวัล นะคะชนะเลิศจำนวน 3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรนะคะตอนนี้ก็รับสมัครเปิดรับสมัครนะคะจำนวนจำกัดเพียง30คนเท่านั้นนะคะเปิดลงทะเบียนนะคะเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่21
ถึง25พฤษภาคมนี้นะคะแล้วก็จะมีการประกวดนะคะในวันที่28พฤษภาคมนะคะสถานที่ก็คือคูสุดนะคะจัดที่คูสุดอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครค่ะนะคะก็งานนี้จัดโดยสำนักงานประมงจังหวัดสกลนครร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนครถ้ายังไงนะคะก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เพจของสำนักงานประมงจังหวัดสกลนครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่0427136647

0: 0818136664ค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนในช่วงนี้ค่ะ
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรน
1: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
3: ู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอาละค่ะกลับมาติดตามกันต่อในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้จะนำคุณไปติดตามนะคะรับฟังลำกลอนพื้นบ้านอีสานนะคะซึ่งเป็นโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อลำกลอนพื้นบ้านอีสานบูรณาการเนื้อหาด้านการรู้เท่าทันและการป้องกันกระบวนการมิจฉาชีพทางโทรศัพท์สำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดอุดรธานีนะคะหัวหน้าโครงการอาจารย์วิศรุตไหลหาโคตรนะคะสังกัดสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ผมสิพาพี่น้องรวยล้นว่าลืมคนโอนเงินมารวมหุ้นเพียงคนละ200,000ใส่เวลาเพียง2 เดือนสิแบ่งปันกำไรหุ้นคน

พอดีใกล้เวลาหน้าทีสิสั่งลาเด้อคุณท่านขอประสานเสียงร้องเสียงล้ำเข้าใส่ซอยรักษาแพ้ใจ

นี่เป็นโครงการวิจัยนะคะเป็นลำกลอนที่สะท้อนถึงปัญหามิจฉาชีพที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนะคะคืออันเนี้ยเห็นว่าถ้าเปิดในรายการวิทยุแบบนี้นะคะแล้วก็มีผู้เฒ่าผู้แก่คนที่กำลังนั่งฟังรายการอยู่ตอนนี้อยู่ที่บ้านแล้วก็ได้ฟังไปด้วยก็จะฉุกคิดไปด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการวิจัยนะคะที่น่าสนใจทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นช่วงท้ายนี้ก็ฝากไว้ด้วยเนาะนะคะเรื่องของมิจฉาชีพที่บอกว่ามีหลายรูปแบบมากเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเตือนภัยว่าอย่า กดลิงก์อะไรก็ตามที่แบบมันจะคล้ายๆเหมือนแบบบางทีเหมือนกับห้างสรรพสินค้ามั่งหรืออะไรก็ตามมันจะมีคล้ายๆนะคะแต่มันปลอมนะคะต้องดูให้ดีนะคะอย่า กดลิงก์รับรางวัลปลอมมิจฉาชีพจะมามุกเดิมๆอ้างว่าแจกรางวัลแต่จบด้วยการหลอกดูดข้อมูลหลอกให้โอนเงินจำไว้เลยนะคะไม่กดลิงก์ที่เราไม่รู้จักไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวเลขบัตรประชาชนอะไรอย่ากรอกนะคะไม่โอนเงินค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นถ้าเขาบอกว่าจะต้องโอนเท่านี้นะเป็นค่าธรรมเนียมนู่นนี่ให้เอะใจไว้ก่อนนะคะแล้วก็หากพลาดถูกหลอกแล้วก็ต้องรีบโทรแจ้งนะคะสายด่วน AOC นะคะ1441ทันทีนะคะนี่ก็เตือนภัยไว้ก่อนเลยเนาะนะคะมิจฉาชีพมาในหลายรูปแบบจริงๆต้องเอะใจไว้ก่อนด้วยฝากกันไว้นะคะหมดเวลาในช่วงของรายการอสมทพิมชนแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะวันนี้ลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: MCOT Radio Network 107 MHz คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Network 107
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
4: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Networkอสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489
6: MCOT Radio Network
7: FM 107 MHz เพลงรักจากเพศัตโดยสาวย้อสกลนคร
8: สาวย้อสกลนคร
9: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
10: ยั่วโมโหหรอ
9: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
10: ้ไม่รู้ไม่ฉี
9: ่แบบนี้ต้องทำโทษไม่แน
11: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
9: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
11: แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

ตอนรับทักทายและสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านพบพอกันนะคะกับช่วงของรายการเพลงรักอยากเพลซัดคือเก่าเหมือนเดิมมากันแล้วจ้ามาฮอดมาถึงเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับเสียงเพลงฝากต้อนกันไปตัวไกลใจฮักมันเวอร์ชั่นใดเน่งนกมะนาวเนาะขับร้องให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันม่วนซื่นกันไปในช่วงเวลาบ่ายๆแบบนี้เนี่ยค่ะอยู่กับพี่สาวย่อคือเก่าเหมือนเดิมที่เก่าเวลาเดิมคลื่นเก่าคลื่นเดิมเนี่ยค่ะฝากเพลงม่วนๆให้ฟังกันเปลี่ยนประจำทุกวี่ทุกวันกันเลยสนใจนะคะอาติตามรับฟังกันได้แบบสบายๆอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพศสัตว์นะคะแป้งเย็นเภสัชความหอมกลิ่นหอมหอมยั่วๆนะคะที่ผู้ใดก็ต้องการผู้ใดก็อยากสัมผัสกันนะคะกับกลิ่นน้ำหอมจากแป้งเย็นเภสัชหอมด้วยหัวน้ำหอมจากฝรั่งเศสเพราะว่าจะเป็นชมพูมาดามหอมเย้ายวนชวนหลงใหลสีฟ้ากลิ่นคาเมล่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเนี่ยค่ะรวมไปถึงสีเขียวกลิ่นปรินเซสอันนี้หอมแบบเซ็กซี่ขยี้ใจหลายๆคนมากลิ่นหอมแบบใดต่ำไปโลดไส้กันโลดนะคะผู้ใดอยากหู้ว่ากลิ่นหอมยั่วๆหรือว่าผู้ใดอยากสัมผัสได้สัมผัสกลิ่นหอมยั่วๆแล้วมีอาการเป็นจังใดฟ้าวไส้กันค่ะสำหรับแป้งเย็นเภสัชคุณจะได้สัมผัสกลิ่นหอมยั่วๆชัวร์แน่นอนเนาะเอาฝากกันไว้หอมแบบบ่คือภัยโดยเฉพาะสาวๆนะคะอยากให้หนุ่มๆหลงไหลแบบว่าต้องลงทุนให้เปลืองเงินเปลืองทองอันอย่างมากมายใช้แป้งเย็นเภสัชนี่ระเบือโอเคกันเลยนะคะความหอมเย้ายวนความหอมยั่วใจนะคะที่หนุ่มๆก็หลงไหลกันแน่ๆค่ะเอาฝากกันเอาไว้นะคะหอมจริงหอมจริงเย็นแรงไม่แกงแน่นอนความ

อมพร้อมความเย็นต้องแป้งเย็นเภสัชนี่แหละอย่าลืมซื้อมาใช้กันเนาะยกให้เป็นหนึ่งเลยละค่ะในเรื่องของความหอมอย่าพลาดกันเนาะค่ะกับ3สี3กลิ่นที่ต้องลองกันค่ะหอมจริงหอมอัลลีเย็นแรงไม่แกงแน่นอนจ้าบางคนว่าโอ้ช่วงนี้อากาศบ่ฮ้อนแล้วบ่จำเป็นต้องใส่บ่แม่นเด้อแป้งเย็นเพซัสเนี่ยใช้แล้วจะให้ความสบายเนื้อสบายตัวเนี่ยค่ะสบายเนื้อสบายตัวบางคนนี่โอ้เห็ดเวียกน้องโดยช่วงหน้านี่ลงให้ลงนานี่คันต้นไม้ใบหญ้านี่โอ้บ่เป็นตะอยู่เด้อใช้แป้งเย็นสบายนะคะใช้แป้งเย็นเพซัสแล้วจะสบายสบายกันเลยนะคะเอาฝากกันเอาไว้เย็นและหอมหอมและเย็นต้องแป้งเย็นเพซัสกลิ่นหอมเกินห้ามใจก็ต้องซื้อมาใส่กันแหละบอกเพื่อนว่าพี่ย่อบอกคู่มือคู่มือโอ้ยจืดได้แล้วบ่ต้องบอกดอกบ่แม่นได้ย้ำ อย่าลืมนั่งโดยเฉพาะพี่ย่อเนี่ยเป็นคนลืมง่ายลืมง่ายง่ายยันพี่น้องลืมง่ายก็เลยย้ำกันตลอดนะคะบอกกันเสมอความหอมพร้อมความเย็นที่ลงตัวกับแป้งเย็นเภสัชนะคะซื้อเอามาใช้กันจะได้ความหอมที่ประทับใจแบบสุดๆกันเลยอาฝากให้ฝากไว้กันแล้วกันเนาะสำหรับแป้งเย็นเภสัชค่ะเย็นและหอมหอมและเย็นส่งต่อกันกับผลงานเพลงนี้นะคะคุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะ

0: ชื่อเถอะครับเวลาที่แฝดอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: เผยผิวสวยสดใสหอมไกลถึงข้างบ้านแถมยังได้ตัวหอมๆอีกต่างหากฝากไว้เลยค่ะคุณผู้ฟังฝากไว้อลีเดอร์อันนี้สำหรับแป้งอ้อขออภัยค่ะสำหรับสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปนะคะใช้แล้วหอมติดผิวตัวหอมฟุ้งผิวใสก็ต้องลองกันแล้วละค่ะที่เขาบอกว่าหอมไกลถึงข้างบ้านบ่ได้เกินจริงบ่ได้เวอร์นะคะลองพิสูจน์เบิ่งว่าหอมขนาดนี้ต้องไกลขนาดไหนสำหรับสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปนะคะหลายคนที่ใช้เขาบอกว่าหอมติดผิวมากๆแถมผิวก็ยังสดใสอีกต่างหากผิวเนียนๆเด้งดึงเด้งดึงอันนี้ใช่เลยนะคะใช้สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปนะคะมีอยู่2สีมีอยู่2กลิ่นหอมคนละแบบหอมคนละอย่างหอมจังใดสีเขียวไลท์มิลค์นมข้าวหอมละมุนนะคะหอมนวลๆกลิ่นน้ำนมข้าวด้วยคุณค่าของสารสกัดจากจมูกข่าวที่อุดมไปด้วยสารแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะให้ผิวพรรณเนียนนุ่มชุ่มชื่นและในส่วนของสีม่วงมิกเบอรี่ดูเฮลตี้หอมสดชื่นอันนี้ก็หอมกลิ่นฟรุตตี้นะคะด้วยเบอร์รี่หลากชนิดเอามารวมกันหอมฟุ้งกระจายอาบบ้านนี่หอมไปบ้านนั่นหอมไปบ้านโน้นโดยเฉพาะคนที่อาบน้ำบ่อยๆอาบน้ำดุๆขยันอาบน้ำแป๊บนึงอาบแป๊บนึงอาบพี่ยอก็เคยเปลี่ยนได้บางเมื่อเนี่ยจะชอบแบบคิดเท่าใดว่างมาปุ๊บอยากอาบน้ำแบบนี้หลายคนอาบน้ำแล้วอาบน้ำบ่อยๆเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องผิวนะคะแต่ใช้สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปสบายใจลดอาการลดการแห้งตึงของผิวได้นะคะสบายใจให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้แบบสบายๆกันเลยด้วยสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปนะคะหรือบางคนนะคะจะหมักหรือว่าชอบในเรื่องของการดูแลผิวนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการหาผลิตภัณฑ์ต่างๆมาดูแลนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆที่ดูแลและทำความสะอาดผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพบอกได้เลยนะคะว่าสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปตอบโจทย์แน่นอนเอาฝากกันเอาไว้นะคะ2สี2กลิ่นหอมหอมหอมอิสระแห่งผิวสวยกระจ่างใสแถมหอมไกลถึงข้างบ้านสำหรับสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปจ้าส่งต่อกับผลงานเพลงนี้นะคะคุณผู้ฟังได้รับฟังกันขอให้รักฉันคนเดียวค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เป็นเสน่ห์ความหอมที่เกินจะห้ามใจกันอลีนะคะสำหรับแป้งเย็นเพสัตค่ะคุณผู้ฟังฝากไว้ด้วยช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะคะว่าด้วยเรื่องของความหอมยุคนี้สมัยนี้นะคะก็ต้องยกให้เพศัตว์เนี่ยหลังไปใส่มาใส่บ่มีดอกว่าจะบ่พอบ่เห็นแวะห่างสรรพสินค้าหรือว่าร้านค้าเล็กๆน้อยๆนี่โอ้ยเห็นโลดเนาะเพศัตว์ตั้งแผ่แว่เจ้าเสน่ห์แห่งความหอมที่บอกได้เลยนะคะว่าขาดบ่ได้ทั้งแป้งหรือว่าสบู่ค่ะจะเต็มในเรื่องของความหอมที่ลงตัวสำหรับแป้งเย็นเพศัตว์นะคะกลิ่นหอมหอมหอมหอมกันอลียิ่งใช้ยิ่งหอมยิ่งใช้ยิ่งสวยยิ่งใช้ยิ่งเซ็กซี่ยิ่งใช้ยิ่งมีเสน่ห์เย้ายวนนะคะเกินต้านเด้อเย้ายวนเกินต้านแบบนี้ทนไม่ไหวแล้วทนออกไม่ไหวแล้วต้องซื้อเอามาใช้กันเนาะค่ะทั้ง3สีทั้ง3กลิ่นนะคะเพราะว่าจะเป็นสีชมพูมาดามหอมเย้ายวนชวนหลงไหลฟ้าคาเมล่าหอมลิ้นลับหน้าค้นหาหรือว่าเขียวปรินเซสหอมแบบเซ็กซี่ขยี้ใจหลายๆคนใช้กันโลดนะคะ3สี3กลิ่นที่มีความหอมเป็นแบบพิเศษพิเศษเกินห้ามใจผู้ใดอยู่ใกล้อดใจไม่ไหวเด้อนะคะอยากมีตัวหอมๆตั้งแต่เศร้าฮอดแรงอย่าลืมใช้แป้งเย็นเพสัตนี่แหละโอเคสบายใจในส่วนของสบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปอันนี้หอมไกลถึงข้างบ้านหอมแบบนี้ต้องลองหอมแบบนี้ต้องแชร์หอมแบบนี้ต้องบอกต่อนะคะบอกว่าจะเป็นสีเขียวไลมิ้วนมข้าวหอมละมุนสีม่วงมิกเบอร์รี่ดูเฮลตี้หอมสดชื่นกลิ่นฟูตี้ใช่คู่กันไปหอมไป3บ้าน8บ้านลองใช้กันนะคะบอกว่าจะเป็นสบู่หรือว่าแป้งหอมกันอลีค่ะเอาฝากไว้ด้วยยกให้เป็นหนึ่งในเรื่องของความหอมต้องเพศัตว์นี่แหละเวลาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะคะทุกฟังส่งท้ายรายการปิดท้ายรายการสำหรับบ่ายมื้อนี้นี่ค่ะอีกหนึ่งผลงานเพลงสิ้นเสียงเพลงล่ำลากันไปมื้อหน้านะคะพี่สาวย่อกลับมาใหม่ตรงนี้ที่เก่าและเดิมสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขเป็นของคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 14:00 นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: สำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลขอครม.ครม.ขอ16ตุลาคมเป็นวันหยุดพิเศษพื้นที่กรุงเทพมหานครสั่ง Work From Home 3วันบรรเทาจราจรช่วงประชุมใหญ่ธนาคารโลกและ IMFนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอรวมทั้งอนุมัติให้วันศุกร์ที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและให้หน่วยราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร Work From Home 3วันได้แก่วันที่12 14และ15ตุลาคมในส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่จัดการประชุมขอความร่วมมือให้หน่วยงานแต่ละแห่งพิจารณาดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นหรือมีนัดหมายบริการประชาชนไว้ล่วงหน้าแล้วให้หน่วยงานหัวหน้างานพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมทั้งนี้เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรอำนวยความสะดวกในการเดินทางและรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดคาดว่าจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกตลอดจนผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกและนักวิชาการกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศเดินทางมาประเทศไทยเพื่อร่วมการประชุมช่างเครื่องรถไฟให้การประเมินประสิทธิภาพพขร.ขณะปฏิบัติหน้าที่มีแค่ 60% ก่อนชนรถเมล์ผู้สื่อข่าวได้รับการรายงานว่าจากการสอบปากคำนายสิริภูมิช่างเครื่องรถไฟในขบวนเกิดเหตุชนรถเมย์สาย206ให้การว่าก่อนถึงจุดเกิดเหตุประมาณ500เมตรเจ้าตัวมองเห็นรถเมย์เป็นป้ายโฆษณาแต่เมื่อมาถึงประมาณ300เมตรจึงพบว่ามีรถเมย์คร่อมรางขวางทางจุดตัดอยู่จึงได้แจ้งให้กับนายสยมพรพนักงานขับรถไฟจากนั้นนายสยมพรจึงลุกขึ้นพยายามดึงเบรกมือขณะที่ตนได้ก้มลงเพื่อดึงเบรกฉุกเฉินในระยะทาง100เมตรเช่นกันแต่ไม่ทันการให้รถไฟพุ่งชนเข้ากับรถเมล์โดยจังหวะที่เกิดเหตุตนพร้อมพนักงานการรถไฟอีกหนึ่งคนที่อยู่บนรถไฟล้มลงก่อนที่ทั้งคู่จะกระโดดลงมาแต่นายสยมพรคนขับรถไฟยังนั่งอยู่บริเวณจุดคนขับและตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนจะมีคนไปเรียกและนำตัวคนขับรถไฟลงมานายสิริภูมิช่างเครื่องยังเปิดเผย อีกว่าในสถานีแหลมฉบังซึ่งเป็นสถานีต้นทางนายสยมพรคนขับรถไฟไม่ได้นำวิทยุสื่อสารมาด้วยซึ่งปกติจะต้องนำติดตัวขึ้นมาจึงได้ยืมวิทยุสื่อสารของตนทำให้ตนไม่รู้ว่านายสยมพรคนขับรถไฟจะได้ยินเสียงวิทยุสื่อสารที่พนักงานประจำสถานีแจ้งหรือไม่เนื่องจากเสียงบนหูรถจักรเสียงดังมากยอมรับว่าตลอดเส้นทางมีการพูดคุยกับนายสยมพรบ้างแต่การตอบโต้ของนายสยมพรบางครั้งก็นิ่งเฉยทำให้ตนประเมินว่าความสามารถในการขับรถของนายสยมพรมีเพียง 60%สุชาติขอโทษนักข่าวหลังปะทะคารมระหว่างสัมภาษณ์ภายหลังจากที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีและมีการปะทะคารมกันก่อนจะเดินชนไหล่ผู้สื่อข่าวจากนั้นเวลาผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนายสุชาติได้ให้ทีมงาน

0: ติดต่อประสานไปยังสื่อมวลชนคนดังกล่าวเพื่อขอโทษและพูดคุยทำความเข้าใจก่อนที่นายสุชาติจะเดินลงมาจากห้องประชุมคณะรัฐมนตรีแม้การประชุมยังไม่เสร็จสิ้นเพื่อไปหาผู้สื่อข่าวที่ปะทะคารมกันที่ห้องทำงานสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลทันทีที่มาถึงนายสุชาติได้ยกมือขึ้นไหว้ขอโทษกับผู้สื่อข่าวคู่กรณีพร้อมบอกว่าขอโทษครับพี่และจับมือพร้อมกับนั่งลงพูดคุยเคลียร์ใจระบุว่าพร้อมน้อมรับคำแนะนำและขอโทษอีกครั้งอาจมองคนละมุมขณะที่ผู้สื่อข่าวคู่กรณีกล่าวว่าไม่ได้ติดใจอะไรเรื่องเล็กน้อยก่อนที่นายสุชาติจะยกขึ้นมือไหว้อีกครั้งและยกมือไหว้ไปที่สื่อมวลชนก่อนจะบอกว่าขอโทษสื่อมวลชนทุกคน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พอร์ต 107 สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
5: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
4: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
6: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
7: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
4: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น

0: ชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: โอ้ยยุงกัดอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOTRadio Go Green
3: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
4: MCOT Radio Network
5: MCOT Radio Network
6: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489
4: MCOT Radio Network

ส่วนนักผู้ฟังครับพบกันในช่วงบ่ายอีกเช่นเคยสลับบ่ายวันนี้นะก็เจอกันเป็นประจำนะบ่าย2 โมงถึงบ่าย3 โมงตรงนี้กับช่วงของเพลงลูกทุ่งนะฮะอยู่กับดีเจจิราจิรวัฒน์นะครับในช่วงบ่ายๆฟังเพลงลูกทุ่งกันไปนะฮะเคลียร์งานกันไปด้วยนะครับซึ่งวันนี้ก็ยังคงมีสิ่งดีๆมาฝากกันเช่นเคย

ครับช่วงนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องของการตื่นนอนในช่วงเช้ากันบ้างนะครับหลายคนก็คงจะเคยตั้งนาฬิกาปลุกแบบชนิดที่เรียกว่าปลุกแบบเป็นช่วงๆหมายถึงว่าปลุกครั้งแรกแล้วก็ให้เลื่อนไปอีกสัก5นาที10นาทีแล้วแต่เราจะตั้งนะครับนั่นหมายถึงว่าเราจะไม่ได้ตื่นในภายในครั้งเดียวปลุกซ้ำๆหลายๆรอบนะฮะจนกว่าเราจะตื่นขึ้นมานะครับการทำแบบนี้นะครับหลายคนคงจะมักจะได้ว่าได้เวลานอนนั้นเพิ่มมากขึ้นตื่นขึ้นมาแล้วก็จะเป็นเรื่องที่ร่างกายสดชื่นแต่จริงๆแล้วนะครับการทำอย่างนั้นส่งผลเสียต่อร่างกายมากๆเลยนะครับโดยปกติแล้วระบบร่างกายทำงานในร่างกายของเรานั้นนะฮะการทำงานของตัวมันมีอยู่แล้วซึ่งก็มีระบบการควบคุมการทำงานของร่างกายของเรานั้นก็คือฮอร์โมนต่างๆอย่างเช่นในช่วงเวลากลางคืนร่างกายเราก็จะหลั่งสารเมลาโทนินนะครับออกมาแล้วก็ก่อนที่เราจะตื่นขึ้นมาร่างกายระบบในร่างกายของเราก็จะเตรียมความพร้อมก่อนที่เราจะตื่น1ชั่วโมงโดยที่ร่างกายของเรานั้นจะค่อยๆปรับฮอร์โมนสูงขึ้นแล้วก็เริ่มหลั่งฮอร์โมนที่เรียกว่าคอร์ติซอลออกมาฉะนั้นการที่เราตั้งนาฬิกาปลุกที่ผมว่ามาข้างต้นก็คือปลุกแบบเป็นช่วงๆปลุกแล้วนะฮะแล้วก็ตั้งให้เลื่อนปลุกไปทีละ5ทีละ10นาทีเพื่อจะได้เวลานอนมากขึ้นก็คือไม่ได้ตื่นในครั้งเดียวที่นาฬิกาปลุกนะครับซึ่งตรงนั้นเองนะฮะถือว่าเป็นการรบกวนวงจรการนอนหลับของเราเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเนื่องจากเราตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยแม่กลับไปนอนต่อนะเป็นเสมือนทำให้ร่างกายนั้นย้อนกลับเข้าสู่กระบวนการนอนอีกครั้งดังนั้นเราก็หลับตื่นๆก็จะส่งผลให้ร่างกายนั้นเตรียมตัวไม่ทันนะครับระบบก็จะปรุงปลายไปหมดเพราะฉะนั้นเราตื่นขึ้นมาโดยที่ร่างกายของเรานั้นไม่สดชื่นรู้สึกเหนื่อยนะฮะไม่กระปรี้กระเป๋านะครับเพราะฉะนั้นแล้วการปลุกอย่างที่ผมบอกข้างต้นก็ไม่ควรนะฮะก็คือปลุกครั้งแรกปลุกแล้วก็ปลุกเลยนะครับไม่ใช่ว่าตั้งแล้วก็เลื่อนไปอีก5นาทีเลื่อนไปอีก10นาทีแล้วค่อยปลุกอีกครั้งอย่างนั้นส่งผลเสียต่อร่างกายมากๆเลยนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่มาฝากกันในช่วงนี้ครับ

0: ู่ในความทรงจำ
1: ครับคุณผู้ฟังครับ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ MCOT Connect นะฮะแอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทนะครับทั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์และกิจกรรมวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายนะครับให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบว่าไม่ตกเทรนด์นะครับถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิตอลให้คุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่

0: MCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
1: MCOT Radio Network
2: MCOT Radio Network 107 MHz
3: ศูนย์การค้าห้างศรีสกลมอลล์พร้อมตลาด Expo ศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋ากิฟต์ช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชา Excellence Center เด็ดลิขิตเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอลล์ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
7: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่า

0: มากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
1: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
0: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: Mcot Radio Networkพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ Mcot Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว Mcot Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง Mcot Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ Mcot Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
3: หยุดเผาหยุดควันพิษควันจากการเผาของคุณคือความทุกข์ของคนอื่นทำลายสุขภาพทำร้ายประเทศและอาจจะเป็นจุดจบของอิสรภาพการเผาในที่โล่งสร้างมลพิษทำลายสุขภาพลูกหลานและมีความผิดทางกฎหมายอย่างร้ายแรงฝ่าฝืนมีโทษจำคุก20ปีและปรับ2ล้านบาทหยุดเผาป่าหยุดเผาขยะหยุดเผาพื้นที่การเกษตรเปลี่ยนมาใช้วิธีไถกลบหรือทำปุ๋ยหมักแทนการจุดไฟที่ทำลายทั้งอากาศและอนาคตของคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Grow Green
4: เสียงนี้ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายให้ความสดชื่นแต่เสียงนี้คือสัญญาณอันตรายพาหะโรคร้ายไข้เลือดออกมาร่วมกันปกป้องคนที่คุณรักด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายหยุดวงจรโรคร้ายไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: Mcot Radio Networkลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Network 107
8: Mcot Radio Network
9: Mcot Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

ผู้ฟังครับในเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมนะฮะเป็นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของเรานะครับเพราะว่าทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมนี่ถูกทำร้ายไปเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับอสมทเองนะฮะโดยเฉพาะอสมทสกลนครนั้นขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ลดโลกร้อนโดยเฉพาะเรื่องของรณรงค์ให้เลิกใช้ถุงพลาสติกนะครับรณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติกกันนะครับโดยเฉพาะง่ายๆนะฮะเวลาเราไปซื้อของตามร้านตามตลาดตามซุปเปอร์มาร์เก็ตก็ดีครับถ้าซื้อของไม่มากนะฮะก็ไม่ต้องขอถุงพลาสติกหรอกนะฮะก็หยิบๆเอาไปเลยดีกว่านะครับส่วนของที่อาจจะมีเยอะหน่อยก็ควรหาถุงผ้านะฮะยกตัวอย่างถุงผ้านี้ไปใส่ก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้อง

เปลืองในเรื่องของถุงพลาสติกที่เราใส่มาอย่างทุกวันนี้จะสังเกตนั้นลองไปสังเกตดูนะครับว่าเยอะมากในแต่ละวันนะครับก็ทราบกันดีนะครับว่าถุงพลาสติกนั้นทำลายย่อยสลายยากนะครับแม้จะเผานี่ก็เป็นมลพิษนะฮะหรือจะฝังกลบก็ดีย่อยสลายนี่ใช้เวลานับเลยร้อยปีเลยล่ะนะครับเพราะฉะนั้นพลาสติกก็เราไม่จำเป็นต้องใช้นะครับใช้ก็เท่าที่จำเป็นก็แล้วกันนะครับก็ขอร่วมรณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติกนะฮะสำหรับอสมทใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะครับก็ร่วมกันรณรงค์กันนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับ

0: ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
1: ครับคุณผู้ฟังครับโตโยต้าขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่จะไม่ไฮลักซ์เป็นกระบะอันดับหนึ่งของคนไทยเสมอมาครับวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้าโตโยต้าซึ่งไฮลักซ์วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นนอกจากนี้เรายังห่วงใยและก็พร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนครับด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรอง PM 2.5 ฟรีนะฮะบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการพร้อมรับของที่ระลึกไฮลักซ์รีเจนและสิทธิพิเศษมากมายเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางครับคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วครับรีบมาเป็นเจ้าของไฮลักซ์ได้ที่โชว์รูมโตโยต้า

0: ั่วประเทศกับโปรโมชั่นไฮลักกระบะมหาชนยืน1คู่คนไทยครับ
1: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักรับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท

นะครับเป็นประจำนะจันทร์ถึงศุกร์กับดีเจจิราจิรวัฒน์นะก็ติดตามได้นะฮะยินดีต้อนรับนะครับแต่ว่าตอนนี้ได้เวลาฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยแล้วล่ะนะฮะกลับมาใหม่นะฮะสำหรับช่วงบ่ายก็14:00 น.ถึง15:00 น.กับเพลงลูกทุ่งตรงนี้กับดีเจจิราจิรวัฒน์สวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 15:00 นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: เอกนิติเผยมติครม.เห็นชอบไทยช่วยไทยพลัสวงเงินรวม 176,000 ล้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังร่วมกันแถลงมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันโดยแบ่งเป็น3เรื่องคือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางผ่านสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมที่จ่ายเดือนละ300บาทเพิ่มอีกเดือนละ700บาทรวมเป็นเดือนละ 1,000 บาทมาตรการที่ช่วยคนชั้นกลางคนทำงานมนุษย์เงินเดือนที่เจอค่าใช้จ่ายต้นทุนที่สูงขึ้นและเพื่อเป็นการต่อลมหายใจร้านค้ารายย่อยซึ่งทุกการใช้จ่ายไม่ได้ช่วยเฉพาะผู้ซื้อแต่เป็นการช่วยร้านค้ารายเล็กสำหรับแนวทางการลงทะเบียนจะเหมือนเดิมกับรอบที่ผ่านมาในส่วนของผู้ที่เคยลงทะเบียนจะมีการกดยืนยันอีกครั้งซึ่งระบบจะตอบรับทันทีในขณะที่คนใหม่จะต้องลงทะเบียนตามขั้นตอนโดยต้องรอ3วันเพื่อนำข้อมูลใหม่ไปตรวจสอบกับกรมการปกครองโดย13ล้าน2แสนคนแรกเป็นกลุ่มที่มาจากกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มนี้จะได้รับเงินเพิ่มจากที่เคยได้300บาทเพิ่มอีก700บาทตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569ซึ่งจะมีเงิน 1,000 บาทในการจับจ่ายใช้สอยในแต่ละเดือนเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านธงฟ้าส่วนกลุ่มที่2ประชาชนทั่วไปรัฐบาลช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในโครงการ 60-40 โดยจะได้เงินคนละ 1,000 บาทเป็นจำนวนไม่เกิน30ล้านคนระยะเวลาในการใช้จ่าย4เดือนคือเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายนครม.ยกเลิกฟรีวีซ่า60วันกลับไปใช้เกณฑ์เดิมรอคณะกรรมการตรวจลงตราพิจารณาหลักเกณฑ์ใหม่ก่อนชงรัฐบาลนายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกฟรีวีซ่า60วัน90กว่าประเทศรวมถึงยกเลิกประเทศที่มี1มากกว่า1วีซ่าก็ยกเลิกเช่นเดียวกันโดยให้นำไปใช้หลักเกณฑ์เดิมส่วนขั้นตอนหลังจากนี้จะมีการแจ้งกับหน่วยงานต่างๆโดยนำไปใช้หลักเกณฑ์เดิมโดยมติดังกล่าวส่วนเกณฑ์เสนอใหม่นั้นคณะกรรมการนโยบายการตรวจลงตราจะมีการพิจารณาในรายประเทศอีกครั้งว่าประเทศใดเหมาะสมกับวีซ่าประเภทใดโดยคำนึงถึงเรื่องของความมั่นคงและเศรษฐกิจรอบด้านทั้งนี้ทุกประเทศที่ถูกยกเลิก60วันก็จะกลับไปใช้วีซ่าประเภทเดิมซึ่งส่วนใหญ่จะได้ประมาณ30วันครม.รับทราบสภาส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ.ร.ก.เงินกู้มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำคำชี้แจงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบกรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร133คนอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรคหนึ่งใช้สิทธิ์เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยแล้วนอกจากนี้ยังมอบหมายกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาสำนักงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะทำคำชี้แจงและเอกสารประกอบเรื่องดังกล่าวเป็นการด่วนแล้วจะส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำ

0: เทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: ตัวเองเย็นนี้ปอเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
5: เขาว่าเบิร์ตี้กินชาบูดีกว่า
4: เขาจะกินปิ้งย่าง
5: แต่เขาจะกินชาบู
4: ปิ้งย่าง
5: ชาบู
4: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตี้ไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
7: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
9: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
10: คุณรู้หรือไม่ทุกครั้งที่เผาป่ากี่หมื่นกี่แสนชีวิตของสัตว์ป่าที่ต้องตายหรือบาดเจ็บท่ามกลางกองเพลิงพื้นป่าระบบนิเวศทางธรรมชาติแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารต้องถูกทำลายหมอกและฝุ่นควันจากการเผาก่อให้เกิดมลพิษส่งผลเสียต่อสุขภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวลดละเลิกการเผาทุกชนิดคืนชีวิตคืนอากาศบริสุทธิ์MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
11: MCOT Radio Network อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz

เอาละค่ะทักทายกันนะคะบ่าย3โมงกับอีก13นาทีได้เวลาแล้วนะคะ M ขอสกล Variety กับ DJ ยุคฤศราที่อสมท FM 107 MHz สกลนครนะคะเป็นช่วงเวลาดีๆที่จะเจอกันนะคะก็ติดตามกันได้ทุกช่วง DJ ของอสมท107สกลนครได้เลยเนาะนะคะตั้งแต่ภาคเช้าคุณจิราจิวรวัฒน์นะคะมาจนถึงรอบสายๆก็จะเป็นคุณวิษณุแล้วก็รอบบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงก็จะมีรายการของพี่เสายอแล้วก็มีคุณจิราอีกรอบหนึ่งบ่ายสองนะคะรายการข่าวสารนี่จะมีเที่ยงครึ่งนะคะถึงบ่ายโมงแล้วก็บ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งนะคะส่วนคุณจิราก็บ่ายสองโมงนะคะถึงบ่ายสามก่อนที่จะมาปิดท้ายประจำวันกับหน้าที่ของ DJ ยุคฤศรานะคะที่อสมท107สกลนครติดตามกันได้ค่ะทั้งวิทยุ FM 107อสมทสกลนครวิทยุออนไลน์ www.mcot.net แล้วก็

0: ผ่านทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดกันไหมหรือยังเอ่ยถ้ายังดาวน์โหลดได้เลยนะคะแล้วคุณจะไม่เงียบเหงานะคะได้ฟังข่าวสารทุกต้นชั่วโมงด้วยนะคะได้ฟังรายการดีๆที่คุณชื่นชอบนะคะฟังเสียงดีเจฟังเสียงเพลงเพราะๆกันไปกับเรานะคะพร้อมกับเรื่องราวดีๆมีอะไรข่าวสารอะไรมาฝากกันก็ติดตามกันได้โดยตลอดเลยนะคะส่วนใครที่อยากจะใช้สื่อโฆษณาทางวิทยุประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือว่ากิจการร้านค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเปิดตัวสินค้ามีโปรโมชั่นนะคะอะไรเนี่ยที่อยากจะบอกให้ผู้คนทั่วไปได้ยินได้ฟังนะคะเหมือนกับการบอกเล่าบอกต่อค่ะการที่เราฟังเนี่ยฟังมาจากรายการนะฟังมาจากดีเจคนนี้พูดนะก็จะเกิดการจดจำแล้วก็เกิดการบอกต่อๆกันไปเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะก็คือเสน่ห์ของวิทยุกระจายเสียงที่ยังคงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าสนใจใช้สื่อโฆษณาทางวิทยุก็สอบถามในรายการได้เลยเนาะ042-747-489 inbox ทางเพจอสมทสกลนคร inbox ทางเพจดีเจยุคกุลิศราเข้ามาโดยตรงได้เลยนะคะ
1: MCOT Relax Station
0: ฟังเพลงกันต่อนะคะ

0: MCOM Relax Station
1: ช่วงนี้ก็มีแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะก็จะมีผลกระทบในช่วงวันที่19ถึง21พฤษภาคมนี้นะคะเพราะช่วงนี้ก็ต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะวันที่19พฤษภาคมวันนี้ก็พื้นที่ที่จะต้องระวังก็จะมีจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์และชัยภูมินะคะส่วนวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้20พฤษภาคมนะคะพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังก็จะมีทางจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครเลยหนองบัวลำภูนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์และมหาสารคามนะคะส่วนวันที่21พฤษภาคมนะคะพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะก็จะมีทางจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์และมหาสารคามเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอในช่วงที่ฝนตกหนักนะคะไม่ควรอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะเพื่อป้องกันแล้วก็ระมัดระวังความเสียหายต่อบ้านเรือนและผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ด้วยนะคะก็เป็นข้อมูลจากส่วนพยากรณ์อากาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนั่นเองนะคะ
0: MCOM Relax Station
1: คุณผู้ชมอยู่ในช่วงของ MCOT สกล Variety ตอนนี้ DJ ยุก็ไลฟ์สดนะคะทางช่อง TikTok อสมทสกลนครเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ฟังผ่านทางวิทยุ FM 107อสมทสกลนครตอน

นี้นะคะก็เข้ามารับชมทักทายพูดคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าจะแนะนำเพลงก็เข้ามาทักทายพูดคุยกันในช่วงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ

0: และสาย2ไม่เป็นรองใครเตรียมเพลงไว้แล้วก็เตรียมกดเบอร์โทรนี้ไว้ก่อนนะคะ042747489เดี๋ยวช่วงหน้ามารับสายหน้าใหม่กันค่ะ
1: MCOT Radio Network 107 MHz
2: ศูนย์การค้าห้างศรีสกลมอพร้อมตลาด Expo ศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋ากิฟต์ช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชา Excellence Center เดชลิขิตเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
6: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
7: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่02-666-0008ย้ำอีกครั้ง02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
8: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
9: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งคือสาเหตุสำคัญของฝุ่น PM 2.5 ที่ทำลายปอดและสุขภาพของทุกคนการเผาผิดกฎหมายมีโทษทั้งปรับจับและจำคุกปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนหรือจำคุกตามความรุนแรงของความเสียหายหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำลายโลกเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
10: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: MCOT Radio Networkพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อในการ การเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network

0: พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
1: Mcord Radio Network อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

เอาละค่ะกลับมาในเบรกที่สองนะคะเอ็มขอสกุลบรายตี้กับดีเจยุกฤศราเนาะชั่วโมงแรกอยู่ด้วยกันเพลงนี้ก็ถูกแนะนำมาจากทางไลฟ์สดช่อง TikTok นะคะน้องปอนเนาะก็ขอเพลงนี้ไว้เพลงนี้ชื่อเพลงว่านอนนี่นะคะนอนนี่ก็จะมีแบบในเนื้อหาของเพลงก็จะมีภาษาอังกฤษปนด้วยนี่ก็จะเป็นเพลงของเจนใหม่ๆนะคะที่ให้ที่ฟังกันด้วยก็ขอบคุณนะคะสำหรับเพลงที่แนะนำกันมาเดี๋ยวเตรียมตัวด้วยนะคะสำหรับสายที่จะโทรเข้ามาหน้าไมค์ในช่วงของเพลงพิเศษถึงคนพิเศษสายแรกของไม่ซ้ำกันนะคะในแต่ละวันนะคะก็ถ้าเกิดใครที่ฟังอยู่เตรียมตัวนะคะคุณอาจจะไม่เคยโทรเข้ามาเลยแต่วันนี้อยากจะโทรเข้ามาก็เตรียมตัวบางคนก็อาจจะเคยโทรแล้วแต่วันนี้ขอโทรหน่อยนะก็เตรียมตัวเหมือนกันนะคะที่0427474899อีกสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ก่อนไปรับสายหน้าไมค์ฝากด้วยเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนแล้วนะคะยุงก็จะชุมเป็นพิเศษใครที่โดนยุงกัดอาจจะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียได้ซึ่งถ้าเกิดว่าลูกหลานเราหรือพ่อแม่เราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้รวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินและเวลาแต่จะดีกว่าไหมถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเป็นเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักนะคะ

0: สมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกได้ว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวนะคะและใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะบอกเลยว่าคุณโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าเกิดโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Backlight1ชิ้นในราคา690บาทและเครื่องช่วยจูงไฟฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องในราคา690บาทรวมทั้งสิ้น 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายค่ะคุณจ่ายแค่เพียง990บาทย้ำว่าจ่ายแค่เพียง990บาทเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นโทรได้เลยที่026660008นะคะย้ำนะคะ026660008008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่ทันทีนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็โทรได้เลยนะคะ026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นนะคะเอาล่ะได้เวลาแล้วสำหรับสายหน้าใหม่ตอนนี้นะคะกดเบอร์ไว้หรือยังเอ่ยนะคะแล้วค่อยกดโทรออกนะคะกดเบอร์ไว้ก่อนนะคะ042-747-489ได้ยินเสียงจิงเกิลขึ้นปุ๊บกดโทรออกได้เลยนะคะพร้อมแล้วมาเลยค่ะ
1: Your Song เพลงพิเศษถึงคนพิเศษ
0: สายนี้ไวมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: คร
0: ับ สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: คุณอะไรคะ
2: พงพันธ์ครับ
0: คุณพงพันธ์นะคะสวัสดีคุณพงพันธ์ค่ะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ฟังอยู่ที่ไหนนะ
2: เพลงอยู่ในเมืองครับ
0: ตัวเมืองวันนี้ขอเพลง
2: หัวใจเดียวกันของพี่เสือ
0: หัวใจเดียวกันของเสือธนพลนะคะอยากจะฝากเพลงให้กับใครไหม
2: ให้ทุกคนครับ
0: ให้ทุกคนที่ฟังนะคะคุณพงพันธ์เลิกงานหรือว่ายังทำงานอยู่ใช่ไหมคะหรือว่ายังไง
2: อ๋อเลิกงานแล้วครับ
0: เลิกงานแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวฟังเพลงนี้พร้อมๆกันฟังกับทุกคนด้วยนะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงพิเศษถึงคนพิเศษนะคะเพลงนี้ก็ความหมายดีๆจากเสือธนพลอินทริศกับคุณสายแรกเพลงพิเศษถึงคนพิเศษด้วยนะคะ

0: ์ซองเพลงพิเศษถึงคนพิเศษ
1: จบลงไปนะคะเพลงพิเศษถึงคนพิเศษนะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับเพลงหัวใจเดียวกันที่ขอไว้นะคะส่วนช่วงนี้เตรียมตัวนะคะสำหรับสายที่2นะคะเพลงจากสายที่2เนี่ยนะคะจะถูกเปิดเพลงเป็นเพลงแรกในช่วง4โมงเย็นนะคะแล้วก็ขอเป็นแนวเพลงสตริงฮิตในยุค90นะคะเพลงไหนที่คุณคิดถึงนะคะในยุค90บอกมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้โทรเข้ามาก่อนเตรียมเบอร์ไว้หรือยังคะเบอร์โทรนะคะ042747489นะคะในช่วงของสาย2ไม่เป็นรองใครรอแป๊บนึงนะคะ
2: สายที่2รอก่อนนะ
1: ให้เตรียมพร้อมสำหรับสายนี้นะคะสาย2ไม่เป็นรองใคร042747489มาได้เลยค่ะ
2: สาย2ไม่เป็นรองใคร
1: มาได้เลยค่ะสำหรับสายที่2นะคะจะฟังทาง FM 107ฟังทางวิทยุออนไลน์ฟังผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect หรือดูทางไลฟ์สดก็โทรได้ขอให้โทรติดเท่านั้นเองนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะยายหมูมาอีกแล้วค่ะสายหนึ่งไม่ทัน
1: คุณยายหมูอยากกดเป็นสายแรกใช่ไหมคะ
3: กดไม่ทันไม่เป็นไรค่ะ
1: ไม่เป็นไรสายสองก็ได้คุณยายหมูเป็นยังไงบ้างคะข้างบนภูพานฝนตกไหม
3: มันมาดังฮึ่มฮึ่ม
1: ฮึ่มฮึ่มมาแล้วเหรอทางภูพานมาแล้วเหรอคะฮึ่มฮึ่มมาแล้วเหรอ
3: เลยค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อตกหรือยังคะ
3: ยุบยิบอยู่ค่ะตอนนี้แต่มันยังมาไม่ถึงตอนนี้มันอยู่ภูพานยังไม่ถึงกกปะจิวกกโดบ้านยายหมู
1: บ้านยายหมูนี้อยู่เป็นบ้านกกปะซิวเหรอคะ
3: ค่ะถ้าปักหมุดมาก็ถ้าใหม่การหุบเขาสวนทิพย์ยายหมูวัดถ้ำยาวปักหมุดมาได้หมดเลยค่ะ
1: อ๋อถ้าปักวัดถ้ำยาวนี่คือ

0: คือโอเคเลยใช่ไหมคะ
1: ค่ะเพราะว่าอยู่ตรงข้ามทางขึ้น
0: เดี๋ยวนี้วัดถ้ำยาวเนี่ยทางขึ้นเป็นไงคะดีหรือยังคะคุณยายหมูคะ
1: อ๋อลาดปูนแล้วค่ะ
0: ค่ะก็คือการเดินทางขึ้นไปวัดถ้ำยาวนี่สะดวกอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่สะดวก
0: เผื่อใครอยากไป
1: ขึ้นบ่อยๆค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อคุณกระแตนะโอเคเพื่อนกันนั่นเองนะคะก็ขึ้นไปบ่อยนะคะก็ถ้าไว้ถ้ามีโอกาสก็คงจะได้ขึ้นไปแล้วก็คงได้มีโอกาสได้เจอกันนะคะคุณยายหมูขอบคุณมากๆเลยวันนี้โทรเข้ามาขอเพลงอะไรคะคุณยายหมูฮะ
1: น้ำผึ้งหรือยาพิษค่ะ
0: น้ำผึ้งหรือยาพิษนะคะจะถูกเปิด
1: มอบทุกเสียงทุกสายนะคะ
0: มอบทุก
1: สิทธิ์ดีเจยุนะคะ
0: อุ้ยขอบคุณ
1: ค่ะ
0: คิดถึงคิดถึงขอบคุณคุณยายหมูมากๆเลยนะคะยังแอบดูอยู่ไหมคะนี่ติ๊กต็อกค่ะ
1: แอบดูทุกคืนค่ะไม่ได้ชอบไปเพราะไม่มีเหรียญ
0: อุ้ยไม่มีเหรียญไม่มีเหรียญไม่เป็นไรมีใจก็พอ เข้ามาทักทายกันก็พอ คุณยายหมูไม่ต้องซีเรียสนะคะคือบางคนแบบว่าโอ้กลัวแบบไม่มีเหรียญส่งไม่เป็นไรนะคะ เข้ามาทักทายกันได้ขอบคุณคุณยายหมูนะคะ เดี๋ยวเพลงน้ำผึ้งหรือยาพิษจะเป็นเพลงแรก4 โมงเย็นค่ะคุณยายหมูขอบคุณนะคะสวัสดี
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ยังคงติดตามนะคะให้กำลังใจกันตลอดเป็นคุณยายหมูเนี่ยก็เป็นแฟนรายการก็เหมือนหลายๆท่านเนี่ยแหละค่ะเพียงแต่ว่าหลายๆท่านอาจจะไม่ค่อยได้โทรมาก็เลยไม่ได้ค่อยทักทายจนคุ้นเคยอะค่ะคือคุณยายหมูโทรมาแล้วเราก็คุ้นเคยแล้วก็คุณยายหมูติดตามดีเจยุทางช่อง TikTok ด้วยนะคะก็คือติดตามให้กำลังใจกันอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็น่าจะเป็นเหมือนหลายๆคนที่เห็นดีเจยุนั่งไลฟ์สดอยู่ทั้งช่อง TikTok อะไรประมาณนี้นะคะนะคะคุณยายหมูบอกว่าอุ้ยก็เห็นอยู่แต่ไม่กล้าเข้ามาไม่มีเหรียญไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าบางคนบอกว่าบางคนก็อยากเข้ามาทักทายแต่ก็แอบคิดว่าตัวเองเนี่ยอาจจะไม่มีเหรียญส่งหรืออะไรไม่ต้องคิดอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเวลาเราเห็นใครเข้ามาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเอ้ยคนนี้เขาเข้ามาให้กำลังใจเราแต่อาจจะไม่ได้มีเหรียญส่งแต่เข้ามาแบบทักทายดีเจยุก็ดีใจแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะเดี๋ยวน้ำผึ้งหรือยาพิษจะเป็นเพลงแรก4 โมงเย็นนะคะ

เอาละค่ะช่วงท้ายชั่วโมงแล้วนะคะช่วงนี้ก็อยากจะฝากคุณผู้ฟังด้วยนะบางทีบางคนก็กลุ้มใจเรื่องของการล้างคราบที่ฝังแน่นล้างยากอะค่ะบางทีใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดแล้วก็ยังต้องลากสายไฟวุ่นวายเสียเวลาด้วยวันนี้ก็ขอแนะนำเลยกับอัลต้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบเลยนะคะและพิเศษสุดค่ะมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากนะคะไม่ว่าจะเป็นโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะค่ะตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดแล้วก็ยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบนะคะในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้นะคะรับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทค่ะรวมทั้งสิ้น 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายแค่เพียง999บาทเท่านั้นนะคะแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมเลยนะคะรีบโทรได้เลยค่ะตอนนี้นะคะที่026660008 026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดค่ะอัลต้าโพไซดอน90บาร์แรงจบครบในเครื่องเดียวนะคะอ่ะเดี๋ยวเพลงแรกในช่วง4โมงเย็นนะคะจะเป็นเพลงน้ำผึ้งหรือยาพิษที่คุณยายหมูขอไว้นะคะหลังข่าวต้นชั่วโมงค่ะ16 นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกลับมาเจอกันใหม่ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 16:00 นคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกอนุทินสั่งการครม.เศรษฐกิจรับข้อเสนอเอกชนไปขับเคลื่อนรายงานผล

0: เป็นระยะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงแผนการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีว่าจากที่รัฐบาลได้จัดงานผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการจาก10อุตสาหกรรมได้เสนอความคิดเห็นต่างๆนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการรับฟังเสียงจากผู้ประกอบการไม่ได้เพื่อนักธุรกิจแต่หากภาคธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อและเติบโตได้จะนำไปสู่การจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชนทุกภาคส่วนในระบบก็จะได้ประโยชน์จากการขับเคลื่อนของภาคธุรกิจที่จับมือกับรัฐบาลดังนั้นจากข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดกรอบติดตามได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามข้อเสนออย่างไรภายใน30วัน60วันหรือ90วันผ่านกลไกคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและการประชุมร่วมกรอพร้อมเน้นย้ำให้ดำเนินการ4ด้านคือโครงสร้างพื้นฐานน้ำและพลังงานสะอาดด้านการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับ AI และดิจิทัลด้านการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ด้านการลดอุปสรรคการอนุญาตรวมถึงการใช้ที่ดินของรัฐให้เกิดประโยชน์มอบหมายให้สำนักงานกพร.กระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการส่วนการปราบปรามทุจริตนายกรัฐมนตรีมอบหมายในประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีไปประสานงานกับสำนักงานปปช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ยืนยันในเวทีพูดคุยว่าเป็นนโยบายหลักและผลงานในการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์ได้มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากสีหศักดิ์พร้อมพลโทอดุลคุยงานความมั่นคงเลื่อนลงจังหวัดชายแดนติดภารกิจเร่งด่วนนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางลงจากตึกบัญชาการ1หลังการประชุมครม.พร้อมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและกล่าวถึงกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเลื่อนออกไปก่อนสาเหตุที่เลื่อนออกจากวันนี้เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วนจากเดิมที่จะลงไปดูการทำงานของสอปตว่าเป็นอย่างไรเพื่อจะให้เกิดการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆพร้อมทั้งยอมรับว่าได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงกลาโหมซึ่งตามนโยบายต้องการให้เกิดสันติสุขในพื้นที่แต่สิ่งสำคัญอยากให้มีการบูรณาการการทำงานซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนายเสียศักดิ์ยังระบุว่าขณะนี้ฝ่ายกัมพูชารับทราบแล้วว่าไทยมีการยกเลิก MOU 2544และจะมีการพูดคุยภายใต้กฎหมาย UNCLOS หรืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ. 1982ว่าจะเดินหน้ากันอย่างไรพร้อมทั้งยอมรับว่าในเร็วๆนี้จะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีในการแต่งตั้งคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC ภายหลังจากที่ได้พลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.มาเป็นประธานตราดเร่งจับปลาหมอคางดำหลังพบหลายร้อยตัวในพื้นที่บ้านแหลมกลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดรายงานว่านางสาวหฤทัยเห่งประถมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดนำพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดตราดผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในพื้นที่หมู่2บ้านแหลมกลัดตำบลแหลมกลัดอำเภอเมืองตราดเพื่อจับปลาหมอคางดำที่แพร่กระจายอยู่ในแหล่งน้ำของชุมชนโดยเบื้องต้นคาดว่ามีจำนวนหลายร้อยตัวรายงานพบปลาหมอคางดำในจังหวัดตราดทำให้เกิดความกังวลถึงผลกระทบของสัตว์น้ำต่างถิ่นที่อาจจะถูกรุกรานและอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสัตว์น้ำท้องถิ่นก่อนหน้านี้ในพื้นที่จังหวัดตราดเคยมีประวัติการพบปลาหมอคางดำหลุดรอดเข้ามาแหล่งน้ำธรรมชาติบ้างแล้วแต่ในขณะนั้นยังไม่พบการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างจนกระทั่งล่าสุดทางอบต.แหลมกลัดได้รับแจ้งจากชาวบ้านและระดมกำลังเข้าไปจับปลาที่พบรวมกันอยู่จำนวนหลายร้อยตัวในพื้นที่ดังกล่าวทั้งนี้จากฐานข้อมูลติดตามสถานการณ์ของกรมประมงล่าสุดเมื่อวันที่23เมษายน2569ได้จำแนกพื้นที่ระบาดในประเทศไทยออกเป็นระดับต่างๆดังนี้พื้นที่ระบาดชุกชุมมาก9จังหวัดได้แก่จันทบุรีฉะเชิงเทรานนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรสงครามนครปฐมราชบุรีสุราษฎร์ธานีและสงขลาพื้นที่ระบาดระดับปานกลาง8จังหวัดได้แก่ระยองชลบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและนครศรีธรรมราชพื้นที่เฝ้าระวังได้แก่ปราจีนบุรีพัทลุงและปัตตานี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0: คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: ศูนย์การค้าห้างสีสกลมอพร้อมตลาดเอ็กโปรศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋ากิฟต์ช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชาเอ็กซ์แลนซ์เซ็นเตอร์เดชลิขิตเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างสีสกลมอ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
5: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
6: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
7: M-Cord Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M-Cord Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว M-Cord Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง M-Cord Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ M-Cord Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
8: รู้หรือไม่ยุงลายตัวเล็กๆ เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกที่อันตรายถึงชีวิตได้มาช่วยกันป้องกันด้วยวิธีง่ายๆเก็บกวาดเติมปิดเก็บขยะรอบบ้านไม่ให้มีภาชนะขังน้ำกวาดล้างภาชนะที่มีน้ำขังเติมแซเบตลงในบ่อหรือโอ่งน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหยุดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายได้ก็หยุดโรคไข้เลือดออกได้เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมM-Cord Radio Go Green
9: M-Cord Radio Network
10: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

เอาละค่ะกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2นะคะเอ็มขอสกลวาไรตี้กับดีเจยุกุริศรานะคะที่สถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครตอนนี้ยังไลฟ์สดต่อเนื่องนะคะทางช่อง TikTok อสมทสกลนครนะคะมีเพลงที่แนะนำมาด้วยนะคะของพี่เบิร์ดธงชัยเดี๋ยวสักครู่เปิดให้ได้ฟังนะคะเพลงที่จบลงไปก็คืองานจากวงผู้หญิงนะคะชื่อเพลงว่าน้ำผึ้งหรือยาพิษเป็นเพลงที่คุณยายหมูนะคะโทรเข้ามาเป็นสายที่2เนี่ยเลือกไว้เพราะฉะนั้นสายที่2เพลงจะเอามาเปิดให้ฟังเป็นเพลงแรกในชั่วโมงนี้นั่นเองก็ติดตามฟังเพลงกันได้นะคะ8090ในชั่วโมงนี้ตลอดทั้งชั่วโมงและเดี๋ยววันนี้เราจะอัปเดตนะคะมีข้อมูลมาอัปเดตเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะที่จะมีเรื่องของการแจกเงินช่วยค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะคะก็จะมีดีเดย์เปิดลงทะเบียนเนี่ยในวันที่25พฤษภาคมนี้

จงลงไปนะคะเพลงนี้ที่ถูกขอไว้นะคะสบายสบายจากพี่เบิร์ดธงชัยนั่นเองทีนี้มาที่เรื่องของข่าวสารกันบ้างนะคะเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยนะคะช่วยค่าครองชีพพี่น้องประชาชน 4,000 บาทนะคะจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเนี่ย25พฤษภาคมนี้แล้วนะคะโดยในวันนี้ล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีมติเห็นชอบในมาตรการเยียวยาค่าครองชีพประชาชนนะคะภายใต้โครงการไทยช่วยไทย Plus โดยมีระยะเวลาโครงการ4เดือนนะคะก็เริ่มตั้งแต่1มิถุนายนนะคะ1มิถุนายนไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้นะคะ1มิถุนาถึง30กันยานะคะแป๊บนึงนะคะโอเคซึ่งจะแบ่งผู้ที่ได้รับประโยชน์ออกเป็น2กลุ่มหลักๆนะคะก็คือ1กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะอันเนี้ยถ้าใครอยู่กลุ่มนี้จะได้รับสิทธิ์อัตโนมัติเลยจำนวน 13.18 ล้านคนมีเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อเดือนนะคะรวม 4,000 บาทตลอดโครงการนะคะเดือนละ 1,000 บาทนะคะเงื่อน

ไขคือถ้าใครอยู่กลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ได้รับสิทธิ์ทันทีเพื่อซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้านะคะ2ก็คืออีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มประชาชนทั่วไปนะคะร่วมจ่าย

25ถึง29พฤษภาคมนี้เริ่มลงทะเบียน6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะคะ25ถึง29พฤษภานะนะคะคุณสมบัติของกลุ่มทั่วไปนะกลุ่มที่จะต้องลงทะเบียนเนี่ยนะคะก็จะต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปณวันลงทะเบียนมีบัตรประชาชนต้องไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งเฟส 1-5 และคนละครึ่ง plus นะคะในส่วนของร้านค้าสำหรับร้านเดิมก็สามารถกดยอมรับเงื่อนไขผ่านแอปได้เลยตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ส่วนร้านใหม่ร้านใหม่ที่จะเข้าที่จะลงทะเบียนนะคะร้านใหม่ก็เปิดลงทะเบียน25พฤษภาคมถึง31ธันวาคม69นะคะสำหรับระบบฟู้ดเดลิเวอรี่ผูกระบบได้ตั้งแต่10มิถุนายนถึง30กันยายน69นะคะนี่ก็เป็นเงื่อนไขนะคะที่แจ้งให้ได้ทราบกันกับโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะ

อนจากไมโครนั่นเองทุกวันนี้คุณผู้ฟังคะหลายคนออกจากบ้านแต่เช้าเลยแล้วก็กว่าจะกลับมาก็มืดค่ำแล้วนะคะบ้านบางหลังก็มีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่กันลำพังนะคะหรือไม่ก็มีแต่ลูกหลานตัวเล็กๆนะคะเราจะฝากบ้านไว้กับใครได้วันนี้ก็ขอแนะนำนะคะให้ทุกท่านรู้จักกับมิสเตอร์ CCTV นะคะ V360 รุ่น A80 Wi-Fi นะคะเป็นกล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างนะคะไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายเพราะกล้องรุ่นนี้เชื่อมกับมือถือได้เลยเพียงแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูบ้านได้จากที่ไหนก็ได้นะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ทำงานจะไปเดินตลาดไปเที่ยวก็เปิดดูได้นะคะแถมระดับความชัดสูงถึง4K และซูมได้สูงสุด5เท่าถ้าเป็นกลางคืนไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะตัวกล้องมีไฟอินฟราเรดเห็นแม้ในที่มืดไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนก็จับภาพได้หมดเลยนะคะมีระบบพูดคุยโต้ตอบได้ผ่านกล้องกับคนที่บ้านนะคะเหมือนคุยวิดีโอคอลจะถามลูกหลานจะส่องผู้สูงวัยก็ไม่มีสะดุดค่ะทั้งหมดนี้ทำงานง่ายๆผ่านมือถือนะคะแล้วยังไม่หมดนะคะเพราะว่าตัวกล้องก็ยังหมุนได้รอบบ้านหมุนซ้ายขวาได้มากถึง355องศาจะขึ้นลงก็75องศาไม่ต้องติดหลายตัวตัวเดียวก็ดูรอบบ้านได้แล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะยังตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือทันทีถ้ามีอะไรผิดปกติกล้องจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นมาทันทีเลยนะคะจะซื้อไว้ในบ้านก็สบายสบายจะติดนอกบ้านตัวเครื่องก็กันน้ำกันฝนระดับ IP66 นะคะตัวกล้องรองรับเมมได้ถึง128กิกบันทึกได้ยาวๆ30วันค่ะทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทเท่านั้นและโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อได้เลยที่021143990นะคะสินค้ามีค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: MCOT Radio Network 107 MHz
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมคคาสปอตไลท์โซลาร์เซลเป็นหลอดไฟโซลาร์เซลพลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมคคาสปอตไลท์โซลาร์เซล1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
2: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
3: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
5: ทำไรอ่ะ
6: ยิงยุงเฮ้ยช็อตยุง
5: โธ่ช็อตทีละตัวมันไม่หมดหรอกไปกำจัดที่จุดกำเนิดมันดีกว่า
7: ครับช่วงนี้น้ำท่วมน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงโดยเฉพาะยุงลายนำมาซึ่งไข้เลือดออกยุงก้นปล่องก็เป็นไข้มาลาเรียยุงลายเสือยุงรำคาญก็เป็นโรคเท้าช้างไข้สมองอักเสบช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายกันดีกว่าจัดการไม่ให้มีน้ำขังอ่างน้ำหรือบ่อน้ำควรใส่ทรายอเบตหรือเลี้ยงปลากินลูกน้ำทำแบบนี้จะช่วยลดประชากรยุงได้ที่สำคัญป้องกันบุตรหลานอย่าให้ยุงกัดกันนะครับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: MCOT Radio Network
7: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

ะคะก็เป็นเพลงที่เกี่ยวกับฟ้าฝนเนาะเพราะว่าเห็นพอเลิกเรียนทีไรช่วงเย็นเย็นเลิกเรียนเลิกงานฝนก็จะมาละเนี่ยข้างนอกก็เริ่มมืดแล้วนะคะไม่รู้ที่ไหนเป็นยังไงบ้างนะคะก็พิมพ์ทักทายพูดคุยได้นะคะตอนนี้ยังคงไลฟ์สดต่อเนื่องอยู่นะคะทางช่อง TikTok อสมทสกลนครแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงมีประกาศเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะคะแล้วก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันด้วยนะคะก็จะมีผลในช่วงวันที่19ถึง21พฤษภาคมนี้นะคะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศค่ะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนนะคะก็ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวค่ะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวด้วยนะคะก็เป็นประกาศนะจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

ค่ะพรุ่งนี้จะไปกับเธอนะคะงานจากโบสุนิตาลีติกุลนะคะตอนนี้มืดครึ้มนะคะฝนน่าจะตกในหลายที่และในส่วนของสกลนครเนาะนะคะใครที่กำลังเดินทางขับรถใช้รถใช้ถนนนะคะด้วยความระมัดระวังนะคะในทุกเส้นทางด้วยแล้วก็ใครที่ใช้เส้นทางผ่านทางนี้ค่ะทางเส้นที่จะผ่านอสมทสกลนครเนาะคนที่ลงมาจากภูพานแล้วก็จะใช้เส้นทางลัดเพื่อที่จะออกไปที่ถนนสกลอุดรนะคะจะไปอุดรน่ะเข้ามาตรงสามแยกนะคะอสมทเลี้ยวซ้ายมาก็จะเริ่มขยายการจราจรนะคะขยายผิวจราจรทั้งสองฝั่งเลยนะคะก็จะขับยากแล้วยิ่งตอนคืนขับยากด้วยนะคะแล้วระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็มันจะมีก่อนถึงหน้าสถานีวิทยุสมทจะมีทางเบี่ยงลงมานะคะค่อยๆขับด้วยกันแล้วกันเนาะระมัดระวังนะคะตอนกลางคืนเนี่ยมีแสงไฟอ่ะแต่ว่าแสงไฟอาจจะน้อยหน่อยแต่ก็ยังไงฝากทุกคนใช้เส้นทางนี้ค่ะเส้นที่กำลังทำถนนอยู่เนี่ยนะคะผ่านหน้าอสมทเนี่ยค่ะระมัดระวังด้วยนะคะทุกๆเส้นทางเช่นเดียวกันเนาะนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นถนนดีเลยนะคะถนนทางตรงเนี่ยอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นบ่อยถ้าเกิดความประมาทเพียงนิดเดียวนะคะอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ระมัดระวังกันด้วยก็แล้วกันนะคะช่วงนี้นะคะก็ฝากเรื่องของการรับมือสิ่งกีดขวางสิ่งของที่ขวางทางนะคะเป็นข้อมูลจากขับขี่ปลอดภัยบาย DLT ค่ะถ้าเกิดใครขับรถไปเนี่ยแล้วเจอของหล่นกลางถนนอย่าเพิ่งตกใจนะคะวิธีการรับมือให้ปลอดภัยทั้งคนแล้วก็รถนะคะก็คือต้องตั้งสติแหละอย่างแรกเลยนะคะอย่าเบรกจนล้อล็อกนะคะรถที่มี ABS กดเบรกต่อเนื่องและค้างไว้เพื่อควบคุมทิศทางรถที่ไม่มีระบบ ABS ให้แตะเบรกซ้ำๆเพื่อชะลอความเร็วนะคะแล้วก็เลี่ยงการขับคล่อมวัตถุนะคะอย่าไปขับคล่อมวัตถุนะคะควรหลีกเลี่ยงการขับคล่อมสิ่งของเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับช่วงล่างของรถยนต์ของเราได้แล้วก็อาจจะต้องเบี่ยงพอเราชะลอรถแล้วใช่ไหมคะเราอาจจะต้องเบี่ยงหลบสิ่งกีดขวางอย่างถูกวิธีแต่การเบี่ยงนี่ก็ต้องดูรอบๆด้านเลยทีเดียวนะคะให้เกิดความปลอดภัยเนาะนะคะด้วยการเวลาเราจะเบี่ยงหลบสิ่งกีดขวางก็คือต้องเปิดไฟเลี้ยวเช็คกระจกข้างให้ชัวร์ก่อนคือมองด้านหลังด้วยนะคะมองด้านหลังมองด้านข้างให้ชัวร์แล้วก็ค่อยเบี่ยงออกเลนข้างๆอย่างระมัดระวังนะคะแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยเช็คสภาพรถทันทีหลังขับผ่านนะคะอาจจะหาที่ปลอดภัยจอดรถเพื่อตรวจสอบจุดต่างๆอาจจะเป็นคราบน้ำมันหรือว่าความผิดปกติของช่วงล่างยางรถหรืออาจจะต้องฟังเสียงที่ผิดปกติขณะขับค่ะสิ่งสำคัญหากพบความเสียหายก็ควรรีบนำรถเข้าศูนย์บริการทันทีนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆที่นำมาฝากกันเนาะกับขอบคุณข้อมูลจากเพจขับขี่ปลอดภัยบาย DLT ด้วยนะคะในช่วงท้ายชั่วโมงตรงนี้ฝากนะคะเรื่องของใครที่มักจะปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะคะแม้ว่าจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ได้ช่วยเลยค่ะแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่านะคะเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์ค่ะเหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากค่ะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มล.ผสมน้ํา200ถึง500ลิตรนะคะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่ตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อดินเน่า2ขวดค่ะก็จะแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้ให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะคะที่021143990ค่ะ021143990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

ขณะนี้เวลา 17:00 นคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไ
1: ทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสิริพงษ์เผยยอดเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละกว่า2ล้านแจงใบอนุญาตพนักงานขับรถไฟจะไม่นำมาพิจารณาโทษนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงการดำเนินการตรวจสอบคดีรถไฟชนรถประจำทางว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมนายกรัฐมนตรีได้ขอให้เร่งดำเนินการสอบสวนและชี้แจงให้ประชาชนสิ้นข้อสงสัยเนื่องจากในแต่ละวันจะมีหลักฐานพยานใหม่ๆรวมถึงคำถามจากสังคมเข้ามาเรื่อยๆทางกระทรวงจึงต้องเร่งตอบคำถามให้ได้ว่าพนักงานขับรถไฟอยู่ในห้องขับหรือไม่รวมถึงการที่คนขับเสพยาเสพติดเกิดจากความบกพร่องของส่วนใดนายกรัฐมนตรีขอให้ดำเนินการตรวจสอบให้ครบถ้วนโดยในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยมีการตั้ง

0: กรรมการสอบไปแล้วคาดว่าจะสรุปผลการสอบภายในวันนี้และจะรายงานผลไปยังกระทรวงได้ในวันพรุ่งนี้ในส่วนของเงินเยียวยาจำเป็นต้องได้รับมติจากคณะรัฐมนตรีใช่หรือไม่นายสิริพงษ์กล่าวว่าไม่ต้องผ่านการพิจารณาของครม.เนื่องจากเงินเยียวยาจะเป็นในส่วนของกระทรวงที่จะดำเนินการเองมีของขสมก.และการรถไฟที่จะนำเงินจากกองทุนต่างๆมารวมกันตอนนี้ตัวเลขคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 2,390,000 บาทสำหรับผู้เสียชีวิตส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้รับเงินเยียวยาสูงสุดอยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทสำหรับการที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟออกแถลงการโต้กลมรางเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถไฟนายศิริพงษ์ชี้แจงว่าการออกใบอนุญาตตามกฎหมายใหม่เพิ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อ27มีนาคมที่ผ่านมาและมีเวลา120วันในช่วงเปลี่ยนผ่านดังนั้นการสอบสวนคดีนี้จะไม่นำเรื่องของใบอนุญาตที่ออกจากกลมรางมามีส่วนในการพิจารณาโทษผู้บัญชาการทหารสูงสุดเปิดใจหลังนั่ง F-16 สัมผัสงานจริงนักรบทางอากาศลั่นมั่นใจศักยภาพทอ 1,000% ในการปกป้องน่านฟ้าไทยพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดเปิดเผยพลังร่วมทำการบินเครื่อง F-16 ว่าการขึ้นบินกับเครื่อง F-16 ทำให้รู้สึกและเข้าใจว่านักรบทางอากาศหรือนักบินไม่ได้ทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ง่ายถือเป็นการทำงานที่ยากลำบากเป็นอย่างยิ่งความพร้อมของผู้ที่ปฏิบัติการทางอากาศต้องมีความพร้อมทางร่างกายจิตใจความรู้ทักษะความชำนาญโดยเฉพาะเรื่องร่างกายนักบินและเครื่องบินให้ขึ้นไปทำงานบนอากาศแล้วยังต้องมีผู้ปฏิบัติงานในภาคพื้นคอยสนับสนุนทำให้อากาศยานพร้อมปฏิบัติงานโดยเฉพาะการควบคุมการแจ้งข้อมูลและการประสานงานได้ฟังวิทยุระหว่างการขึ้นบินทุกภาคส่วนทั้งหมู่บิน F-16 หมู่บิน T-50TSหน่วยงานจราจรทางอากาศล้วนทำงานประสานงานให้ข้อมูลเป็นระบบซึ่งหมายความว่ากองทัพอากาศไม่ได้มีเฉพาะนักบินแต่ต้องทำงานเป็นระบบทำงานอย่างมืออาชีพเมื่อถามถึงความมั่นใจต่อกองทัพอากาศในการปกป้องน่านฟ้าและอธิปไตยของไทยพลเอกอุกฤษกล่าวว่า 1,000% และถ้าได้สังเกตวิถีคิดและพัฒนาของกองทัพอากาศที่ไม่ได้หยุดแค่ปัจจุบันมีการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆนำมาใช้งานในกองทัพอากาศดังนั้นขอให้มั่นใจสำหรับตนแล้วให้ 1,000% ครม.ไม่ได้ฟันธงเรื่องซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกแค่รับทราบไม่ได้เป็นประเด็นหารือนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกว่าเป็นที่รับทราบแต่ไม่ได้เป็นประเด็นหารือกันในที่ประชุมครม.เป็นที่ทราบกันดีว่าการซื้อลิขสิทธิ์ครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงถ้าไม่ได้มีความจำเป็นหรือสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนี้เมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าหลังจากนี้จะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไปหรือไม่นางสาวริชดาต้องให้ทางกรมประชาสัมพันธ์ลองพิจารณาดูและคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นลองพิจารณาดูว่าจะทำอะไรต่อไปและจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือไม่แต่ถ้าไม่คุ้มค่าก็ไม่จำเป็นวันนี้ในที่ประชุมก็ไม่ได้มีท่าทีอะไร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: โลกของเรากำลังร้อนขึ้นปี2025อาจเป็นปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้งแต่เราทุกคนสามารถช่วยกันได้เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆรอบตัวปิดไฟเมื่อไม่ใช้ลดการใช้พลาสติกใช้ขนส่งสาธารณะปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวร่วมกันลดภาวะโลกร้อนเพื่อโลกที่ยั่งยืนเพื่ออนาคตของลูกหลานเราลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวคุณลดโลกร้อนเพื่อโลกที่ยั่งยืน MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
6: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาหยุดฝุ่นMCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
7: MCOT Radio Network
8: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489 Love Trainออนซอนลูกทุ่งมวลระเบ้อโดยดีเจยุกุลิศรา

คนในใจแมนไอบอวันนี้เริ่มต้นด้วยงานของไอแมนพิสิทธิ์พงษ์นั่นเอง5โมงเย็นกับอีก14นาทีนะคะกับบรรยากาศชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำด้านหน้าห้องส่งเนี่ยกับอีกหลายๆที่เนาะนะคะที่ฝนตกอยู่ในช่วงนี้นะคะขับขี่ด้วยความระมัดระวังทุกๆเส้นทางกันด้วยแล้วก็ดูแลสุขภาพในช่วงหน้าฝนกันด้วยนะคะชั่วโมงส่งท้ายกันแล้วนะคะ M Cut Second Variety กับ DJ ยุกุลิศราช่วงเพลงลูกทุ่งม่วนระเบ้อนะคะทางอสมท FM 107 MHz สกลนครนะคะก็ทักทายกันได้นะคะต่อเนื่องทางไลฟ์สดที่ช่อง TikTok อสมท สกลนครได้เลยค่ะ

0: มวนๆกับอีกหนึ่งเพลงนะคะอยากซีฮักได้เด้เฟิร์นกันยาวรัตน์นั่นเองค่ะในช่วงของลูกทุ่งม่วนระเบิดค่ะ
1: On Sunday มวนเดย์มวนหลาย
0: มีข้อมูลจากกรมบัญชีกลางนะคะแจ้งเตือนผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐระวังถูกสวมสิทธิ์จากรถเร่ขายสินค้าซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะก็มีพบว่ามีมิจฉาชีพบางรายค่ะตระเวนขายสินค้าราคาถูกแล้วยังไม่พอนะคะหลอกขอถ่ายบัตรประชาชนแล้วก็พินโค้ด6หลักเพื่อนำข้อมูลไปใช้ตัดวงเงินสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐโดยเจ้าของสิทธิไม่รู้ตัวโอ้อันนี้ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นระวังด้วยอย่าให้บัตรประชาชนอย่าบอกรหัสพิน6หลักแล้วก็อย่าหลงเชื่อรถเร่หรือร้านค้าที่ไม่น่าเชื่อถือนะคะหากพบว่าถูกสวมสิทธิ์ให้รีบเปลี่ยนพินโค้ดทันทีที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหรือติดต่อสาขาธนาคารกรุงไทยเพื่อยืนยันตัวตนใหม่นะคะยังไงใครที่เจอเคสในลักษณะนี้แจ้งร้องเรียนสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ได้เลยนะคะ1569หรือ call center กรมบัญชีกลาง022706400นะคะช่วยกันบอกต่อๆกันไปนะคะในเรื่องนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยค่ะ
1: On Sunday, Monday.

เสียงร้องของแอมชนทิชานะคะชื่อเพลงว่าเอิ้นเธอว่าความหักนั่นเองนะคะเดี๋ยวเบรกนี้นะคะให้ฟังเพลงนี้อีกหนึ่งเพลงไม่ได้เปิดนานแล้วด้วยนะคะเพลงนี้ฟ้ามืดบ่ดลจ้า

0: Park Radio Network 107 MHz
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่02-666-0008ย้ำอีกครั้ง02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
6: โอ้ยยุงกัดอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOTRadio Go Green
7: MCOT Radio Network คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม

0: กลับมาในเบรกสุดท้ายชั่วโมงส่งท้ายนะคะเอ็มขอสกลวาไรตี้กับดีเจยุคลิศราในช่วงของเพลงลูกทุ่งม่วนระเบ้อค่ะ
1: On Sunday มวนเดย์มวนหลาย
0: มีประกาศจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนครประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวนะคะเป็นกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินในวันพรุ่งนี้นะคะ20พฤษภาคมนะคะสาเหตุก็คือเป็นการย้ายแนวเสาแรงสูงงานขยายถนนกรมทางหลวงชนบทนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะ20พฤษภาคมเวลา 8:30 นถึง 17:00 นะคะพื้นที่สถานที่ที่จะได้รับผลกระทบในการงดจ่ายกระแสไฟฟ้านะคะก็คือจาก3แยกถนนสกลกาฬสินธุ์ก็คือ3แยกเข้าอสมทนี่แหละค่ะจนถึงก่อนโรงเรียนบ้านดงขุมข้าวนะคะแล้วก็บ้านดงขุมข้าวบางส่วนสถานีวิทยุอสมทและพื้นที่ใกล้เคียงสถานที่ดังกล่าวนะคะอันนี้แล้วก็ผู้ใช้ไฟจากบ้านดงขุมข้าวไปทางบ้านพังคว้างเช่นบ้านโนนสวรรค์บ้านดงสมบูรณ์บ้านดงยอและบ้านพังคว้างจะได้รับผลกระทบ2ช่วงเวลาก็คือ8:00 นถึง 8:30 นถึง 9:30 นแล้วก็อีกช่วงหนึ่งช่วงที่2 16:00 นถึง 17:00 นนะคะนี่ก็แจ้งมาก็คือผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเนื่องจากเป็นการย้ายแนวเสาแรงสูงงานขยายถนนกรมทางหลวงชนบทนะคะในวันพรุ่งนี้20พฤษภาคมค่ะ

0: on Sunday มวนเดย์มวนหลาย
1: ช่วงนี้มาถึงช่วงของเตือนภัยไซเบอร์นะคะขอเตือนภัยไซเบอร์วันนี้เป็นเรื่องเตือนว่าอย่าหลงกลแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาตินะคะในยุคที่โอกาสทางการเงินก็อยู่แค่ปลายนิ้วนะคะบางทีคลิกเดียวก็อาจจะเจอข้อเสนอลงทุนง่ายกำไรดีที่ใครๆก็อยากลองใช่ไหมคะแต่ท่ามกลางการลงทุนก็ยังมีอีกด้านที่ผู้คนมักจะมองข้ามกับดักที่เป็นเพียงคำชวนธรรมดาในโลกโซเชียลค่ะก็อาจจะเป็นการชักชวนให้เดินทางไปพบกับการถูกพาข้ามแดนกักขังแล้วก็ถูกบังคับให้ทำงานโดยไม่มีทางเลือกนะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะก้าวตามคำชวนเหล่านี้ให้คุณลองหยุดคิดให้ดีซะก่อนนะคะเพราะบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนบางคนตื่นเต้นว่าเอ้ยโอกาสมาแล้วหรือยังไงอะไรเงี้ยให้เอะใจก่อนนะคะอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความเสี่ยงที่ยากจะย้อนกลับมาได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องเอะใจนิดนึงแล้วก็ให้ทบทวนนะคะทบทวนก่อนหลงเชื่อนะคะในการที่บางคนอาจจะชวนลงทุนในโซเชียลนะคะหลอกล่อด้วยมุกที่ว่าลงทุนง่ายแล้วก็ได้กำไรดีนะคะแล้วเขาก็จะพยายามเชิญชวนให้ไปดูบริษัทที่อยู่ใกล้แนวชายแดนด้วยนะคะจากนั้นอาจจะโดนหลอกพาข้ามแดนกักขังแล้วก็บังคับทำงานจนกลายเป็นบัญชีม้าแก๊งสแกมเมอร์เพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะคะว่ามุกแบบนี้มักจะเป็นมุกของมิจฉาชีพโฆษณาชวนลงทุนในโซเชียลมีเดียว่าลงทุนง่ายได้กำไรสูงหลายเท่าตัวอันนี้ไม่มีอยู่จริงนะคะเพราะฉะนั้นไม่รีบไม่เชื่อแล้วก็ไม่เสี่ยงค่ะเพราะฉะนั้นเอะใจเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะก็นำเรื่องนี้มาเตือนกันไว้ขอบคุณข้อมูลนะคะที่มาข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วนะคะ

0: ด้วยนิ้งานจากนุกธนดล
1: น
0: ะคะของขวัญของอาย
1: อยากให้มันเป็นตัวแทนของอาย
0: ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะสำหรับการติดตามรับฟังนะคะตลอดทั้ง3ชั่วโมงในช่วงของ M คอนสกล Variety กับ DJ ยุกุลิศรานะคะขอบคุณทุกการติดตามทุกๆช่องทางด้วยแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาทักทายพูดคุยแล้วก็แนะนำเพลงนะคะผ่านช่อง TikTok อสมทสกลนครค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็ติดตามกันได้ใหม่ในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะคะสถานีวิทยุสมท107สกลนครเคียงข้างคุณเสมอค่ะส่งกำลังใจส่งเพลงเพราะๆให้กันเป็นประจำนะคะติดตามกันได้วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
1: ออมยุดากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์6 โมงเย็นถึง2 ทุ่มนะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
0: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6 โมงเย็นถึง2 ทุ่มMCOT News FM 100.5 กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
2: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวและยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก5 โมงเย็นวันอาทิตย์นะครับ
0: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์17:00 น.ถึง 18:00 น.เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
3: ผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์จากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนครับฝากคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราครับแน่นอนว่าไม่ตกข่าวใหญ่ข่าวร้อนที่มีในแต่ละวันแน่นอนครับพร้อมบทวิเคราะห์ที่จะมาพูดคุยกันทุกพุธวันจันทร์ถึงศุกร์อย่าลืมติดตามรับฟังกันนะครับ
0: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา8:00 น.ถึง 9:30 น. MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: อุ้มขจรกิจพ้นภัยค่ะเหตุการณ์ผ่านไปครึ่งวันอยากจะทราบไหมคะว่ามันมีเรื่องไหนที่เขาแชร์ที่เขาเล่ากันบ้างแล้วมีข่าวไหนที่มันเด็ดๆผลคล้ายกับการเล่าต่อบ้างเรามาเล่าเรามาเมาส์กันในรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดเจาะลึกกว่าที่เคยแล้วติดตามกันได้เลยในแชร์เล่าข่าวเด
0: ็
4: ด
0: เล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย2 ถึง 4 โมงเย็นทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
5: ก็พบกันเย็นวันอังคารนะครับวันนี้มีประชุมครม.มีผลการประชุมหลายเรื่องนะครับที่เป็นความคืบหน้าอย่างเรื่องไทยช่วยไทยพลัสก็สรุปว่าเดินหน้าแน่นอนแล้วนะครับผ่านครม.เรียบร้อยแล้วคุณเอกนิติก็บอกว่าจะใช้เม็ดเงินในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสนี่ก็170,000 กว่าล้านนะ1.75 แสนล้าน
6: ไม่ถึง200,000
5: ไม่ถึง200,000เพราะเดี๋ยวจะต้องแบ่งไปให้กระทรวงเกษตรเขา
6: ซื้อปุ๋ย
5: อะไรปุ๋ยคนละครึ่งอะไรกันโครงการปุ๋ยคนละครึ่งแต่ว่าก็ปุ๋ยคนละครึ่งก็ไม่ถึง10,000 ล้านนะครับเห็นว่าประมาณ 6-7 พันล้าน
6: ค่ะ
5: ก็ยังคงจะมีส่วนอื่นๆอีกเพราะว่ากู้ตุนเอาไว้เนี่ย2 แสนล้าน
6: เดินหน้าโดยที่ไม่รอศาลรัฐธรรมนูญถ
5: ู
6: กไหมคะ
5: ก็เดินหน้าไปโดยที่ไม่ต้องรอศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ยังไม่ผ่านยังไม่ได้ให้สภาอภิปรายแล้วก็ลงมติเห็นชอบด้วยนะครับ
6: ทำได้ใช่ไหมคะ
5: ก็เห็นคุณประกรณ์แล้วก็ท่านนายกคุณพลากรอะไรก็ยืนยันว่ากฎหมายมีผลสมบูรณ์แล้วประกาศในราชกิจจาแล้ว
6: โดยไม่ต้องให้สภาให้ความเห็นชอบ
5: ก็เขาก็บอกว่ากฎหมายมีผลโดยสมบูรณ์แล้วก็เดินหน้าไปได้แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยศาลรับฟ้องแล้ว ศาลก็ไม่ได้สั่งว่าให้ต้องชะลอการโครงการต่างๆที่จะดำเนินการไปก่อนนะก็ยืนยันว่าอย่างนั้น
6: ศาลสั่งให้ชี้แจงส่งเอกสารชี้แจงภายใน7วันแล้ววันนี้ก็มีการพูดในครม.เรื่องที่จะส่งเอกสารชี้แจงแล้วทีนี้มันสารรัฐมนตรีก็ไม่ได้มีความหมายอะไรใช่ไหมคะพี่ไพศาลเพราะว่าวันที่25ก็คือ20วันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยก็ต้องแย่งกันลงทะเบียนแล้วอะค่ะสารรัฐมนูญยังบอกให้ส่งเอกสารภายใน7วันอยู่เลยวันนี้มันตรงกับวันอังคารเขาลงทะเบียนกันวันจันทร์สารรัฐมนูญบอกให้ส่งเอกสารภายในวันอังคารส่งไปแล้วไม่ทำอะไรเขาได้อะ
5: ก็ส่งไปก็เดินคู่ขนานกันไปโครงการก็เดินไปแล้วก็
6: แต่เขาก็ลงทะเบียนแล้วเขาก็จะใช้เงินกันอยู่แล้ว
5: อ
6: ะ
5: รู้สึกมันจะมีตัวอย่างของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนะฮะว่าถ้าเป็นกรณีพ.ร.ก.อย่างเนี้ยถ้าหากว่ามีการดำเนินการไปแล้วถือว่าแล้วศาลตัดสินนะว่าพ.ร.ก.ขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วเนี่ยถือว่าไม่เป็นโมฆะไม่มีผลย้อนหลังเพียงแต่อะไรที่ยังไม่ดำเนินการเนี่ยก็ถือว่ายกเลิกไปไม่สามารถจะดำเนินการต่อได้ครับมันก็มีผลอย่างนั้นอันนี้ในทางกฎหมายนะครับแต่ว่าในทางการเมืองเนี่ยถ้าศาลเห็นถ้าศาลลงว่าพ.ร.ก.นี่ขัดรัฐธรรมนูญผมว่านายกก็ต้องลาออกในทางเพราะว่าถืออันนี้คือกฎหมายการเงินแล้วก็รัฐบาลถือว่าทำผิดพลาดในการออกกฎหมายการเงินเนี่ยโดยที่ขัดรัฐธรรมนูญหรือมันก็เท่ากับที่ถ้าสภาเขาเกิดตีตกขึ้นมานะอันนี้นายกต้องลาออกต้องแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองก็แสดงว่าท่านนายกท่านก็คงจะท่านก็คงจะคิดว่าความทุกข์ร้อนของประชาชนความมั่นคงทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆมีความจำเป็นเร่งด่วนเพราะนั้นอะไรจะเกิดก็ยอม
6: คำพูดสำคัญ
5: ก็ตีความอย่างนั้นได้อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็คือท่านก็คงมั่นใจว่า
6: ไปต่
5: ท่านคงได้ไปต่อครับ
6: คำพูดสำคัญอย่างหนึ่งของคุณเอกนิติก็คือการอนุมัติให้ใช้โครงการ60-40เนี่ยไม่เรียกว่าคนละครึ่งนะคะเรียกว่าโครงการ60-40เนี่ยที่จะให้ลงทะเบียนกันวันที่25ไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักในการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เป็นการช่วยเหลือคนที่ต้องเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อที่ขึ้นถึง 3% ใช่ไหมคะพี่ไพศาล
5: ครับ
6: อัตราเงินเฟ้อเราขึ้น 3% ก็คือพอมันแพงขึ้นคนที่เดือดร้อนคนที่ไม่มีทุนรอนคนที่ไม่มีเงินสำรองเน้นสำคัญที่สุดคือใครจะมาบอกว่าต้นเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยผิดวัตถุประสงค์ก็พูดถูกอะค่ะเพราะว่าเงินก้อนนี้คุณเองนิติว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักในการกระตุ้นแต่เป็นการช่วยเหลือในภาวะที่สินค้ามีราคาแพงค่ะ
5: ก็เป็นการให้สัมภาษณ์เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพ.ร.ก.
6: ค่ะ
5: นะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจประชาชนกำลังประสบวิกฤตอยู่ในเรื่องของค่าครองชีพก็เข้าไปดูแลเยียวยาช่วยเหลือก็เป็นไปให้สอดคล้องกับเรื่องวัตถุประสงค์ไปเพราะว่าถ้าไปพูดว่าเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้มันก็จะผิดวัตถุประสงค์โครงการในรายละเอียดเนี่ยนะครับคุณลวรนแสงสนิทประหลัดเนี่ยเป็นผู้ชี้แจงบอกว่าโครงการทั้งหมดเนี่ยจะช่วยเหลือประชาชนกว่า43ล้านคนในการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตเศรษฐกิจด้วยวงเงินช่วยเหลือสูงสุดเนี่ย 4,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ4เดือนระยะเวลาโครงการเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน69โดยประกอบด้วยนะครับ1กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.18 ล้านคนรับวงเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน ในวงเล็บรัฐสนับสนุน 100% เพิ่มจากเดิมที่ได้รับคือเพิ่มขึ้นมา700บาทต่อคนต่อเดือนเพราะปกติเขาจะได้300อยู่แล้วโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ได้สิทธิ์โดยอัตโนมัติเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าในวงเล็บกรณีมีวงเงินคงเหลือในเดือนใดจะไม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไปนะสิทธิประชาชนรัฐสวัสดิการเนี่ยก็ยังมีประกอบไปด้วยวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซถุงต้ม80บาทต่อคน

0: ต่อเดือนวงเงินรวมค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนมาตรการบรรเทาภาระค่าสาธารณูปโภคค่าไฟฟ้า315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนแล้วก็มีเบี้ยความพิการเพิ่มเติมจำนวน200บาทต่อเดือนให้แก่คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับบัตรอันนี้ก็จะรวมอยู่ใน 13.11 อะไรนะ18ใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ล้านคนนี้2ก็จะเป็นกลุ่มคนทั่วไปครับหรือสิทธิ60 40 30ล้านคนรัฐจะสนับสนุน 60% ประชาชนจ่าย 40% วงเงินจากรัฐก็คือ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนรวม 4,000 บาทตลอดโครงการอันนี้เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังค์ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคม69คุณสมบัตินี่ก็คือต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียนมีบัตรประจำตัวประชาชนไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐณวันที่18พฤษภาคม69ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการรัฐที่ผ่านมาโดยเฉพาะคนละครึ่งเฟส 1-5 และคนละครึ่ง plus นะส่วนร้านค้าที่จะใช้สิทธิ์ได้นะครับก็จะประกอบไปด้วยร้านค้าเข้าร่วมร้านอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปบริการขนส่งสาธารณะเช่นรถโดยสารประจำทางรถ3ล้อรถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นต้นแล้วก็มีร้านค้าเดิมกดยอมรับเงื่อนไข25พฤษภาคมถึง30กันยายน69ร้านค้าใหม่เริ่มลงทะเบียน25ถึง31กรกฎาคม69ทั้งร้านค้าเดิมและร้านค้าใหม่ผูกฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ย10มิถุนายนถึง30กันยายน69อันนี้เฉพาะเวลาตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะที่จะซื้อของในฟู้ดเดลิเวอรี่นะฮะก็จะยกเว้นไม่สามารถใช้กับบริการนวดสปาทำเล็บหรือทำผมได้การใช้จ่ายก็ช่วงเวลาใช้สิทธิ์นะฮะช่วงเวลาใช้สิทธิ์ช่วงเวลาใช้สิทธิ์ก็คือ6นาฬิกาถึง5ทุ่มนะตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มของทุกวันไม่เกินวันละ200บาทเดือนละพันแต่ให้ใช้ได้วันละไม่เกิน200บาทในส่วนที่รัฐสนับสนุนนะ200บาท
1: 200บาทเป็น 60%
0: 6เป็น 60% แล้วของเราก็เติมไป 40%
1: ค่ะ
0: นะฮะโดยใช้เนี่ยผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังก็คือใช้ผ่าน G Wallet เท่านั้นไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้กรณีมีวงเงินเหลือในเดือนใดจะไม่ทบสิทธิ์ในเดือนถัดไปเนี่ยสรุปคร่าวๆก็อย่างนี้นะครับก็ไม่แตกต่างจากที่เคยใช้กันมาครับก็เอาเป็นว่าเตรียมตัววันที่25ก็ไปกดลงทะเบียนกันสำหรับ30ล้านคนนะคิดว่าคงไม่ต้องแย่งฮะ
1: น่าจะได้ทุกคนมาหา
0: เพราะว่าสูงสุดที่เคยเปิดเนี่ยสูงสุดที่มาลงทะเบียนเรียกว่ารอแล้วรออีกเนี่ยมันก็ประมาณไม่เกิน29ล้านคน28ล้านคนกว่าอายุ18ปีขึ้นไปนะคนไทยนะ
1: ค่ะ
0: ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรทำนองเนี้ยที่เคยทำเนี่ยคนละครึ่งพัดเนี่ยสมัยลุงตู่เนี่ยทำเนี่ยลงทะเบียนสูงสุดเนี่ยได้ประมาณ28ล้านกว่าไม่ถึง29ล้านเพราะฉะนั้น30เนี่ยเชื่อว่าพอไม่มีปัญหายังไงก็ได้หมดทุกคนถ้าต้องการที่จะใช้สิทธิ์นะยกเว้นแต่ผู้ที่ไม่ประสงค์จะขอเข้าร่วมโครงการ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: โอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Pod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีแล้วครับมาคุยต่อครับคุณอันครับ
1: ค่ะนอกจากเรื่องต้องเรียกว่าเป็นโครงการช่วยเหลือนะคะ60-40แล้วเนี่ยเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราก็ทวงถามมาหลายรอบนะคะปัญหาคนต่างด้าวที่เข้ามาประกอบอาชีพผิดกฎหมายโดยอาศัยช่องว่างก็คือฟรีวีซ่าแล้วก็อยู่ประเทศใดไทยได้ถึง90 วันขนาดสมาคมท่องเที่ยวที่เขาก็มีรายได้เพิ่มจากการที่มีคนเข้ามาท่องเที่ยวเขายังรับไม่ได้แล้วก็บอกปกติแล้วคนมีงานมีการทำอ่ะเขาไม่อยู่กันเกิน20 วันหรอกโดยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณนั้นแหละ30 วันนี้ก็เหลือแหล่แล้วสุดท้ายวันนี้ก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือมติครม.ค่ะยกเลิกฟรีวีซ่า90 วันให้กลับไปใช้กฎระเบียบเดิมก็คือประเทศไหนก็ประเทศนั้นเลิกเลย60 วันนะคะฟรีวีซ่า60 วันคนแถลงวันนี้คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลค่ะบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรียกเลิกฟรีวีซ่า60วันสำหรับ90ประเทศนะคะตอนที่เราให้เราให้90ประเทศเลย
0: ครับ
1: รวมถึงยกเลิกอีกบางประเทศที่มีวีซ่ามากกว่า1 วีซ่าก็ยกเลิกเช่นเดียวกันค่ะกลับไปใช้หลักการเดิมเลยการที่เราให้60วันกับ90ประเทศเราเริ่มต้นเมื่อสมัยคุณเศรษฐาทวีสินนะคะเราเพิ่งเริ่มเมื่อตอนหลังเลือกตั้งปี66นี่เองค่ะ
0: ครับ
1: ก่อนหน้านั้นในสมัยบิ๊กตู่เนี่ยทางความสภามั่นคงทางฝ่ายความมั่นคงเนี่ยไม่อนุญาตเลยตอนนั้นเราก็มีปัญหาหลังโควิดนักท่องเที่ยวหายปุ๊บใครก็อยากได้นักท่องเที่ยวเพิ่มแต่ฝ่ายความมั่นคงบอกเป็นไม่ควรอย่างยิ่ง ประเทศที่มีพลเมืองเป็นพันล้านคนสามารถจะทะลุทะลวงเข้าประเทศไทยได้เจ๊งแน่เราเพิ่งแก้กันเมื่อตอนปี66ตอนนี้บันทึกไว้เลยค่ะ3ปีหลังจากนั้นปี69กลับไปแล้วนะคะขั้นตอนจากนี้ก็มีการแจ้งกับหน่วยงานต่างๆต่อมตินี้แล้วทุกประเทศที่ถูกยกเลิก60วันจะกลับไปใช้วีซ่าเดิมซึ่งส่วนใหญ่จะได้ประมาณ30วันค่ะสำหรับเกณฑ์การปรับปรุงวีซ่าใหม่คณะกรรมการนโยบายการตรวจลงตราจะมีการพิจารณาในรายประเทศอีกครั้งหนึ่งว่าประเทศใดเหมาะสมกับวีซ่าประเภทไหนโดยจะคำนึงถึงเรื่องของความมั่นคงและเศรษฐกิจในรอบด้านด้วยทีนี้ก็ตามลุ้นต่อนะคะประเทศที่เราคิดว่ามีปัญหาเนี่ยอย่างเช่นระบอบเกาะพะงันถูกยึดโดยอิสราเอลจากนี้ไปกลับไปจับตาดูค่ะว่าอิสราเอลเนี่ยจะอยู่ในประเทศที่ได้วีซ่าประเภทไหน
0: จีน
1: เราต้องการนักท่องเที่ยวจากจีนแต่ก็เช่นเดียวกันนักศึกษานักท่องเที่ยวจากจีนก็อาศัยเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยดาดเดือนไปหมดวีซ่าประเภทนักศึกษาของเด็กจีนที่เข้ามามาลงเรียนคอร์สภาษาไทยขอให้ได้ลงเรียนและให้ได้วีซ่านักศึกษาเหอะหลังจากนั้นก็ทำธุรกิจในประเทศไทยจริงอยู่ว่ายกเลิกฟรีวีซ่า60วันแต่สิ่งที่ต้องตามไปดูก็คือแล้วจุดอ่อนเด็กจีนที่อ้างว่ามาลงเรียนภาษาไทยและใช้ช่องว่างที่ทำธุรกิจคุณจะทำยังไงวีซ่านักเรียนจีนคุณจะให้เฉพาะมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ
0: เป็นในนี้เขาบอกว่าอะไรรวม
1: จริงจังหรือเปล่าย
0: กเลิกประเทศที่มีมากกว่า1 วีซ่าด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็หมายถึงว่าถ้ามีวีซ่าอะไรแบบมาเป็นนักเรียน
1: วีซ่าอะไรต่อมีอะไร
0: กลับมาแบบ
1: กลับมา
0: เ
1: ข้าใจว่าอย่างนี้ค่ะพี่ไพศาลจากนี้ถึงเรียนว่าจะต้องมาดูรายละเอียดเช่นจากนี้ไปเราจะต้องตามดูที่อิสราเอลถูกไหมคะอิสราเอลมีปัญหามากเข้ามายึดปายเข้ามายึดพังันยึดภูเก็ตหรือใหม่อยากดูเหมือนกันว่าอิสราเอลเขาใช้กี่วันค่ะ
0: มันจะเป็นเรื่องของการ
1: แต่ละประเทศ
0: แต่ละประเทศไปเขาให้เราเท่าไหร่เราให้เขาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ถูกต้อง
0: กับจีนก็เหมือนกันจีนเขาเปิดฟรีวีซ่าให้เราเท่าไหร่เราจะเปิดฟรีวีซ่าให้เขาเท่าไหร่
1: นักท่องเที่ยวจีน
0: ม
1: าเที
0: ่
1: ยวไทย
0: มันจะเท่าเทียมกัน
1: นักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวไทยตอนนี้เท่าไหร่แต่ไทยไปจีนเนี่ยโอ้โหสนุกมากพี่ไพศาลจีนได้จากไทยมากมากมากมากทัวร์ตอนนี้ที่ขายดีที่สุดคือจีนเหตุผลเพราะราคาถูก
0: เขาเปิดฟรีวีซ่าเลยใช่ไหม
1: ฟรีถูกและปลอดภัยไปทัวร์ก็ได้ไปเองก็สะดวกและปลอดภัยนี่อันดับหนึ่งในประเทศจีนโดยเฉพาะอะไรรู้ไหมคะโดยเฉพาะ

0: อะไรก็ครอบคลุมมากนะ
1: คนเขาโดนจับจริงค่ะเขาจับจริงเขามีตำรวจและตำรวจจับจริงค่ะแล้วก็แม้กระทั่งนั่งในรถบัสอย่างที่เรียนไปนะคะพี่ไพศาลพอขึ้นมอเตอร์เวย์ปุ๊บถามว่าแล้วทำไมต้องรัดด้วยเขาบอกดูสิข้างหน้าเนี่ยกล้องทั้งหมด3ตัวข้างหลังอีก2ตัวจะเล่นไพ่ก็ไม่ได้ค่ะถ้าปูผ้าเมื่อไหร่เห็นหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะทำอะไรไม่ดีในรถไม่ได้เลยแล้วถามว่าเห็นไหมเห็นจริงนะคะส่งไปที่ศูนย์กลางจริงปรับจริงจ
0: ับ
1: จริงทุกอย่าง5ตัว
0: เขาสุ่มดูได
1: ้รถบัสแค่30ที่นั่งมีกล้อง5ตัวค่ะเมืองไทยนี่จะขึ้นปุ๊บก็ปูผ้าแล้วถูกไหมคะที่นั่นไม่ได้เลยค่ะพี่ไพศาลไม่ได้เลยค่ะเป๊ะมาก
0: ของเราห้ามได้อย่างเดียวครับห้ามนำทุเรียนขึ้นมาเพราะว่าทุกคนจะไม่ยอมแล้วก็ให้กินให้รับประทานที่ข้างนอกให้เรียบร้อยก่อน
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็นี่คิดว่าคงจะลงรายละเอียดในแต่ละประเทศดูในเรื่องความเท่าเทียมแล้วก็เขาก็คงต่อรองกันสุดฤทธิ์นะคะเดี๋ยวจับตาดูอิสราเอลช่วงหลังทูตเงียบๆเดี๋ยวสนใจมากปกติทูตเขาเดี๋ยวก็จะไปไปเดี๋ยวก็จะไปด้วยไปนี่ช่วงนี้เงียบมาก
0: ครับ
1: ไม่รู้คิดอะไรอยู
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็โอเคเป็นจังหวะที่ช่วงนี้สำหรับประเทศไทยก็ถือเป็นโลซีซั่นแล้วใช่ไหมเพราะว่าประเทศทั้งยุโรปทั้งอเมริกาตอนเหนือมันก็สู่ฤดูการขับรถท่องเที่ยวกันละทุ่งหญ้าเขียวขจีแล้วของเขาก็ไม่ออกเขาก็ไม่ค่อยออกนอกประเทศกันละของเราก็จะเป็นช่วงโลซีซั่นกลับมาอีกทีก็รอนู่นละเข้าหน้าหนาวนะพวกฝรั่งก็จะหนีหนาวมาแถบประเทศไทยแถบประเทศใกล้เส้นศูนย์สูตรอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นช่วงไฮซีซั่นก็ตัดสินใจช่วงโลซีซั่นก็โอเคผลกระทบก็ถ้าจะเกิดขึ้นมันก็ถือว่าเบาบางกว่าช่วงที่นักท่องเที่ยวกำลังเดินทางมากันคึกคักกันนะครับ
1: แต่ว่าสำหรับอิสราเอลเราเนี่ยคือไฮเลยนะคะเพราะว่าพวกนั้นก็ชอบฝน
0: อิสราเอลผมว่าเป็นกรณีพิเศษด้วยของเขามันมีสถานการณ์แบบประเทศติดพันในเรื่องสงครามอะไรเงี้ยนะ
1: แต่ว่า
0: พวกทหารที่ได้วันไอ้เรื่องของวันพักอะไรต่างก็มากันแบบแล้วได้พักยาวก็อยู่ยาวเลยพักเป็นเดือนก็อยู่เป็นเดือน
1: แต่ประเด็นคือทำธุรกิจกันค่ะไม่ได้พักอย่างเดียว
0: ก็เป็นเพราะมาอยู่กันนานๆนี้มาพวกหัวหมอก็มาอิสราเอลก็ชอบก็หัวหมออยู่แล้วกลับมาค้าขายเก่ง
1: แล้วก็มาเหมือนเจตนาที่จะสร้างสถานการณ์ไม่ให้คนอื่นมาให้ป่วนๆเข้าไว้
0: แล้วเขาก็เป็นชาติที่ไม่เสียเปรียบใครอยู่แล้วใช่ไหม
1: เอาเปรียบมากกว่า
0: เขาจะทำอะไรก็ไม่เสียเปรียบใครอันนี้ผมก็พูดอย่างสุภาพเขาไม่ยอมเสียเปรียบใครเออกระเดียดไปทางเอาเปรียบคนอื่นอันนี้ก็แล้วแต่พิจารณาน
1: ะฮะก็ฟังจากคนที่เขาขึ้นป้ายไม่รับนักท่องเที่ยวอิสราเอลที่เกาะพะงันเขาอธิบายให้ฟังว่าเขาไม่รับเพราะอะไรนี่แบบโอ้โหไอ้ที่ได้ยินมานี่ยังน้อยไอ้ที่ได้ยินมานี่น้อยไปเลยค่ะขนาดขึ้นป้ายว่าไม่ต้อนรับเนี่ย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เอ้วันนี้มีประเด็นเรื่องครม.ต่ออีกนิดนึงก็แล้วกันนะ
1: ฮะ
0: ก็สรุปว่าฟุตบอลโลกวันนี้เนี่ยมีการหารือกันภายในคณะรัฐมนตรีแล้วปรากฏว่าให้โฆษกแถลงคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกก็บอกว่าก็จะรัฐบาลก็จะมอบให้ทางกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นผู้ไปดำเนินการเนี่ยได้เป็นผู้ชี้แจงว่าสรุปแล้วควรจะต้องจะได้ชมกันหรือไม่อย่างไรมันมีความคุ้มค่าที่จะได้ชมหรือไม่มีความคุ้มค่าที่จะต้องไปจ่ายเงินมาชมอะไรต่างเนี่ยจะให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ชี้แจง
1: ทำไมโยนให้เรื่องไม่ดีโยนให้กรมประชาสัมพันธ์นะฮะให้ข้าราชการพูดเวลาเรื่องดีๆแถลงเองแปลกแฮะ
0: คุณนันก็ตั้งคำถาม
1: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับกรมประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์เขาไม่ได้คิดซะ

0: หน่อยก็เป็นข้าราชการนักการเมืองเป็นคนบอกว่าการันตีต้องได้ดูสิพอเกิดจะไม่ได้ดูขึ้นมาให้กรมประชาสั
1: บ
0: ม
1: อ
0: พ
1: ก
0: ัน
1: ก
0: ธ
1: ็
0: ์แถล
1: ช่
0: ง
1: วยช่วยชี้แจงด้วย
0: โถ
1: กรมประชาสัมพันธ์ก็ต้องบอกว่าก็ต้องรับหน้าเสือไปค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็
0: ไม่คุ
1: ด
0: ู้ มค
1: แล
0: ่
1: ้
0: า
1: วราคาที่ให้เราเนี่ยก็ไม่เป็นธรรมเพราะว่ามีประเทศใหญ่พลเมืองต้อง1,500 กว่าล้านคนเนี่ยก็ได้ราคาเนี่ยใกล้เคียงกับเราเผื่อๆถูกกว่าเราด้วยซ้ำอะไรเนี่ยนะทั้งที่คิดเป็นรายหัวแล้วก็เท่ากับว่าเราแพงกว่า20 เท่าตัวอันนี้ผมคุณสุภมาศเขาชี้แจงมาก่อนนะผมเชื่อว่ารัฐมนตรีชี้แจงอย่างนี้แล้วกรมประชาสัมพันธ์ก็คงจะมาในแนวรัฐมนตรีที่ชี้แจงนั่นแหละ
0: เวลาดูก็ไม่คุ้มนะคะเป็นเวล
1: ร
0: า
1: ้าน
0: ที่
1: อ
0: เรา
1: าห
0: ท
1: ารอ
0: ำ
1: าง จจะไป
0: า
1: ท
0: น
1: ำการตลาดก็ไม่มันก็คนก็ลูกค้าก็คงไม่มีหรือน้อ
0: เว
1: ย
0: ลาก็ไม่ดีนะคะแล้วก็เอกชนเองก็ไม่พร้อมที่จะสนับสนุนคำว่าเอกชนไม่พร้อมที่จะสนับสนุนเนี่ยถ้าเราไปดูเมื่อก่อนนี่ก็คือมันก็จะมีป๋าใจปั้มจ่ายให้ก้อนใหญ่ๆเศรษฐกิจแบบนี้ไม่มีใครพร้อมจ่ายหรอกค่ะทุกคนเจ็บกันทุกคนแหละแล้วเมื่อก่อนเดเอพี่ไพศาลบอกว่ายังไงนะคะกลุ่มปตท.นะคะโดนไปกี่ร้อยล้าน
1: ปตท.ก็3-4 บริษัทในเครือเขาต้องจ่ายหมดรวมๆแล้วไม่ต่ำกว่า200คราวที่แล้วนะตอนกาตา
0: ค่ะ
1: ตัวปตท100แล้ว OR 50 CG 50อะไรเงี้ย
0: ประ
1: ค
0: ม
1: ื
0: า
1: อ
0: ณ
1: ใน
0: สองร้อยโด
1: ร
0: น
1: วม
0: ไป
1: สองร้อยสองสองร้อยได้250
0: เรียนดูบทจะเรียกว่าอะไรล่ะคะที่จะต้องก่อนเข้าข่าวเราอะค่ะแถลงการของปตท.อะ
1: ครับ
0: ก่อนที่จะเข้ารายการเราอะเขาบอกว่าในช่วงสถานการณ์วิกฤตสหรัฐอิหร่านเนี่ยเขาเสียสละสั่งซื้อน้ำมันสวนราคาตลาดทำให้เขาเสียรายได้ไปตั้ง250,000 ล้านใช่ไหมครับพี่ไพศาลแล้วเขาจะต้องเสียดอกเบี้ยอีกตั้ง9,000 ล้านทั้งหมดที่เขาทำก็คือเพื่อทำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของพลังงานของประเทศไทยเพื่อไม่ให้ขาดแคลนน่าจะคุณณรงค์มั้งที่อ่านน่ะ250,000 ล้านดอกเบี้ยอ
1: ค
0: ี
1: ุณ
0: ก
1: ภูเบ
0: ค
1: ศ
0: ุณภูเบศอ่าน
1: คุณภูเบศ
0: ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ช่วงที่น้ำมันราคาสูงมากเนี่ยโรงกลั่นญี่ปุ่นโรงกลั่นของหลายๆประเทศเนี่ยชะลอเลยไม่ซื้อเข้ามากลั่นเลยแต่ปตท.สวนตลาดเพราะเกรงว่าจะไม่มีน้ำมันใช้ทำให้เขาเสียเงินในการซื้อน้ำมันแพงมาเยอะมากแล้วเขาก็มาโดนบีบอันนี้เขาไม่ได้เขียนนะคะว่าเขาโดนบีบค่าการกลั่นด้วยแต่เขาเนี่ยสูญเสียรายได้ไปเขาขาดทุนไป250,000 ล้านเอาอีกดีกว่าแล้วจะกล้าไปเอาเงินเขาหรอเอาพูดกันตรงๆก็เขาออกแถลงการเราก็ได้ยินอยู่ถูกไหมคะพี่ไพศาลสถานีเราออกทุกวันวันละตั้งหลายรอบ
1: คือนาทีเนี้ยผมคิดว่ารวบรวมเงินจากเอกชนคงไม่ถ้ามามีคำตอบอย่างนี้ก็แสดงว่าคงไม่มีใครที่พร้อมที่จะลงขันได้อย่างพอเพียงอาจจะมีอ่ะมีบางอะไรที่พอจะเขาพอจำเป็นที่ต้องจ่ายรักสั่งเขาก็ต้องจ่ายแต่ว่ามันคงไม่ดูรวมแล้วไม่พอเพราะมันต้องใช้เห็นว่ามันต้องไม่น้อยกว่า1,700 ล้านนะ1,700นี่เอาเฉพาะค่าลิขสิทธิ์ยังต้องมีอย่างอื่นอีกที่จะต้องตามมานะค
0: ่
1: าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายอื่น
0: แล้วพี่ไพศาลดูนะคะช่วงน้ำมันขึ้นราคาก็มีคนมองว่าใครได้ประโยชน์ได้ประโยชน์สุดท้ายหวยมาลงที่ใครอธิบดี DSI เผย6โรงกลั่นน้ำมันปิดบังเอกสารสำคัญใบกำกับขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือ166ฉบับเตรียมออกหมายเรียกรับทราบข้อหาจะแจ้งข้อกล่าวหา6โรงกลั่นน้ำมัน
1: โรงกลั่นเลยใช่ไหม
0: จะแจ้งข้อกล่าวหา6โรงกลั่นน้ำมันอีก
1: 6โรงกลั่นนี้ก็ครบหมดเลยสิเพราะบ้านเราก็มี6โรงกลั่นนะ
0: โถ
1: ใช่ไหมฮะครบหมดเลยใช่ไหม
0: ก็ตลก
1: อันนี้ถ้า6โรงกลั่นนี้ก็คือครบเลยไม่มีหลุดเลยเพราะบ้านเรามี6มีอยู่6โรงกลั่นแสดงว่าโดนครบหมดเลยนะ
0: ดิฉันว่ามีน้ำมันให้ใช้นี่ก็บุญแล้วนะ
1: อันพรางข้อมูลในการกำกับขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
0: พักกันก่อนนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
2: ลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา33นาทีนะครับเอาละครับคุยกันต่อนะครับคุณอานครับ
0: พี่วิสารคะคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานเนี่ยประกอบไปด้วยใครบ้างอะคะ
1: คณะชื่อคณะกรรมการว่าอะไรนะ
0: คณะกรรมการตรวจสอบเข้มข้นเนี่ยนะคะเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานค่ะ
1: ผมไม่ทราบใครเป็นการตั้งอะไรของใครยังไงรัฐมนตรีพลังงานหรือยังไง
0: มีเกิดขึ้นเมื่อ3คณะกรรมการตรวจสอบเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานมีการประชุมกันครั้งที่1เมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมานะคะ
1: 21เมษายนเดือนนู้นเลยนะ
0: 21เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
1: ครับ
0: โดยคนที่นั่งหัวโต๊ะชื่อว่าคุณโอทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันก็คือทีมสุดซอยอะค่ะ
1: ก็แสดงว่ารัฐมนตรีพลังงานเขาตั้ง
0: ก็คือทีมสุดซอยที่เคยไปจับเหล็กอะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็
1: ที่ลงเลือกตั้งสสกทมเขตบางกะปิคุณโอนี่แหละฮะ
0: ค่ะก็เนี่ยค่ะเขามีการประชุมไปเมื่อวันที่21ที่ผ่านมาตรวจสอบเข้มข้นนะคะโดยที่ก็มีทั้งคุณกิติพัฒน์เป็นประธานกรรมการมีรองปลัดพลังงานผู้ตรวจกระทรวงพลังงานมีรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ธุรกิจพลังงานร่วมเป็นกรรมการและฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานประชุมครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมาม
1: ีบก.ข่าวของสำนักข่าวแห่งหนึ่งด้วยป่ะ
0: คุณโอทิติพัฒน์เป็นประธานกรรมการคุณวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานเป็นรองประธานคุณเพทายหมุดธรรมหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นกรรมการคุณวุฒิทัศน์ตันติเวชรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเป็นกรรมการแล้วก็เจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานเป็นกรรมการและฝ่ายเลขานุการค่ะวัตถุประสงค์ก็เพื่อรายงานผลการดำเนินคดีตามกฎหมายในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้งตะวันออกกลางและเพื่อพิจารณาแนวทางการวางกรอบดำเนินคดีกรรมการชุดนี้มีขึ้นเพื่อตามคดีวางกรอบในการดำเนินคดีและรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในส่วนของกรมธุรกิจพลังงานนะคะแล้วก็คณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานนี่แหละที่เป็นคนไปดำเนินการแจ้งความกับ DSI ค่ะพี่ไพศาลโดยวันนี้พลตำรวจตรียุทธนาแพดำเปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนคดีการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะกรณี

0: มีโรงงาน6แห่งสืบเนื่องจาก27เมษายนที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานดิฉันขอเรียกว่าชุดสุดซอยของรัฐมนตรีเขาก็แล้วกันได้นำพยานหลักฐานเอกสารใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือจำนวน166ฉบับของคลังน้ำมัน6แห่งซึ่งเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7มาขอให้ DSI ขยายผลตรวจสอบว่าเฉพาะช่วงมีนาถึงเมษาเนี่ยมันไม่เป็นไปตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและทีนี้พันตำรวจตรียุทธนาเนี่ยก็บอกพวกโรงกลั่น6โรงเนี่ยปิดบังเอกสารพวกกลุ่มสุดซอยเข้ามาขอให้ DSI ขยายผลว่าไอ้ช่วงมีนาถึงเมษาเนี่ยส่งน้ำมันกันยังไงปรากฏที่ DSI บอกว่า1ใบกำกับเชื้อเพลิงจะต้องประกอบด้วยรายละเอียด8หัวข้อสำคัญชื่อผู้ค้าน้ำมันวันที่ออกเลขที่กำกับใบขนส่งผู้รับสถานที่ส่งมอบชื่อที่อยู่ผู้ขนเลขทะเบียนพาหนะในกรณีที่ขนส่งทางเรือวันที่ออกเดินทางชนิดและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงการระบุหมายเลขทั้งหมดเนี่ยพวก6โรงกลั่นเนี่ยไม่ส่งให้พฤติกรรมของ6โรงกลั่นยังไม่ถือเป็นการกักตุนน้ำมันแต่หากมองดูบทบาทความสำคัญของการกรอกรายละเอียดในใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะถ้าไม่กรอกให้ครบถ้วนถือเป็นการฝ่าฝืนประกาศกรมธุรกิจพลังงานมีโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน200,000บาทแม้โทษน้อยแต่ต้องพิจารณาเป็นรายกรรมหมายความว่าขนออกทีนึงก็2ปีขนออกทีนึงก็200,000งั้นนะคะพี่ไพศาลเพราะเป็นการกระทำต่างกรรมต่างวาระนะคะตอนนี้มีข้อมูล 70% ยืนยันได้ว่าเป็นการกระทำที่จงใจแน่นอนตอนนี้กำลังสืบสวนขยายผลสอบปากคำสัปดาห์หน้าจะคลี่คลายให้กระจ่างพฤติการความผิดพยานหลักฐานก่อนเรียกออกมารับทราบข้อกล่าวหาร
1: ับลูกเลยนะ DSI ก็รับลูกทีมสุดซอยเลยนะ
0: ในฐานะที่เป็นบรรณาธิการใหญ่พี่ไพศาลช่วยคอมเมนต์หน่อยค่ะ
1: เอาผมไม่ต้องคอมเมนต์หรอกครับคุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์เขาชี้แจงแล้วลองฟังเขาดูหน่อยแล้วกันประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบางจากและเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่บางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนคุณชัยวัฒน์เนี่ยนะ
0: เหนื่อยแทนเลย
1: ชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวว่า DSI จะดำเนินการเกี่ยวกับกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันว่าเรื่องดังกล่าวไม่ได้มีประเด็นที่ร้ายแรงหรือเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตตามที่ปรากฏเป็นข่าวเลย
0: ค่ะ
1: เป็นเพียงความคลาดเคลื่อนในการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มรายงานข้อเท็จจริงก็คือมีหน่วยงานหลายหน่วยส่วนหลายส่วนเข้ามาสุ่มตรวจสอบกลุ่มเทรดเดอร์ซึ่งพบว่าในขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มรายงานข้อมูลนั้นมีเทรดเดอร์บางรายกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีความผิดพลาดคาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงซึ่งตามระเบียบแล้วการแจ้งข้อมูลผิดพลาดจะมีบทปรับตามขั้นตอนทางกฎหมายเท่านั้นคุณชัยวัฒน์บอกว่ามันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นแต่กลับมีการไปออกข่าวว่ามีการกักตุนน้ำมันหรือมีการกระทำความผิดร้ายแรงแม้แต่กรมธุรกิจพลังงานเองยังเคยบอกว่าในอดีตไม่เคยมีการกำหนดให้ต้องเขียนรายงานในรายละเอียดที่ยิบย่อยขนาดนี้มาก่อนทำให้เกิดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดในเชิงธุรการ
0: แต่กรมธุรกิจพลังงานก็ไปเป็นกรรมการให้เขาไงก็ไปนั่งตั้งแต่รองปลัดลงมาเลยอ่ะก็ข้าราชการพวกนี้ทั้งนั้นนะคะ
1: ครับอ้าวอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก็บอกว่าอย่างนี้คุณสราวุธแก้วตาทิพย์บอกว่าในเรื่องของขั้นตอนต่อจากนี้ไปก็ต้องรอผลสอบสวน DSI ให้แล้วเสร็จก่อนนะฮะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแล้วที่คุณยุทธนาแพรดำก็ให้ข้อมูลว่ากรมได้สอบสวนคดีเกี่ยวกับการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงและการตรวจสอบเอกสารการขนส่งน้ำมันโดยระบุว่าโรงกลั่นน้ำมันทั้ง6แห่งในไทยเนี่ยก็ถูกอยู่ระหว่างการตรวจสอบหลังกรมธุรกิจพลังงานได้ร้องทุกกล่าวโทษให้ดำเนินคดีตามความผิดปกติในใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือ จำนวน166ฉบับโดยเอกสารดังกล่าวก็อยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน69เนี่ยช่วงที่น้ำมันกำลังหายไปเนี่ยพบว่าบางรายการไม่เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงเนื่องจากไม่ระบุข้อมูลสำคัญครบถ้วนเช่นวันที่ออกเอกสารเลขที่กำกับการขนส่งวันที่เดินทางและระบบติดตามพาหนะหรือว่าซีลซึ่งอาจทำให้เกิดข้อสังเกตเกี่ยวกับความไม่ครบถ้วนของข้อมูลและความเสี่ยงในการนำเอกสารไปทำไปใช้ซ้ำทางนี้โรงกลั่นที่อยู่ในข่ายตรวจสอบประกอบด้วยไทยออยล์ PTT Global Chemical IRPC บางจากคอร์ปอเรชั่นบางจากศรีราชาและสตาร์ปิโตรเลียมรีไฟนิ่งจำกัดมหาชนโมโดนหมด
0: ทั้งประเทศเลย
1: โดนทั้ง6โรงเลย
0: ตกลงว่า
1: ไอ้โรงใหม่ที่กำลังจะเกิดที่บางตะบู
0: น
1: เพชรบุรีนะอันนั้นยังไม่เกิด
0: อันนั้นของใครอะคะอันนั้นของใครอะคะ
1: อ้าวก็ที่เขาบอกไงว่าอะไรอะคุณอะไรคอสโมอะ
0: เสียตือเหรอคะ
1: เสียตือคอสโมเขาเป็นคนไปทำแล้วก็ขายให้กับญาติคุณพิพัฒน์ราชกิจประการไง
0: ลงกันเนี่ยเหรอคะ
1: กลุ่มพีอะไรพจีเนี่ย
0: เสียตือเป็นคนลงทุนทั้งหมดเลยเหรอคะ
1: เขาเริ่มต้นแล้วก็ขายต่อที่ก็นั้นที่สื่อไปที่สื่อไปขุดคุย
0: แล้วกลั่นแล้วหรือยังอะคะ
1: กำลังเริ่มดำเนินการทำลงกันตอนนี้ชาวบ้านที่บางตะบูนที่อะไรนะบ้านปากทะเลตรงไอ้ตรงนั้นมันเป็นอำเภอ
0: บ้านแหลมอ่ะ
1: บ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเขาก็กำลังทำนาเกลือเขากำลังรวมตัวกันอยู่ว่าเขาจะมีผลกระทบอะไรไหมมันมามีโรงกลั่นอยู่ตรงนี้อะไรต่าง
0: อ๋อมันเป็นของคุณพิพัฒน์เหรอคะโรงกลั่นเนี่ย
1: เดิมเนี่ยโครงการเนี่ยก็มีกลุ่มธุรกิจของเสียตือเนี่ยเขาไปทำก็ได้โครงการนี้มา
0: แต่เสียตือเขาไปทำบ่อนอะไรแล้วไม่ใช่เหรอคะ
1: ผมก็ไม่ทราบว่าเขามาแค่มาทำเรื่องได้ใบอนุญาตมาแล้วก็เอามาดำเนินการอะไรกันยังไงก็ไม่ทราบแต่ว่าโดยกลุ่มธุรกิจเนี่ยมันมีการขายมา
0: และเป็นของกลุ่มคุณพิพัฒน์แล้ว
1: ตอนนี้ธุรกิจน้ำมันของเครือญาติของคุณพิพัฒน์ก
0: ็
1: น้องชายก็
0: อ๋อ
1: ที่เป็นผู้บริหารที่เป็นอะไรอยู
0: ่เขาจะทำจะมีโรงกลั่นเอง
1: แล้วต่อไปก็จะมีโรงกลั่นเขาเองจะมีคลังน้ำมันเขาเองที่เนี่ยที่บ้านแหลมก็จะเป็นโรงกลั่นแห่งที่7มั้งของประเทศเพราะว่าเขาก็ควรต้องมีนะเพราะเครือข่ายน้ำมันเขาก็ขึ้นมาไล่สู้ๆกับต
0: ล
1: าดท
0: อง
1: เ
0: ฉย
1: ๆมันมีโรงกลั่นเขาคู่เนี่ยเขามีหน้าร้านก็เขาก็แย่งเป็นอันดับหนึ่งกันอยู่ปตท.ใช่ไหมฮะบางข้อมูลก็บอกว่าเขาแซงปตท.ด้วยซ้ำไปแต่เขาก็ยืนยันว่าไม่แซงปตท.เยอะกว่านะ
0: แต่ก็ต้องถือว่าเขาเยอะเห็นชาวบ้านบอกว่าเขามันอันตรายมากถ้ามีโรงการอยู่ตรงนั้นถ้าเกิดน้ำทะเลมีปัญหาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำนาเกลือได้เลยน้ำทะเลต้องบริสุทธิ์มากๆที่ทำนาเกลือได้
1: เป็นนาเกลือธุรกิจนาเกลือดังเดิมอยู่ครับ
0: ค่ะแล้วก็นี่ก็เห็นภาพโรงกลั่นกับนาเกลือมีรั้วกั้นติดกันเลยค่ะโอ้ถ้าไปด้วยกันได้ก็ถือว่าสำเร็จนะคะ
1: มันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วตรงนั้นเป็นพื้นที่สีเขียวนะแต่จู่ๆเนี่ยเกิดมีการไปขีดเป็นสีม่วงได้เหมือนกันแล้วก็ล้อมรอบด้วยสีเขียว
0: แล้วใครทำให้อ่ะคะ
1: แล้วสีม่วงตัวนั้นปั๊บก็เป็นนิคมประกาศเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมเลย
0: แล้วใครไปทำให้อ่ะคะ
1: ก็ลองย้อนไปดูผังเมืองที่ไปรื้อผังเมืองเพชรบุรีตรงนี้สมัยใครอะไรยังไง
0: อ๋อ
1: คือจริงๆมันเป็นพื้นที่สีผมเข้าใจว่าตอนที
0: ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 100% 100% เลยบ้านแหลมไม่ควรจะทำอุตสาหกรรมเด็ดขาด
1: ตอนที่ประกาศเป็นสีม่วงก็เข้าใจว่ามันจะมีการวิพากษ์วิจารณ์อะไรขุดคุยอะไรกันอยู่นะว่าทำไมไปประกาศพื้นที่เป็นสีม่วงได้เป็นสีม่วงได้ยังไงตรงนี้อะไรเงี้ย
0: mm-hmm.
1: แต่แสดงว่าเขาก็คงจะมีแนวคิดอยู่ละว่าจะทำเป็นเพราะว่ามันจะการจะมีโรงกลั่นได้ต้องทำท่าเรือด้วยมันต้องมีท่าเทียบเรือมันต้องมีความพร้อมที่จะทำเป็นท่าเทียบเรือได้ครับ เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ค่ะ
2: มาแล้วครับมาคุยกันต่อครับ
1: ข้อมูลจากมูลนิธิบูรณะนิเวศเนี่ยบอกว่าโรงกลั่นน้ำมันแห่งนี้จะขยายการกลั่นนะคะจาก 35,000 บาร์เรลเป็น 175,000 บาร์เรลเพิ่มขึ้น5เท่าค่ะแล้วก็มีการสร้างโรงไฟฟ้าขนาด90เมกะวัตต์ในพื้นที่ตำบลปากทะเลอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรชบุรี
2: เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำ
1: คือเวลามีโรงกลั่นมันต้องมีชัวร์ๆมันต้องมีโรงไฟฟ้าของตัวเองให้เกิดความหวั่นวิตกและความเดือดดาลขึ้นทันทีนะคะเพราะว่าในเชิงกฎหมายเขาเขียนว่ามันเป็นพื้นที่ทับซ้อนผังเมืองสีม่วงถูกล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวมีโรงกลั่นอยู่ตรงนี้เป็นสีม่วงรอบโรงกลั่นเป็นพื้นที่ผังเมืองเป็นสีเขียวโดยในเชิงกฎหมายผังเมืองปี60กำหนดให้พื้นที่ตำบลปากทะเลบ้านแหลมเพชรบุรีเป็นเขตอุตสาหกรรมเนื่องจากมีโรงงานอยู่ในพื้นที่มาตั้งแต่ปี47แต่ในเชิงนิเวศวิทยาพื้นที่นี้คือซูเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติและธนาคารอาหารของประชาชนค่ะการที่รัฐใช้เพียงเงื่อนกฎหมายว่ามีโรงงานตั้งอยู่เดิมเป็นเหตุผลในการอนุญาตให้ขยายโรงงานเพิ่มขึ้นถึง5เท่าจึงเป็นการมองข้ามความเป็นจริงทางนิเวศวิทยาอย่างสิ้นเชิงค่ะตอนนี้เขากำลังทำ EIA กันอยู่นะฮะที่จะขยายโรงงานเนี่ยค่ะโอ้แต่โรงการเดิมมีตั้งแต่ปี2547แล้วนะคะพี่ไพศาล
2: เขาไม่ใช่โรงกลั่นมันเป็นคลังน้ำมันเป็นคลังใหญ่มากเป็นคลังระดับภูมิภาคเลยมันจะมีเดมโป้เต็มไปหมด
1: เพราะว่าขนถ่ายลงทะเลได้ใช่ไหม
2: ใช่ใช่คือผมคิดว่าพื้นที่ตรงนั้นน่าจะมีความเหมาะสมในเรื่องการเป็นท่าเรือน้ำลึกได้เพราะในอดีตเนี่ยถ้าย้อนไปประวัติศาสตร์นะ
1: ค่ะ
2: ใกล้ๆกันตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกยี่สานยี่สานเนี่ยเดิมเนี่ยคือท่าเรือ
1: เป็นท่าเรือสมัยไหนฮะ
2: เป็นท่าเรือในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เลยสมัยอยุธยามาถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์เลยเรือสำเภาจีนเนี่ยจะมาจอดค้าขายตรงนั้นแล้วเป็นชุมชนคนจีนเพราะคนจีนที่แถบพื้นที่ตรงนั้นจะเยอะมาก
1: ยี่สาน
2: เพราะว่ามันมีท่าเรือที่อยู
1: ่มีร้านอาหารดังครัวยี่สานอะไรพวกนี
2: ้แต่ว่าไอ้สภาพภูมิประเทศมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะป่าชายเลนมันมีการตื้นเขินมันมีการตื้นเขินไปอะไรไปเนี่ยมันก็สภาพแต่สมัยก่อนเนี่ยตรงนั้นนะเขาบอกมันเป็นท่าเรือเป็นร้อยๆปีที่ผ่านมาก็มีการขุดพบไอ้เท่าของอะไรต่างๆที่ขนมาเป็นสมอเรือบ้างอะไรบ้างเนี่ยผมไปดูในพิพิธภัณฑ์ของวัดไอ้เขายี่สานเนี่ยก็อยู่นะเพราะผมก็เลยคิดว่าถ้าเขาจะตั้งขึ้นมาเป็นคลังน้ำมันใหญ่เนี่ยซึ่งมันต้องขนมาทางทะเลแล้วมาขึ้นนะไม่ใช่มาทางบกแล้วก็มาตั้งเป็นโรงกลั่นเนี่ยมันจะต้องหมายถึงว่าสภาพมันเนี่ยสามารถที่จะทำเป็นท่าเรือ
1: ได้เอาเรือใหญ่เข้ามาได้
2: เพียงแต่ว่าคุณต้องทำสะพานยาวไปเหมือนของที่
1: TPI
2: ที่ระยองเห็นไหมฮะ
1: ค่ะ
2: ระยองเนี่ยเขาต้องทำสะพานยาวไปเลยไปทำเป็นท่าเรือน้ำลึกของเขาเพื่อที่ยาวเรือ
1: ค่ะ
2: ขนถ่ายน้ำมันดิบมาขึ้นได
1: ้
2: ก็

0: ก็จะเป็นโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นที่จะเป็นโรงกลั่นน้ำมันและโรงไฟฟ้านะโรงกลั่นน้ำมันและโรงไฟฟ้าบ้านแหลมเพชรบุรี
1: แต่เห็นคลังน้ำมันเยอะเลยนะคะเป็นสิบคลัง
0: ใช่ใช่ปัจจุบันคือมันเติบโตมาจากการเป็นคลังน้ำมันก่อนแล้วก็พื้นที่ใกล้ๆกันนั่นเองเนี่ยก็จะมีเอกชนที่เขาจะมาทำเป็นโรงไฟฟ้ากับโรงกลั่นน้ำมันเพิ่มเติมขึ้นมา
1: ก็วันนี้จะไม่รู้ใครแพ้ใครชนะนะคะระหว่างชาวบ้านกับในทุนที่กำลังมาแรงที่สุดด้วย
0: ก็
1: แรงจริง
0: โครงการเขาคงจะเดินหน้าไปนั่นแหละครับ
1: ค่ะ
0: โครงการเขาในขณะนี้ก็เขาเดินหน้าไป
1: ค่ะคุณเทศยะอยู่ญี่ปุ่นนะคะแฟนรายการเราพูดถึงเมื่อกี้เราพูดถึงลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเนี่ยค่ะที่เราตัดสินใจว่าไม่ซื้อถึงแม้จะไม่ใช่ฟุตบอลโลกแต่การแข่งขัน WBC World Baseball Classic ซึ่งเป็นรายการแข่งขันยอดนิยมในญี่ปุ่นปี2026ที่จัดขึ้นก่อนหน้านี้ในญี่ปุ่นก็ไม่ได้ออกอากาศทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินช่องปกติอะเกมทั้งหมด41เกมถูกถ่ายทอดสดทางบริการสตรีมมิ่งวิดีโอแบบเสียค่าบริการ Netflix เท่านั้นครับเหตุผลที่ไม่ออกอากาศทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินก็คือค่าลิขสิทธิ์การออกอากาศมีราคาสูงเกินไปสำหรับสถานีของญี่ปุ่นที่จะซื้อได้ครับขอบคุณมากทั้งที่เบสบอลเนี่ยคุณเทศยะดิฉันเพิ่งอ่านหนังสือเล่มนึงนักเบสบอลของญี่ปุ่นน่ะค่าตัวสูงที่สุดในโลกถูกไหมฮะดังมากและค่าตัวสูงน่าจะเป็นนักกีฬาที่ค่าตัวสูงที่สุดที่ในโลกถ้าไม่นับเมสซี่ด้วยซ้ำไปบ้างคะพี่ไพศาล
0: ญี่ปุ่นเกาหลีอะไรพวกนี้ก็นิยมเป็นกีฬาเบสบอลกีฬาที่กัน
1: แต่ตอนนี้ที่ค่าตัวสูงที่สุดในโลกเนี่ยคือนักเบสบอลญี่ปุ่นเนี่ยฉันเอาหนังสือวางไว้ใดเพิ่งอ่านไปหยกค่ะจำชื่อเขาไม่ได
0: ้ครับ
1: ค่ะโอเคก็ขอบคุณมากค่ะมีอะไรก็พูดคุยกันได้คุณสุรดาบอกว่าไม่ซื้อลิขสิทธิ์ก็ไม่เป็นไรหรอกครับมีช่องทางการถ่ายทอดสดมากมายยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วบางคนก็ตอบแบบเปรี้ยวมากเลยบอกว่าเดี๋ยวก็ส่องดูได้มันอาจจะมีภาษาต่างชาติติดเข้ามาบ้างนิดหน่อยอะไรทำนองนั้นค่ะมันแฟร์ใครดูคนนั้นก็จ่ายค่ะเพราะว่าถึงจะยอดนิยมแต่ก็ไม่ได้ดูกันทุกคนนะคะเวลาถ้าเอาภาษีไปซื้อเนี่ยภาษีของเรามีหลายแบบซื้อลอตเตอรี่ก็เป็นภาษีค่ะซื้อสบู่ก้อนหนึ่ง30 บาทมีมูลค่าเพิ่มใช่ไหมคะสบู่เนี่ย
0: ครับคร
1: ับป้าแกขายของรายได้วันหนึ่งไม่กี่ร้อยแกซื้อสบู่ก้อนหนึ่งแกเสียภาษีแล้วแกก็ไม่เคยดูบอลแต่ภาษีมูลค่าเพิ่มที่แกจ่ายค่าสบู่30 บาทมันก็เป็นส่วนหนึ่งของภาษีที่ต้องไปซื้อลิขสิทธิ์เหมือนกันค่ะ
0: แต่ผมคิดว่าที่รัฐบาลก็ได้กรมประชาสัมพันธ์แถลงนี่ก็คือว่าคนไทยจะไม่ได้ดูผ่านฟรีทีวีนั่นแหละนะก็คือรัฐบาลถ้าเขาพยายามจะผลักดันก็คือว่าจะให้ฟรีทีวีเนี่ยได้ถ่ายทอดให้ชมกันเพียงแต่ว่าผมคิดว่าช่องทางการรับชมเนี่ยยังไงก็ได้ชมกันเพียงแต่ว่าก็จะต้องไปชมผ่านแพลตฟอร์มที่ต้องเสียเงินเป็นสมาชิกเขาอะ
1: ก็แฟร์ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็อาจจะไม่ได้ชมทุกคู่เพราะว่าในแพลตฟอร์มนั้นเขาคงไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์มาแบบครบทุกคู่เขาก็จะเลือกจะไปจับมือกับค่ายนู้นค่ายนี้อะไรแล้วก็ซื้อมาดูเป็นคู่ๆไปที่คนไทยอยากจะชมกัน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคนไทยเองก็ไม่ได้ว่าอยากจะดูทุกคู่นะบางคู่อยากจะดูเฉพาะบางคู่เท่านั้นแหละบางประเทศที่ติดตามอยู่อย่างอังกฤษอย่างเงี้ยแฟนฟุตบอลในเมืองไทยเยอะเงี้ยก็อาจจะต้องมีการถ่ายทอดมาผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเดี๋ยวต้องมีอยู่แล้วต้องมีไม่ถึงขั้นจะไม่สามารถชมได้เลยคร
1: ับเพิ่งเห็นข่าวนี้ไปอยู่ไหนมาเนี่ยคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมที่วันนี้เป็นอดีตไปแล้วนะออกมาระบุว่าจะส่งคืนตลาดจตุจักรตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนื้อที่68ไร่
0: จะคืนรถไฟใช่ไหม
1: กลับสู่อ้อมกอดของการรถไฟแห่งประเทศไทยเนื่องจากไม่มีความเชี่ยวชาญผมเนี่ย

0: ความเชี่ยวชาญนะกทม.ในการบริหารจัดการตลาดและต้องการให้การรถไฟหรือรัฐบาลนำไปพัฒนาเป็นซอฟต์พาวเวอร์เกตเวย์เพื่อประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวที่สูงขึ้นในอนาคตและสร้างรายได้กับประเทศแต่การส่งคืนก็ไม่ง่ายเพราะกทม.ยังมีหนี้ค้างค่าจ่ายรฟท.รวมต้นรวมดอกอยู่ที่ประมาณ338ล้านตั้งแต่ปี61ที่ยุคคสช.มีมติให้รฟท.ส่งคืนตลาดนัดจตุจักรให้กทม.หลังผู้ค้าในตลาดร้องระงมค่าเช่าแผงที่รฟท.เก็บ 3,000 กว่าบาทต่อเดือนต่อแผงเนี่ยทำให้รัฐบาลประยุทธ์บรรเทาความเดือดร้อนโดยให้กทม.รับเข้ามาบริหารแทนรฟท.ที่บริหารมาแต่ปี54และให้กทม.จ่ายค่าเช่าปีละ169ล้านต่อปีโดยมีระยะเวลาเช่าถึงปี71ค่ะจากวันนั้นถึงวันนี้แม้ในทางนิติในให้รฟท.โอนให้กทม.แต่ในทางพิติในไม่มีการเซ็นสัญญาและจ่ายค่าเช่ากทม.เข้ามาบริหารตลาดและเก็บค่าเช่า 1,800 บาทต่อเดือนมาตลอด 8-9 ปียืนยันหลักการบริหารก็คือเป็นที่ต้องชำระหากได้ข้อสรุปตัวเลขที่ถูกต้องและเป็นธรรมค่ะสรุปก็คือว่าจะคืนนะฮะมันไม่ได้กำไรหรือยังไงทำไมเขาหรือมันบริหารยากตลาดนัดยอดนิยมใหญ่ที่สุดในเอเชียฮะแต่ทำแต่ไม่มีใครอยากได้แปลกมาก
1: นั่นน่ะสินะ
0: มันมีอะไรใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะฮะไม่ใช่ในเอเชีย
1: ครับ
0: มันมีอะไรลึกลับซับซ้อนในนั้น
1: น่าฉงนอยู่เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่
0: นะอยู่ในรฟท.นี่ดิฉันหวั่นใจมากเลย
1: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เก้านาฬิกาหนึ่งนาทีนะครับเอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: เ
0: ราเหมือนกับว่าเราเรียบค่ายไปเรื่อยๆเราไม่ยอมพูดเรื่องคุณสุชาติชมกลิ่นกันสักทีนะฮะพี่เพ็ญสัง
1: สื่ออาวุโสท่านนี้คุณอันรู้จักไหม
0: รู้จักค่ะนอบคุณนอบไปแก่ฉันอีก
1: เขาเรียกกันพี่นอบใช่ไหม
0: ทุกคนเรียกพี่นอบคือดิฉันเนี่ยอยู่
1: เ
0: น
1: ี่ยเขาเคยสังกัดของอะไรเพราะว่าเห็นว่าตอนหลังเขาทำไอ้ที่เป็นข่าวออนไลน์แล้วนะ
0: เมื่อก่อนเขาอยู่มติชนใช่ไหมคะ
1: ผมก็ไม่แน่ใจ
0: ไม่แน่ใจเลยค่ะอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าตั้งแต่ดิฉันอายุ24ดิฉันไปประจำอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลดิฉันก็เห็นเขาแล้วค่ะ
1: ก็เห็นนักข่าวทำเนียบเขาก็จะรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะว่าเป็นนักข่าวหูโสของทำเนียบ
0: ค่ะตั้งแต่ที่ฉันอายุ24เนี่ยไปทำข่าวอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่สมัยพลเอกชาติชายดิฉันก็เห็นเขาแล้วค่ะ ในยุคนั้นก็มีคุณนอบคุณสรยุทธเนี่ยที่คนดังอะนะคะเล็กเขาอยู่ที่สรกทบอยู่ทหารคุณยุวดีเนี่ยค่ะที่ก็เห็นเขาตั้งแต่นั่นแหละโตอายุแหละ
1: คุณยุบังกับโพสนะ
0: ค่ะคุณนอบเนี่ยเอาเป็นว่าอายุก็พอๆกันอาจจะแก่กว่าหน่อยด้วยซ้ำไปค่ะ
1: ก็คุณสุชาติชมกลิ่นวันนี้คุณสุชาติชมกลิ่นก็ให้สัมภาษณ์สื่อนะสื่อก็ดักถามเกี่ยวกับเรื่อง
0: กรมควบคุมมลพิษ
1: เกี่ยวกับเรื่องกรมควบคุมมลพิษที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลทำไมไปจะไปฟ้องเฟิงไปสนับสนุนให้หน่วยงานราชการเขาไปฟ้องเฟิงอะไรเงี้ยก็คุณสุชาติเขาก็พยายามอธิบายว่ามีลูก9คนอะไรลูกผมคือถ้าผิดเนี้ยผมก็ต้องตีอยู่แล้วแต่นี่เขาไม่
0: เอาหลักฐานให้ดูก่อนเอาหลักฐานมาให้ดูก่อนใครมากล่าวหาลูกผมก็ต้องขอหลักฐานดูก่อนถ้าหลักฐานมีหลักฐานจริงผมทำโทษลูกผมเองแล้วลูกเรารู้นิสัยลูกเราว่าลูกเรานิสัยยังไงถ้าลูกเราไม่ผิดใครมากล่าวหาลูกเราต้องดูเราต้องขอหลักฐานก่อน
1: แล้วเนี่ยแล้วสื่อคุณนอบรู้สึกเขาจะถามบอกเราไม่ตรวจสอบก่อนเลยครับว่าตกลงผิดหรือไม่ผิดอะไรยังไงเนี่ยน่าจะต้องมีการตรวจสอบก่อนหรือไม่อะไรสมองเนี่ย
0: ถ้าหากว่าฟังดูเนี่ยสื่อเนี่ยเปิดโอกาสให้คุณสุชาติอธิบายยาวและไอ้เรื่องลูกผิดลูกไม่ผิดลูก9คนรู้จักนิสัยลูกดีเนี่ยแกพูดหลายรอบนะคะวนไปวนมาดิฉันยังรู้สึกว่าพวกข้าราชการน่าจะภูมิใจนะที่ถูกเปรียบเป็นลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบรู้นิสัยแต่ละคนขนาดนี้เลยลูกเราดีลูกเราไม่ดีลูกบางคนเรารู้ว่าเขาไม่มีพื้นฐานอย่างนั้นจะให้เชื่อเลย คือก็อธิบายไปนักข่าวก็เลยถามว่าแล้วไม่ตรวจสอบแล้วก็ไปเอาหลักฐานมาก่อนสิใช่ไหมฮะก็ส่งหลักฐานมาคงไม่ชินกับการที่เจอนักข่าวรุ่นนี้ถามอะค่ะและจริงไม่ได้ถามอะไรรุนแรงนะคะพี่เพชรและอาจจะเป็นด้วยว่าก็ไม่ได้อยู่ประจำไม่ต้องเกรงใจหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ
1: ครับ
0: เพราะว่านักข่าวที่อยู่ประจำเนี่ยดิฉันก็ดูว่าเขาก็ยังไม่กล้าวิจารณ์รุนแรงเพราะมันเห็นหน้ากันทุกวันแต่อันนี้อาจจะช่วงหลังเพิ่งเข้าไปฟังจากคุณเล็กว่านะนะเพิ่งจะช่วงหลังที่เขาไปนั่งทำงานในนั้นก็เลยไม่ได้คุ้นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเกรงใจก็เลยถามตรงๆแล้วก็ถามยิ้มๆเพราะคุณนอบเองเขาก็เป็นคนที่ไม่ใช่เป็นคนดุดัน
1: ดุดันอะไร
0: ก็ไม่ใช่คนดุดันขนาดตอนที่คุณสุชาติเดินมาแล้วชนไหล่เขายังยิ้มเลยแล้วตอนหลังเขาก็ยังพูดกับผมยังคิดว่าจะเดินมาคุยไม่คิดว่าจะเดินมาชนไหล่แล้วพูดว่าอะไรนะ
1: รู้จักกูน้อยไปเออเนี้ยสื่อมีสื่อก็รายงานบอกว่ามีเสียงจากคุณสุชาติพูดไว้อย่างนี
0: ้คลิปออกไปเป็นไวรัลเยอะไปหมดเลยพี่ไพศาล
1: หลุดคำนี้ได้ไหม
0: ไม่ชัดเจนมากเรียนตกใจมากตอนแรกเห็นเป็นแผ่นมาเนี่ยนะคะเป็นโปสเตอร์มาแล้วก็บอกว่าสุชาติพูดว่ารู้จักกูน้อยไปเดี๋ยวก็ตกใจว่ามันออกมาได้ไงคำนี้ก็เลยเข้าไปดูใน YouTube อะค่ะเต็มไปหมดเลยพี่ไพศาลทุกสื่อ
1: สรุปว่าแกพูดอย่างนั้นจริง
0: ๆค่ะไม่ต้องสงสัยเลยทุกสื่อแล้วก็ชัดมากแล้วก็บางสื่อเขาก็ปล่อยเสียงยาวเลยให้แกพูดเรื่องลูก9คน8คนอะไรของแกนั่นแหละแล้วก็ปัดยาวมาจะถึงขึ้นไปประชุมครม.แล้วก็คงรู้อ่ะระหว่างขึ้นไปมันก็คงประโคมไปหมดแล้วล่ะก็ตัดสินใจลงมาขอโทษมาจับมือพี่นอบคุณสุชาติอายุน้อยนะคะคุณสุชาติอายุแค่50ต้นๆเองคุณนอบนี่ดีคิดว่า60กว่าแล้วดีไม่ดีจะแก่กว่าเยอะ
1: ยกมือ

0: ยกมือไหว้แล้วไหว้อีกเลยนะเห็นว่าประชุมครม.ยังไม่เสร็จรีบลงมาเลยให้สื่อมาประสานเลยว่าขอมาเคลียร์สื่อก็ตั้งกล้องรอเลยนะแล้วก็เนี่ยมายกมือไหว้ขอโทษขอโพยเคลียร์อะไรกันต่างๆนักข่าวเขาไม่มีหน้าที่ต้องไปทะเลาะกับรัฐมนตรีอยู่แล้วโอเคไม่ติดใจเอาความอะไรอยู่ละมันก็เป็นเรื่องคดีเบื้องหลังการถ่ายทำผมก็ไม่รู้ว่าใครไปบอกคุณสุชาติหรือคุณสุชาติกันแกนึกขึ้นมาได้เองแล้วต้องรีบมาเคลียร์หรือยังไงก็ไม่ทราบได้
1: พี่สารคะคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยเกิดปี2517อายุ52เองค่ะคุณนอบอ่ะไม่ต่ำกว่า60เรียนว่าเขาแก่กันหรือยังดีไม่ดีแก่กว่าเป็น10 ปี
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็เราเบื้องหลังการถ่ายทำก็ไม่รู้อะว่ายังไงแต่ผมคิดว่าคงมีคนไปบอกคุณสุชาติเร็วอะว่ามันมีปฏิกิริยาอะไรต่างๆหรือว่ามีสิ่งที่ตามมาเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่านักข่าวเนี่ยพอเขาทราบเรื่องเนี่ยผมคิดว่าเขาต้องมีการพูดเพิ่มอะไรมาถึงทางฝ่ายต่างๆรัฐบาลอยู่
1: แค่คนที่เดินตาม
0: เพราะว่
1: ค
0: า
1: ุณสุ
0: นัก
1: ช
0: ข
1: า
0: ่า
1: ต
0: ว
1: ิก็ตกใจแล้วล่ะ
0: นัก
1: ว
0: ข
1: ่า
0: ่าวทุกคนเขาก็มีแหล่งข่าวที่เป็นรัฐมนตรีเป็นโฆษกเป็นอะไรต่างๆอยู่ใช่ไหมเขาก็ต้องเล่าให้ฟังนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเรื่องมันจะลุกลามบานปลายเพราะว่าสื่อเขารายงานกันไปมากมายนะโดยเฉพาะไอ้คำพูดถึงขั้นเดินกระแทกไหล่นักข่าวแล้วก็พูดบอกว่ารู้จักกูน้อยไปเนี่ยโอ้โหผมเห็นออกมาตอนข่าวเที่ยงนี่สะพัดไปหมดอ่ะ
1: พี่เดสานคิดว่าการขอโทษเนี่ยมันจบไหมคะจบกับคุณนอบแบบคุณนอบไปคือ
0: ค
1: ไม
0: ื
1: ่
0: อ
1: ไป
0: มันก็จบกับ
1: ไป
0: คุณ
1: เอ
0: น
1: า
0: อ
1: เร
0: บ
1: ื่องเอาราวอะไร
0: จ
1: ไ
0: บ
1: ม่ได
0: กั
1: ้
0: บคุ
1: หร
0: ณ
1: อก
0: นอบแต่ว่ามันก็เป็นประเด็นที่คุณสุชาติก็เสียหายมากนะต่อท่าทีเรื่องนี้อะไรต่างๆแล้วมันก็คือนายกเนี่ยเขาอุตส่าห์กลับลำนะให้คุณประกรณ์มาเชิญกกล.ใช่ไหมเชิญประธานสภาหอคุณพศเชิญอา
1: ร่
0: จ
1: าง
0: ารร
1: ั
0: ย์
1: ฐ
0: เสาน
1: า
0: ว
1: ก
0: นี
1: ร
0: ไทยรุ่งโรจน์เชิญคณะอะไรเพื่อนไม่ทนอะไรต่างๆเนี่ยที่เขาทำวิจั
1: ค
0: ย
1: ่ะ
0: เรื่องเนี้ย
1: ค่ะ
0: ขาดแต่ที่การบดีอาจารย์อะไรอ่ะธนวัฒน์พรหมวิชัยนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สวนีอะไรต่างๆมาหมด
1: ค่ะ
0: มาเคลียร์ไงให้คุณประกรณ์มาเคลียร์นายกเขาแล้วคุณประกรณ์เนี่ยสื่อถามแล้วบอกว่าเอ๊ะถ้านายกพูดไม่เหมือนคุณประกรณ์นี่แหละครับท่านนายกบอกให้ผมช่วย
1: พ
0: ช
1: ู
0: ี
1: ด
0: ้
1: ใหม
0: แจ
1: ่
0: งด้วยให้พูดใหม่ยังต้องรีบเปลี่ยนท่าทีต้องปรับท่าทีเลยแล้วคุณสุชาติเนี่ยแกไปตกสำรวจได้ยังไง
1: ก็ผมสั่งให้
0: เขาพลิกกันหมดแล้ว
1: ผมสั่งให้เขาแถลงแล้วก็ผมสั่งให้เขาชี้แจงแล้วถ้าไม่ผิดก็เอาหลักฐานมาสิครับ
0: โอ้โหอันนี้ไม่ได้เลยเพราะคุณประกรณ์เข้ามาเลยเราเป็นนโยบายรัฐบาลเล
1: ไอ้
0: ย
1: เรื่องโพล
0: เ
1: เนี่ยมันเป็นเรื่อง Google
0: อ
1: ไอ้เรื่องโพลเนี่ยเป็นเรื่อง Google คลิกเอามันไม่ได้มีหลักฐานอะไร
0: เนี่ยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยคงผมว่าโจทย์ใหญ่ของคุณสุชาติไม่น่าจะเป็นพี่นอบหรอกหรือคุณนอบนักข่าวทำเนียบนักข่าวอุโสทำเนียบโจทย์ใหญ่คือภายในรัฐบาลถ้าไม่เปลี่ยนท่าทีไม่แก้ผมก็จะยุ่งผมบอกได้เลย
1: พี่พิสารคะเวลาที่กรมๆหนึ่งที่อยู่ในสังกัดของเราถูกกล่าวหาแบบเนี้ยเราในฐานะรัฐมนตรีเราต้องไปกระโดดป้องขนาดนั้นเพื่ออะไรอะคะเพื่อให้ข้าราชการรักเหรอคะมันได้อะไรขึ้นมากับการที่เราต้องแสดงท่าทีเป็นแบบเป็นพ่อที่แบบรู้จักนิสัยลูกเอาหลักฐานมาเดี๋ยวผมจะลงโทษผมเองอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็มี
1: มัน
0: ก็
1: ดี
0: ม
1: ก
0: ี
1: ับองค์กรตรงไหนคะ
0: หน่วยงานที่สำรวจมาก็มีหลายนะก็กรมตำรวจอะไรต่างๆ
1: ก
0: ก
1: ร
0: ็
1: ม
0: รั
1: ท
0: ฐ
1: าม ง
0: นต
1: ห
0: ร
1: ล
0: ี
1: วงก็โดนกันทั้งนั้นอ่ะ
0: โดนกันทั้งนั้นรัฐมนตรีคมนาคมคุณพิพัฒน์เนี่ยแกก็บอกว่าสั่งก็ให้ประหลัดไปสอบสวนเลยไอ้ผลที่เขาสำรวจมาเนี่ยลองไปเอาทุกกรมมาสอบดู
1: ค่ะ
0: แล้วข้อเท็จจริงมันมีอะไรยังไงเนี่ยต้องมาดูคือมันต้องเริ่มต้นจากจุดนั้นก่อนใช่ไหมรัฐมนตรีเนี่ยโอเคมันมีข่าวสารมาอย่างนี้เนี่ยคุณก็ต้องสั่งให้ตรวจสอบโดยปักใจเชื่อว่าจริงไม่จริงอะไรไม่ได้หรอกครับอันนี้มันคือเสียงที่เขาไปสำรวจจากภาคเอกชนแล้วเอกชนเขาสะท้อนมามันมีน้ำหนักไหมล่ะมันไม่ใช่ว่าคุณไปถามตาศรีตาสาอะไรก็ถ
1: มั
0: าน ม
1: เป็น
0: ภาคเอกช
1: Google
0: นซ
1: ค
0: ึ่
1: ล
0: ง
1: ิกคลิกเฉยกดกดเฉยๆอะค่ะ
0: เออ
1: แต่เข้าใจว่าไม่ใช่นะคะเพราะเขาสัมภาษณ์ระดับผู้บริหาร400กว่าคนนะคะ
0: ไม่ใช่แล้วเขาเป็นองค์กรที่มีตัวตน
1: แล้วเขามีเกียรตินะ
0: เขาเป็นสภาการค้า
1: เขาไม่ใช่องค์กรก
0: ใช
1: า
0: ่
1: ร
0: ไหม
1: เมืองที่จะมาเอาชนะท้าทาย
0: เออแล้ว
1: สร
0: ก
1: ้
0: ็
1: างประเด็นเพื่อร
0: ก
1: ับ
0: ลุ่ม
1: กา
0: อ
1: ระ
0: ไร
1: เลือก
0: ด
1: ตั้ง
0: รม
1: น
0: า
1: ะ
0: นะอะไรเขาก็ตั้งมาแล้วเขาก็มีภารกิจอะไรเขาอยู่เขาเคลื่อนไหวอะไรของเขาอยู่
1: เขามีตัวตนมี
0: เอออ
1: ะไรเขาอยู่
0: เขาออกมายังไงเขาก็ต้องรับผิดชอบตัวเขาอยู่แล้ว
1: ผม
0: เข
1: โท
0: าร ไป
1: ไป
0: ท
1: หา
0: ำส
1: พี่พ
0: ำร
1: จ
0: วจ
1: แล
0: เข
1: ้
0: า
1: วผมโทรไปคุยพี่พจน์คุณพจน์อารามวัฒนานนท์
0: มันไม่ได้เกี่ยวกับตัวบุคคลอะไรเลยเขามันเป็นเรื่องขององค์กรของอะไรเขาอยู่นะคือก็ไม่รู้ว่าคุณสุชาติก็ต้องหาทางว่าเรื่องนี้ของตัวเองไปแต่ถ้าพลิกกลับลำมาอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาคงจะมีคนมาแนะเนอะอะไรอยู่พอสมควรแล้ว
1: จริงๆประเทศไทยเราเนี่ยเราต้องมีความอับอายร่วมกันตั้งแต่ตอนที่เราได้คะแนน33เต็มร้อยได้เกือบต่ำสุดในอาเซียนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตถูกไหมคะแล้วก็ตัวเลขก็ต่ำต่ำต่ำต่ำต่ำลงตลอดแต่ไอ้ความที่ว่ามันไม่ได้ถูกประเทศเนี่ยทุจริตคอร์รัปชันแต่มันไม่ได้ถูกประจานโดยการจิ้มไปที่ใครคนใดคนหนึ่งค่ะก็เลยไม่ออกมาดิ้นแต่พอเราเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเขาชี้หน้าเราว่าเป็นประเทศที่ทุจริตคอร์รัปชันแย่ลงเรื่อยๆแต่พอระบุว่าก็แกนั่นแหละแกนั่นแหละแกนั่นแหละเลยเดือดร้อนแต่ไอ้ตอนที่เขาบอกในภาพรวมว่าทั้งหมดเนี่ยทุจริตมากขึ้นก็ไม่สนก็ยืดๆก็ชูๆกันไปไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันแต่พอเขาชี้มาว่าเธอดิ้นกันหมดเลยอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยบอกว่าผมประสบความสำเร็จมากเฉพาะวันนี้วันเดียววันที่เขาเปิดนะคะผมทั้งรับโทรศัพท์ทั้งออกทีวีเชื่อไหมว่าพูดเรื่องทุจริตคอร์รัปชันมากี่ปีกี่ชาติไม่เคยประสบความสำเร็จเท่าวันนี้เลย
0: การตื
1: ป
0: ่
1: ร
0: น
1: ะส
0: ต
1: บ
0: ัว
1: ความสำเ
0: อ
1: ร็
0: ะ
1: จ
0: ไร
1: ท
0: ต่
1: ี
0: า
1: ่
0: ง
1: ส
0: ๆใ
1: ุ
0: ช่
1: ด
0: ไหม
1: พูด
0: กร
1: เ
0: ะ
1: รื่
0: ต
1: อ
0: ุ
1: ง
0: ้น
1: ท
0: ใ
1: ุ
0: ห้
1: จ
0: เก
1: ริ ิ
0: ด
1: ตค
0: ก
1: อ
0: าร ร
1: ์รั
0: ต
1: ป
0: ื่
1: ช
0: น
1: ัน
0: ตัว
1: มามากมายไม่เคยได้รับเชิญไม่เคยได้รับผู้การพูดถึงแกบอกแกออกทีวีเนี่ยเช้ายันเย็นปีนึงแกยังไม่เคยได้พูดเรื่องนี้มากเท่านี้เลยค่ะแกบอกแค่เป
0: เอ
1: ิดมาเนี่ยก็สักเซสละก็ถือเป็นการเนี่ยก็เข้าใจว่าเขามาถูกทางที่เขาเลือกวิธีการประจานนะคะค่ะน่าจะไม่หยุดหรอกน่าจะลงรายละเอียดมากกว่านี้ค่ะ
0: ก็เขาถ้าเขาทำอย่างนี้ก็เดินหน้าเดินหน้าไม่
1: หยุดไม่ได้เพราะเขาทนไม่ไหวแล้วค่ะวันนี้นะคะมีการห้องประชุมอาคารศาลยุติธรรมค่ะประธานศาลฎีกาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตุลาการในรอบปีนี้เขาประชุมกันครั้งที่13และพิจารณารายงานผลการสอบสวนตุลาการ1รายกรณีให้การปรึกษาคดีแก่บุคคลอื่นซึ่งเป็นคู่ความในคดีเป็นการกระทําอันกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่อาจทำให้เสียศักดิ์ศรีก็มองว่าเป็นกรณีไม่ร้ายแรงลงโทษงดเลื่อนตำแหน่งหรือลดงดเลื่อนเงินเดือนเป็นเวลา3ปีค่ะสำหรับผู้พิพากษาคนนี้เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะอุทธรณ์แล้วก็กรณีมีข้อพิพาทให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคนที่เอาเงินมาลงทุนที่ตัวเองร่วมลงทุนไปด้วยและเขามีข้อพิพาทกับตุลาการด้วยกันในมูลธุรกิจการลงทุนจนถูกร้องไม่ขึ้นดำรงตำแหน่งในศาลฎีกาเมื่ออายุครบ15ปีก็ไม่ได้ต่ออายุเป็นผู้พิพากษาอาวุโสแล้วก็มีรายงานผลการสอบสวนข้าราชการตุลาการ1คนไม่มาปฏิบัติงานหน้าที่นอกเวลาเพื่อการออกหมายค้นและหมายจับแต่ลงรายชื่อนะคะเซ็นชื่อแต่ไม่มาทำงานคนนี้ให้ออกจากราชการเลยค่ะว่ากันว่าคนนี้เป็นระดับหัวหน้าศาลในพื้นที่ภาคใต้ที่เกาะแห่งหนึ่งไม่ใช่ภูเก็ตแล้วมันจะเป็นที่ไหนคะ
0: ถ้าศาลเป็นมีหัวหน้าศาลอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งก็มีภูเก็ตที่เดียวเกาะสมุยไม่มีศาลครับ
1: เขียนจะขนาดนี้คุณก็บอกไปเลยว่าจังหวัดภูเก็ต
0: ครับ
1: นะฮะที่เกาะแห่งหนึ่งมีการเซ็นเวรแต่แอบออกนอกพื้นที่ในเรื่องส่วนตัวคนนั้นมีไอ้พี่สารดังอยู่คนเนี้ยก็ถูกให้ออกจากราชการแล้วแล้วเรื่องเกิดนานพอสมควรแล้วได้ค่ะอีกรายหนึ่งพฤติการไม่เหมาะสมเป็นคนจัดหาทนายให้แก่จำเลยอุ้ย
0: เป็นเรื่
1: เ
0: อ
1: อง าไง
0: ศา
1: ด
0: ล
1: ีล
0: ข
1: ่
0: อ
1: ะ
0: งท่านของศาลท่านนะ
1: ไล่ออกเลยจัดหาทนายให้จำเลยทนายผู้พิพากษาจัดให้แล้วไปนั่งตัดสินจะเหลืออะไรล่ะไล่ออกเลยค่ะก็ที่เขาพูดเรื่องคดีทุจริตคอร์รัปชันกระบวนการยุติธรรมก็ยกเว้นศาลค่ะที่ยังไม่ลำเกิด
0: ครับ
1: โอเค
0: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: ไปนะครับมาคุยกันต่อนะครับคุณอันครับ
1: มันก็มีเรื่องอะไรที่เราตกอกตกใจในสังคมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะพี่ไพศาลถ้าเราแบบว่าคิดไม่ตกนิ่งไม่พอเนี่ยมันก็จะเกิดแบบคุณๆอะไรอยู่ในใจนะกรณีรู้จักกูน้อยไปรู้สึกเหมือนกันพี่ไพศาลรู้สึกไหมมันก็คิดมากกว่านั้นเหมือนกันนะว่า
0: ก็เดี๋ยวคง
1: จะ
0: ม
1: ีจุดนี้
0: มีใครการขยายอะไรต่างไม่พอสมควร
1: คือวันหนึ่งเรามากันถึงจุดนี้ได้ไงประเทศไทยแล้วมันเป็นคำถามในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันโดยแล้วโดนสวนแบบนี้ส่วนเรื่องความรุนแรงในครอบครัวก็เช่นเดียวกันค่ะวันนี้กลุ่มบุญรอดเนี่ยได้ออกแถลงการได้ออกแถลงการแล้วก็ไปถึงขั้นที่ปลดพายเขาชื่ออะไรครับพายทรายสกอตแล้วก็พายที่ชื่อสุนิทเนี่ยค่ะ
0: พี่ชาย
1: เขาที่ไปความดูแลในครอบครัวนะคะออกจากทุกตำแหน่งของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยกลุ่มบุญรอดยืนยันจะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยไม่มีการละเว้นหรือเลือกปฏิบัติค่ะแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเข้าใจถึงความกังวลและความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์และขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ได้รับผลกระทบทุกท่านขอแจ้งให้ทราบถึงจุดยืนชัดเจนว่าเราต่อต้านและไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบกายวาจาพฤติกรรมที่ละเมิดศักดิ์ศรีสิทธิของผู้อื่นซึ่งจุดยืนดังกล่าวเป็นปณิธานที่องค์กรเรายึดถือมาโดยตลอดภรรยาก็บอกจะถอยห่างในขณะที่ก็ตั้งครรภ์ด้วยกระทบรุนแรงหมดทุกคนฮะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ก็ขุ่นๆอยู่ในใจเวลารับรู้ก็ขุ่น
0: ๆครอบครัวใหญ่ด้วยครอบครัวใหญ่แล้วก็เรื่องฟังฟังดูแล้วเรื่องมันก็หมักหมมกันมาจนกระทั่งในที่สุดก็ระเบิดเถิดเทิงกันไป
1: ก็ทุกเรื่องมันก็ทำให้แต่ละคนก็กลับมามองย้อนตัวเองไม่วิพากษ์วิจารณ์นะคะก็กลับมาเป็นบทเรียนแต่ละคนก็คุ้นๆสะอึกเศร้าๆแล้วก็กลับมามองตัวเองกันเท่านั้นค่ะค่ะ
0: เอ้วันนี้สถานทูตจีนประจำประเทศไทยได้ออกจดหมายข่าวในลักษณะที่สถานทูตจีนเขาก็จะทำแบบนี้ตลอดนะก็คือจะเริ่มต้นว่ามีผู้สื่อข่าวถาม แล้วก็สถานทูตจีนเขาก็จะตอบจดหมายข่าวฉบับนี้เริ่มต้นว่าผู้สื่อข่าวถามกรณีพลเมืองจีนถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวและเรียกค่าไถ่ที่จังหวัดสระแก้วประเทศไทยนะฮะสถานเอกอัครทูตมีความคิดเห็นต่อกรณีดังกล่าวอย่างไรตอบสถานเอกอัครทูตจีนประจำประเทศไทยได้ความสำคัญต่อกรณีดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง

ถูกต้องตามกฎหมายเป็นธรรมและโปร่งใสเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงของคดีโดยเร็วและนำตัวผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมฝ่ายจีนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฝ่ายไทยจะเสริมสร้างการกำกับดูแลด้านการบังคับใช้กฎหมายและการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้นเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนสิทธิและผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของพลเมืองจีนในประเทศไทยรักษาสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศรวมถึงความร่วมมือฉันมิตรระหว่างจีนและไทยสถานเอกอัครทูตจีนประจำประเทศไทยได้ออกประกาศเตือนพลเมืองจีนที่พำนักอยู่ในประเทศไทยหรือผู้ที่วางแผนจะเดินทางมายังประเทศไทยอีกครั้งให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของไทยอย่างเคร่งครัดเพิ่มความระมัดระวังด้านความปลอดภัยและใส่ใจต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนหากเกิดเหตุฉุกเฉินโปรดรีบแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและติดต่อสถานเอกอัครทูตหรือสถานกงสุลใหญ่จีนประจำประเทศไทยเพื่อขอความช่วยเหลือโดยเร็วคราวนี้ผมก็ไปตรวจดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีจดหมายข่าวดังกล่าวออกมาต้องย้อนไปเมื่อวันที่17พฤษภาคมครับมีรายงานข่าวว่าเกิดคดีสะเทือนวงการตำรวจในพื้นที่จังหวัดสระแก้วหลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยร่วมกันบุกช่วยเหลือชาวจีน5คนถูกกักขังภายในบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์พร้อมจับกุมตำรวจ4นายและพลเรือนอีก1รายหลังพบพฤติการเรียกรับเงินและเรียกรับเงินแลกการปล่อยตัวเบื้องต้นพบมีการโอนเงินแล้ว 120,000 บาทขณะที่ผู้บังคับการภูธรจังหวัดสระแก้วยืนยันดำเนินคดีและสอบวินัยอย่างเด็ดขาดหากพบผิดจริงจะไม่ละเว้นเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่16พฤษภาคม69เวลา19:30 นที่สภ.วังสมบูรณ์อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วร่วมกับสภ.วังสมบูรณ์เจ้าหน้าที่ปชปช.3กองกำลังบูรพาและนฝด.11ได้ร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหาจำนวน5รายประกอบด้วยตำรวจ4นายและพลเรือน1รายหลังเข้าตรวจค้นบ้านพักในไม่มีเลขที่ที่หมู่1ตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วการจับกลุ่มครั้งนี้อยู่ภายใต้การดำเนินการของผู้กำกับตม.สระแก้วผู้กำกับสภ.วังสมบูรณ์รองผู้กำกับสืบสวนสอบสวนและก็รองผู้กำกับตม.จังหวัดสระแก้วปรากฏว่าผู้ต้องหา5รายที่ถูกจับกลุ่มประกอบด้วยดาบตำรวจประภาวินดาบตำรวจบุติกรดาบตำรวจสมชายดาบตำรวจพิเชษและนายณัฐนันท์โตอ่อนพร้อมตรวจยึดอาวุธปืนพกหลายกระบอกรถยนต์กระบะ2คันและเครื่องกระสุนจำนวน1เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหา 1-4 ในฐานความผิดร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจโดยมิชอบข่มขืนใจเรียกรับทรัพย์และปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตส่วนผู้ต้องหาที่5ถูกแจ้งข้อหาเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำความผิดจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุประมาณ 11:00 นเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน LINE จากว่าที่พันตำรวจโทรละวีศักดิ์สุริยภักดิ์ซึ่งช่วยราชการตม.จังหวัดปทุมธานีว่ามีชาวจีนจำนวน5คนขอความช่วยเหลือหลังถูกควบคุมตัวและเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการปล่อยตัวหลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบบ้านพักจุดเกิดเหตุเมื่อไปถึงก็พบชาวต่างชาติลักษณะคล้ายคนจีนอยู่บริเวณหน้าบ้านเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ต่างแสดงความดีใจและกราบขอบคุณทันทีจากการสอบถามผ่านล่ามชาวจีนทั้ง5คนให้การว่าถูกกลุ่มตำรวจที่ตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะเข้าควบคุมตัวตั้งแต่ตอน 2:00 โดยมีการใส่กุญแจมือข่มขู่และเรียกเงินคนละ $10,000 หรือประมาณคนละ 300,000 บาทเพื่อแลกกับอิสรภาพเบื้องต้นพบว่ามีชาวจีน2รายยอมโอนเงินให้กับกลุ่มตำรวจที่เป็นผู้ต้องหารายละ 2,000 เหรียญรวมเป็นเงิน 4,000 เหรียญหรือ 120,000 บาทโดยมีหลักฐานเป็นสลิปการโอน

0: เงินนอกจากนี้จากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาที่เป็นตำรวจทั้ง4นายได้จับกุมชาวจีนในข้อหาตามพรบคนเข้าเมืองแต่ไม่นำส่งพนักงานสอบสวนตามขั้นตอนกฎหมายกลับพาตัวมากักขังไว้ในบ้านพักและเรียกเงินแลกการปล่อยตัวทั้งนี้ผู้เสียหายยังซัดทอดถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจอีก1นายว่ามีส่วนร่วมในปฏิบัติการดังกล่าวแต่ระหว่างเจ้าที่เข้าจับกุมเนี่ยได้ออกไปซื้ออาหารและเครื่องดื่มทำให้รอดการจับกุมไปได้ทำนั่นแสดงว่ามีตำรวจทั้งหมด5นาย
1: ค่ะ
0: นะเนี่ยอันนี้คือเรื่องที่สถานทูตจีนเขามีการแถลงข่าวครับ
1: ค่ะเขาก็คงเข้าใจมั้งนะว่าประเทศไทยถ้าเกิดว่ามีแผลแล้วก็มันจะมีคนหากินกับเราได้ตลอดนะ
0: ตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าคนจีนกลุ่มนี้มันอะไรยังไง
1: คือถ้าไปอยู่ตรงนั้นไม่ต้องคิดเป็นอื่นแล้วพี่เวสัน
0: มันก็
1: เราก็ไม่ต้องโลกสวยเรารู้ว่าถ้าไปตรงนั้นเนี่ย
0: แต่จริงๆแล้วมันก็ควรจะต้องจับแล้วก็ส่งนะแล้วก็สอบเป็นทางการใช่ไหมอันนี้เรียกว่าเอาไปรีดเงิน
1: แนวนี้แหละค่ะแนวนี้แหละค่ะแนวนี้แหละ
0: ถ้าเขาไม่ไปร้องเอาคนมาบุกจับก็คงไม่เป็นเรื่องก็คงจะมีการเจรจาถ่ายตัวกันไปเพราะว่าตำรวจบุกไปก็ชาวจีนยังอยู่หน้าบ้านอยู่เลยแสดงว่ามันก็คง
1: อยู่ๆกัน
0: มันก็คงอยู่ๆกันไปคุยกันไปอยู่
1: กันไปจะถ้าจะเสียหายก็คือไปพังมือทำร้ายร่างกายเขาอันนั้นจะหนักมากค่ะ
0: ไปรีดเขาแล้วก็พังมืออะไรไปลงไม้ลงมือบ้างเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ส่วนเรื่องอื่นๆอ๋อนี่มีเรื่องนี้อีกนะคะ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: จามอนกิตสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
1: ค่ะสวัสดีค่ะมหานครรอบทิศนะคะมาแล้วค่ะในช่วงนี้นะคะ 19:30 นถึงเวลา 20:00 นนะคะมหานครรอบทิศนะคะวันนี้อยู่กับดีเจก๋วยก๋วยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์นะคะแล้วก็ดีเจดงดงจามอนกฤษสวภาคนะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ทั่วประเทศด้วยนะคะที่ฟังจากคลื่น FM 95ส่งสัญญาณไปยังเครือข่ายวิทยุสมททั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่เข้ามาที่เพจ FacebookLTM FM 95ด้วยนะคะคุณปุญญวัฒน์คุณจุ๊บแจงคุณสมหวังคุณวันชัยเลยนะคะคุณกาบแก้วคุณสุภาพนะคะคุณพี่สุภาพคุณมัทนศักดิ์คุณสุนิสาคุณอาเกนอยู่ที่พะเยาคุณ TS นะคะคุณ
2: ชื่อสุภาพนี่จะนิสัยอย่างอื่นไม่ได้เลยนะ
1: ต้องเรียบร้อย
2: แซวนะครับพี่แซวนะโคราชในเมืองฝนแรงอสมทนี่เพิ่งลงเม็ดโปรยๆมาแล้วครับพี
1: ่
2: เด
1: ี๋
2: ยวพี่กวยกลับเนี่ยจะเจอฝน
1: ค่ะ
2: มาวันนี้ข่าวสารก็อัปเดตกันไปแล้วพอสมควรนะเดี๋ยวอัปเดตกันต่ออ
1: ีก10ข่าว
2: ครับผมมาเริ่มเลยครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ10
1: มาดูโพสต์ของผู้หญิงคนนี้ค่ะเขารอดชีวิตจากหัวใจวายเฉียบพลันเพราะความใส่ใจของลูกน้องนะคะเขาโพสต์เลยบอกว่าหัวใจวายเฉียบพลันอุ้ยหน้าเขายังสาวอยู่เลยนะหัวใจวายเฉียบพลันสาธุพระคุ้มครองขอบคุณน้องที่ใส่ใจกันเขาก็เล่าบอกว่าเราเนี่ยรอดตายมาจากหัวใจวายเฉียบพลันด้วยเรื่องง่ายๆมากเลยพอดีเนี่ยเรากลัวเป็นสโตรกเพราะช่วงนี้ทำงานหนักพักผ่อนน้อยแล้วก็เครียดและไปดูข่าวคนเป็นสโตรกส่งสัญลักษณ์แล้วไม่มีใครรู้ไม่มีใครช่วยเหลือเลยคุยกับทีมงานว่าถ้าพี่เป็นสโตรกหรือว่าไม่ไหวเนี่ยจะทำสัญลักษณ์มือขอความช่วยเหลือนะและบังเอิญวันนั้นเนี่ยท้องเสียรู้สึกเพลียมีเหงื่อออกตลอดเวลาเลยเหมือนจะเป็นลมเลยเดินไปเข้าห้องน้ำอีกรอบเลยก่อนนั้นน่ะก็ฝากน้องซื้อข้าวแล้วก็ทำสัญญาณมือขอความช่วยเหลือก่อนเดินไปเข้าห้องน้ำนะทำสัญญาณมือขอความช่วยเหลือแล้วเมื่อลูกน้องเห็นสัญญาณมือที่ส่งให้เนี่ยก็เลยเดินตามมาที่ห้องน้ำไปเจอสภาพไม่ไหวแล้วอะนั่งอยู่ในห้องน้ำลูกก็ไม่ไหวเพลียมากก็เลยตัดสินใจพาส่งโรงพยาบาลตอนนั้นตัวเองเนี่ยผู้หญิงคนนี้บอกว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกตัวน้อยลงแล้วก็คิดว่าตัวเองอาจจะช็อกเพราะท้องเสียแต่พอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอบอกว่าเป็นภาวะหัวใจขาดเลือดฉับพลันคือหัวใจวายเฉียบพลันมันเกิดลิ่มเลือดอุดตันอุดเส้นเลือดทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองหัวใจทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงหัวใจไม่ได้ถ้ามาช้าอีกนิดเดียวเนี่ยเสียชีวิตแล้วโอ้เราก็เลยคิดว่าคนที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยหรือคนที่มีโรคประจำตัวควรจะซักซ้อมกับคนใกล้ตัวนะมันช่วยชีวิตได้นะขนาดเราเนี่ยไม่ได้มีโรคประจำตัวเลยแต่มันเกิดแบบเฉียบพลันจริงๆที่รอดมาได้เป็นเพราะว่าสิ่งที่เราเคยซ้อมกับลูกน้อง
2: เตรียมการไว้ก่อน
1: เตรียมการไว้ก่อนเลยโอ้โหที่โชคดีมากๆเลยอะแล้วดูเขายังไม่อายุมากเลยนะเขาดูเขายังไม่ใช่เป็นคนอายุมากเลยนะ
2: โ
1: อ้แต่มันแสดงว่าเขาโชคดีมากๆเลยรู้เป็นได้ไงเนี่ยด้งหัวใจวายเฉียบพลันเส้นริมเลือดอุดตันเส้นเลือดอ่ะตอนแรกเขาก็นึกว่าเขาท้องเสียอะไรเงี้ยอุ้ยตายถ้ามาช้าหน่อยเขาบอกว่าหมอบอกว่าน่าจะเพราะว่าเส้นริมเลือดอุดตันที่สมองที่เส้นเลือดมันก็ทำให้เลือดเลี้ยงสมองไม่ได้ไงถ้ามาช้าเนี่ยก็แน่นอนโ
2: อ
1: ้เนี่ยก็ซ้อมมาเลยว่าก่อนเดินเขารู้สึกตัวเองแล้วเพลียไม่ไหวแล้วก่อนเข้าห้องน้ำให้สัญญาณมือกับลูกน้องไว
2: ้
1: ลูกน้องเฮ้ยเป็นไรแน่ๆเลยก็เดินตามเข้าไปดูถ้าไม่มีใครเห็นนะรับรองก็โชคดีไปนะคะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: อาทิตย์ที่แล้วมีพ่อค้าร้านข้าวต้มที่ราชบุรีนะครับเขามาโพสต์เป็นอุทาหรณ์ว่าเขาไปซื้อยาย้อมผมในแอปดำเนี่ยนะฮะราคาถูกเขาบอกมันถูกอ่ะก็ซื้อมาใช้โอ้พอใช้เสร็จคันมากแสบไปหมดจนสุดท้ายถึงขนาดว่าน้ำหนองไหลออกมาเลยนะฮะมันกัดที่ศีรษะนะฮะจนเป็นแผลเวอะหวะไปหมดเลย
1: เป็นแผลด้วย
2: เป็นแผลไปหมดเลยนะครับแล้วน้ำถึงขนาดว่าน้ำหนองไหลอ่ะจากที่หัวเนี่ยนะฮะก็ทักเพจนี้ไปปรากฏว่าทางเพจเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไรนะฮะผ่านมาประมาณ 5-6 วันนะครับวันนี้ตำรวจสอบสวนกลางบุกไปจับแล้วครับทลายโกดังยาย้อมผมมรณะ นะฮะคือเขาขายในแอปเนี่ยเขาจะอ้างว่าเป็นสารสกัดธรรมชาตินะไม่มีสารเคมีปลอดภัยแต่ปรากฏว่านั่นแหละฮะไม่มีอย.ด้วยนะครับนำเข้ามาขายในราคาถูกวันนี้บุกไปนะครับทางตำรวจปคบร่วมกับอย.ไปทลายนะครับโกดังเก็บยาย้อมผมเนี่ยของกลาง 2,000 กว่าชิ้นเปิดขายออนไลน์นะฮะผ่านแพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์มด้วยนะครับมีการโฆษณาสร้างความน่าเชื่อถืออ้างว่าเป็นยาย้อมผมสมุนไพรใช้สารสกัดจากธรรมชาติ
1: 100%
2: ไม่มีสารเคมีแต่พอคนใช้จริงๆแล้วบวมแดงนะจนอย่างที่บอกอ่ะโอ้โหน้ำเหลืองนี่ไหลเลยนะครับ
1: ค่ะ
2: โอ้โหนะวันนี้นะฮะกองปราบนะครับสอบสวนกลางก็ไปจับนะขออภัยเป็นปคบ.ปคบ.ไปจับเป็นที่เรียบร้อยนะฮะทางอย.ก็เตือนนะครับบอกว่าไอ้สินค้าพวกนี้นะให้ดูนะให้ดูให้ดีนะครับถ้าไม่มีเครื่องหมายอย.เนี่ยแน่นอนว่าเข้าข้อหาพรบ.เครื่องสำอางนะครับขายเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ยังมีข้อหาที่มันเกี่ยวเนื่องเนี่ยจริงเอาผิดกันได้อีกหลายข้อหานะครับเพราะฉะนั้น
1: พี่ก็ซื้อเหมือนกันเพราะว่าเคยแบบโอ้มันโฆษณาประทับด้วยสมุนไพรแล้วแบบมีตัวอย่างมันโอ้ปืดมันกบเอ๊ะแต่เดี๋ยวดีพี่ไม่ผิดมันไม่ได้แพ้แบบนี้แต่มันไม่ติด
2: ไม่ติด
1: มันไม่ติด
2: ไม่มีคุณสมบัติเลย
1: ไม่มีคุณสมบัติ
2: เขาบอกว่าวิธีดูก็คือแสดงฉลากภาษาไทย
1: อันนี้เป็นภาษาจีน
2: อยงอยต้องมีนะครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: โหอันนี้ต้องเตือนเลยนะคะว่าใครที่มีพวกแอร์เครื่องแอร์เก่าๆเนี่ยต้องระมัดระวังมากเลยนะคะอุ้ยคนที่โพสต์ TikTok ไลน์นี้เป็นอาชีพช่างแอร์นะโพสต์ข้อความเตือนว่าอย่าไว้ใจแอร์อีกต่อไปถ้าเจอแบบนี้เจออะไรดงเจอคิดว่าเจออะไรใน
2: จิ้งจกเหรอ
1: ในแอร์เก่า
2: อะไรอ่ะ
1: คอมพิวเตอร์แอร
2: ์โอ้ยหนอนงู
1: ในคลิปนี้เป็นเครื่องปรับอากาศเก่าที่ไม่ค่อยได้ใช้งานก็มีร่องรอยของคราบลอกคราบของคล้ายงูอยู่ในตัวเครื่องแต่สิ่งที่เกิดความตกใจคือเมื่อเปิดฝาครอบแอร์ออกมาแล้วนะพบไข่งูจำนวน10ฟองนี่ดง10ฟอง
2: แม่ไปไหนอ่ะ
1: แม่มันก็อยู่ไม่ไกลแถวนี้แล้วมันฟักไข่ไว้มันต้องมาอยู่แล้ว
2: คอมพิวเตอร์ที่อยู่ข้างนอกเหรอพ
1: ี่คอมพิวเตอร์อยู่ข้างนอกเนี่ยแอร์เก่า
2: โอ้ครับผมโอ้มันชื้นๆมั้งแอร์นะ
1: นี่มันแอร์ตัวแอร์เลยไม่ใช่คอมเพรสเซอร์ตัวแอร์เลยนี่ตัวแอร
2: ์งูมาออกไข่อยู่ในแอร
1: ์แอร์เก่าเขาไม่ค่อยได้เปิดไงเขาไม่ค่อยได้เปิดเนี่ยเขาบอกเขาเลยบอกให้อุตสาหกรรมอะไรเงี้ยแอร์เก่าๆเนี่ยต้องระวังมากเลยนะคะเขาก็เลยบอกว่าเมื่อเปิดฝาครอบแอร์แล้วเนี่ยเห็นงูเห็นไข่งู10ฟองอยู่ในเครื่องโดยยังไม่ฟักเป็นตัวเลยนะโอ้ยคลิปนี้ออกเผยแพร่ออกไปคนก็เลยตั้งข้อสงสัยว่างูเนี่ยเข้าไปอยู่ในเครื่องปรับอากาศได้ยังไงเข้าไปได้ไงก็เขาไม่ค่อยได้ใช้ไง
2: คร
1: ับ แล้วเขาคิดว่างูน่าจะเลื้อยจากไหนรู้ไหมเข้าไปทางช่องท่อแอร์ที่เชื่อมต่อกับคอมเพรสเซอร์ด้านนอกอ่ะคือเลื้อยจากตรงนั้นเข้าไปในแอร
2: ์
1: วิ่งขนลุกนะเนี่ยแต่เราใช้ทุกวันไม่เป็นไรหรอมั้ง
2: ในคืนเราแอร์อยู่ไหนฮะที่อยู่ใต้โต๊ะนี่นะอ๋อแอร์อยู่ตรงข้างบน
1: นั่นแหละแล้วไม่เคยเปิดอ่ะลองเปิดไปบ้างไหม
2: โอ้ไม่เป็นไรครับ
1: ลองเปิดกันบ้างไหมอาจจะเจอ
2: ถ้าเขาอยู่ก็ขอเขาอยู่อย่างสงบ
1: ที่แน่ๆถ้ามีหนูแน
3: ่ๆมหานครรอบทิศอันดับ7
2: เอาวันนี้มีคนฟ้องนะครับว่ามีรถติดยิ่งกว่าพระราม2
1: แถวไหน
2: อยู่ที่ชลบุรีนะฮะเขาบอกว่าถนนพระยาสัจจาช่วงหน้าเรือนจำหญิงนะครับยาวไปจนถึงแยกชนชายชนชายที่โรงเรียนใช่ไหมชนชายประมาณ300เมตรถนน3ช่องขุดไปแล้ว2ช่อง2เลนปล่อยให้วิ่งเลนเดียวชาวบ้านที่ชลบุรีบอกปิดเทอมตั้ง 2-3 เดือนมันไม่มาทำพอเปิดเทอมปุ๊บโอ้โหผู้สื่อข่าวไปสำรวจตอน5โมงเย็นนะครับรถติดจริงๆรถติดสะสมนี่นะฮะยาวเหยียดเลยแล้วเพราะว่าจาก3เลนมาบีบเหลือเลนเดียวแถวนั้นนะครับสอบถามชาวบ้านที่ขับรถไปมานะฮะเขาบอกสัญจรลำบากนะโอ้โหนะซ่อมก็นานนะ แถมปิดเทอมไม่ทำมาทำช่วงเปิดเทอมนะมาขุดถนนกันแบบนี้นะครับกลางวงกลางวันเลิกงานเลิกเรียนฝากถึงเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับให้มาทำให้เสร็จเร็วๆทำก็ทำเลยไม่ต้องปิดเปิดๆให้มันทีเดียวให้มันให้ชาวชลบุรีเขาเดือดร้อนให้วันน้อยที่สุดคือบางที่อ่ะพี่กลางคืนค่อยซ่อมกลางวันบางทีก็ตั้งกลวยบ้างบางทีก็ปิดถนนคืนแล้วมันก็ขุกขักเนี่ยเป็นปัญหานะฮะโอ้ทางจังหวัดแต่ละที่ท่านต้องช่วยชาวบ้านวางแผนให้หน่อยนะคือให้ผู้รับเหมาเนี่ยต้องบอกเขาเลยว่าต้องทำภายในระยะเวลาเท่าไหร
1: ่ค่ะ
2: ผมเคยจำได้นะตำรวจนครบาลเราเนี่ยมีหน่วยงานของเอกชนนะฮะเขาจะขอซ่อมก่อนหน้านี้ก่อนที่สะพานที่ประตูน้ำจะปิดอ่ะมันก็เคยมีมาสักประมาณ5ปีที่แล้วนะฮะมาขอกับตำรวจนครบาลรอบหนึ่งนะยุคสมัยนั้นเนี่ยนะครับทางผู้บัญชาการนครบาลโอ้โหถ้าปิดปีกว่า2ปีไม่ได้ไปหาวิธีมาใหม่ไม่ได้ปิดอย่างนี้ไม่ได
1: ้นานไหม
2: เขาก็เลยซ่อมจากข้างล่างก่อนติดแต่แผ่นอะไรไม่รู้ข้างล่างแต่ไม่ปิดแต่ล่าสุดมันก็คงจะไม่ไหวแล้วก็ต้องปิดแต่เนี่ยถ้าปิดนานมันก็ไม่ไหวนะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: ไอ้ตัวเงินตัวทองมันดุไหมอ่ะดง
2: ไม่มันไม่กัดนะพี่นะ
1: โอ้ยแต่นี่เขาบอกน่ากลัวนะเนี่ยนี่ตัวใหญ่นะตัวเท่าตะลัก
2: เดี๋ยวนี้เห็นเด็กญี่ปุ่นเด็กจีนน่ะไปนั่งจับไปนั่งเล่นกับตัวเงินตัวทองที่สวนลุมอ่ะก็แสดงว่าเขาไม่ดุอ่ะถ้าดุเจ้าหน้าที่คงไม่ปล่อย
1: ตัวนี้คงจะดุอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยมีตัวเงินตัวทองเข้าไปในบ้านของประชาชนคนหนึ่งอยู่ที่อำเภอบ้านหมี่ลพบุรีเนี
2: ่
1: ย
2: แล้วทำไมพี่เห็นตัวเงินตัวทองพี่หันมาถามผมนะว่ามันดุไหมครับผมไม่
1: เ
2: พื่อ
1: น
2: มันนะ
1: ตัวเง
2: ิน
1: ต
2: ั
1: วทองนี่มันใครเห็นมันจะได้โชคนะดงจะได้โชคได้ลา
2: บผมว่าพี่ไม่คิดอย่างนั้นน่ะ
1: คิดแหมคิดว่าต้องให้โชคกับดงเว้ยดูแล้วต้องทำเหมือนเธอด้วยดิโอ้ยก็บอกเนี่ยตัวเงินตัวทองนี่มันเข้าบ้านคนนี้ยาวเกือบ2เมตรตัวใหญ่อะดงไปแอบซ่อนอยู่ในชั้นล่างของบ้านแล้วก็ส่งเสียงคำรามด้วยอะตลอดเวลาเลยกู้ภัยก็เลยใช้อุปกรณ์เป็นบ่วงคล้องคอแต่ตัวเงินตัวทองก็สู้กลับนะไม่ยอมให้จับแล้วก็หนีไปรอบบ้านเลยกู้ภัยก็เลยใช้ทีเผลอคว้าหางแล้วออกมาจากบ้านหุยคนเขาก็เลยแบบทำไมตัวเงินตัวทองแสดงท่าทีโกรธจัดเลยใช้หางฟาดไปมาต้องโดดหลบกันวุ่นวายเลยใช้เวลา10กว่านาทีนะจึงจะคุมจับเจ้าตัวเงินตัวทองนี้ได้อ่ะโอ้เขาบอกว่าตัวเงินตัวทองเนี่ยบางทีก็เหมือนที่ด้งบอกว่าไม่ดุทำไมตัวนี้ดูดุอ่ะเนาะบอกตัวใหญ่เนี่ยก็มีแรงฟาดสูงเนี่ยแล้วเขาบอกว่าฟันของตัวเงินตัวทองเนี่ยมีเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายด้วยนะ
2: นี่มันใหญ่เท่าจระเข้เลยอ่ะ
1: ดูสิใหญ่นะเนี่ยตัวเงินตัวทอง
2: หันไปทางอื่นก็ได้ครับ
1: จ้าจ้าม
3: หานครโรคทิพ
0: ย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: ไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี

0: จริง
1: โอ้ยปวดท้อง
2: โรงพยาบาลตามสิทธิ์ประกันสังคมของเธออยู่ไหน
1: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
2: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิ์ภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: จริง
1: ร้อนร้อนร้อน
0: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ยอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
5: อันดับ5นะครับวันนี้ต้องพูดประโยคนี้ครับพี่กวย You know me a little go คุณรู้จักผมน้อยไป
6: อุ้ย
5: อันนี้เขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษนี่ตอนนั้นใครนะท่านนายกพูดนะท่านนายกอนุทิน
6: อ
5: ่ะ You know me a little go
6: You know me a little go
5: คุณรู้จักผม

0: น้อยไป
1: เอ
0: นะครับป
1: แ
0: ร
1: ต
0: า
1: ่
0: กฏว่
1: เ
0: า
1: ขาเรียกว่าใช่พ่อขุนรามเลยนะ
0: แต่ว่า
1: ฮะ
0: เขาไม่ได้เรียกคุณนะสิวันนี้
1: อืม
0: นะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับที่ทำเนียบนะครับท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นก็ยืนให้สัมภาษณ์นะครับก
1: ค
0: ับ
1: ื
0: ส
1: อ
0: ื่อ
1: ปกติเวลาก่อนประชุมครม.ก็จะมีรัฐมนตรีทยอยมาทยอยมาใช่ไหมแล้วก็จะมีข่าวไปดักสัมภาษณ์
0: ใช่
1: เรื่องร้อนๆนี้เรื่องอะไรล่ะ
0: ใช่
1: ก็เรื่องที่ว่าเรื่องที่ว่ากลุ่มควบคุมมลพิษใช่ไหมล่ะ
0: ใช่วันนี้รัฐมนตรีสุชาติเนี่ยเขาดูกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวด
1: อ
0: ล้อ
1: ่
0: ม
1: า
0: ปรากฏว่าสองกรมในสังกัดกระทรวงทรัพย์เนี่ย
1: อืม
0: นะถูกเหมือนกับลักษณะถูกประเมินอะนะครับมีการว่าประเมินว่าเป็น2หน่วยงานที่มีการติดสินบนสูงสุด
1: อืม
0: นะครับใน10กว่าอันดับที่เขาจัดอันดับขึ้นมา
1: ใช่
0: นักข่าวก็ไปไล่บี้ถามว่าแล้วท่านจะจัดการอะไรอย่างไร
1: แล้วเขาตอบกันเลยไหมผมรู้จักทุกคนคุณนู้นคุณนี่ไล่มาเนี่ยเหมือนคนในครอบครัวอันนี้นักข่าวหน้าคนที่เป็นเพื่อนพี่นะ
0: ครับ
1: เขาก็เลยบอกว่าเอ้าก็คุณอย่าเพิ่งไปพูดอย่างนั้นคุณก็ต้องตั้งกรรมการเป็นผู้การบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยคุณจะต้องตั้งกรรมการขึ้นมาก่อนสิทำไมจะต้องแบบมาการันตีเขาก่อนได้ไง
0: ครับนักข่าวก็ไปถามนะถึงแนวทางในการตรวจสอบ
1: ใช่
0: พอฟังว่าอ้าวท่านดูปกป้อง
1: ดูปกป้อง
0: ท่านบอกท่านรู้จักหมดผมตั้งมากับมืออ
1: ืม
0: นักข่าวก็บี้ต่อบี้ไปบี้มาเนี่ยไม่รู้อารมณ์ท่านทำไมถึงได้อย่างนั้นนะฮะพอสัมภาษณ์กันจบเดินออกจากวงสัมภาษณ์ลักษณะชนปึ๊บ
1: ค่ะ
0: นักข่าวคนนี้ก็หันมานะฮะโอ้ชนเลยเหรออ
1: ืม
0: นะที่เราได้ยินนะเฮ้ยชนโหชนเลยเหรออ
1: ืม
0: แล้วท่านรัฐมนตรีสุชาติก็เดินไปไกลแล้วก็มีเสียงลอยตามมาว่าจากคุณน้อยไปไอ้ประโยชน์นี่แหละก็เลยทำให้นี่แหละฮะตัวพี่นักข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขาติดใจประโยชน์นี่แหละ
1: แต่พี่ถามแล้วแต่แรกเขาบอกเขาได้ยินไม่ชัดนะ มาชัดตอนหลังอะที่มันไมค์หัวกล้องอะไรพวกเนี้ยชัดเลย
0: ผมมาฟังทีหลัง
1: เ
0: พราะท่านก็เหมือนเดินออกไปไกลๆแล้วพูดด้วยความอาจจะด้วยความอารมณ์แล้วตอนนั้นแต่ก็อีกไม่นานเห็นบอกว่าขึ้นไปประชุมครม.เนี่ยก็ไปดั้งทบทวนดูนะครับรัฐมนตรีสุชาติก็ลงมาที
1: ่ให้เดาไหม
0: รังนกกระจอก
1: พี่ถามว่าพี่ให้เดาพี่ถามพี่เดาว่าเขาคงถามว่าคนนี้ใครใครใครเวลารู้อ้าวตายแล้วเพื่อนพี่ไม่ใช่ธรรมดานะคนนี้นักข่าวคนนี้
0: ทำไมฮะเป็นชัยยาม ิ
1: ชัยแล้วว่าเขาแบบรู้จัก
0: ว่าเป็นชัยยาไม่ธรรมดา
1: เขาเป็นนักข่าวด้วยแหมไม่ธรรมดาก็รู้ทำข่าวการเมืองมานานใครก็ต้องรู้จักแล้วก็เป็นมืออาชีพไม่ใช่แบบอยู่ๆมาแบบนี้
0: เขาอยู่ในสมาคมนักข่าวด้วย
1: เป็นสมาเป็นที่ปรึกษาแหละเป็นที่ปรึกษาเนี่ย
0: เขาถือว่าอย่างที่ตัวพี่เขาบอกว่าอายุอนามเขาก็ไม่น้อยทำข่าวมาเนี่ย30 ปีแล้ว
1: ใช่
0: ทำข่าวมา30 กว่าปีแล้วนะครับด้วยความที่อายุเนี่ยเยอะกว่ารัฐมนตรีนะฮะเยอะแกบอกว่าเยอะกว่ารัฐมนตรีด้วยนะแต่ว่าก็เคารพเพราะว่าท่านก็เป็นรัฐมนตรีเนี่ยแกก็บอกแกก็เคารพสุดท้ายก็ขอโทษขอโพยกันรัฐมนตรีสุชาติก็บอกว่ามีความหวังดีนะครับต่างฝ่ายต่างหวังดีนะครับก็ตั้งคำถามด้วยความหวังดีเขาก็ตอบด้วยความแบบว่าเอ้าก็เหมือนกับนะเหมือนปกป้ององค์กรน่ะ
1: ใช่ใช
0: ่ต่างมีความหวังดีของตัวเอง
1: เดี๋ยวเพื่อนบอกเอ้ยคุณจะตอบงั้นไม่ได้คุณจะต้องนั่งมากรรมการก่อนสิอะไรเงี้ยพี่ก็โทรมาถามเพื่อนพี่วันนี้ว่าแล้วเป็นไงบ้างก็เขามาขอโทษแล้วมันก็แล้วก็ไปว่าอะไรแล้วคุณนักเลงผู้ชายรับผิดชอบก็จบไปไม่ได้อะไรแต่มันก็ออกไปเป็นออกจากสื่อไปแล้ว
0: เพราะอย่างที่พี่นักข่าวท่านนี้บอกแหละว่าเวลาเราไปสื่อเราตั้งคำถามเนี่ยเราไม่ได้มีนอกมีในไม่ได้มีอคติ
1: ไม่ได้มีอคติ
0: ใช่นะครับก็ทำตามหน้าที
1: ่ค่ะ
0: นะครับโอ้นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เขาแชร์กันนะ
1: Talk of the Town ไปเลย
0: ท่านเดินชนเสร็จ
1: นี่มีคนบอกว่าไทยช่วยไทยพลาดอาจจะ
0: ดรอปเลยเหรอ
1: ไม่รู้ข่าวนี้
0: เพื่อดรอปเลยอ่ะเจอ you know me a little go นะฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: ที่ดูข่าวนะที่สระแก้วเนี่ยทะลักเข้ามาทุกวัน
0: แรงงาน
1: พวกไอ้แก๊งคอลเซ็นเตอร์นี่แหละพวกมันมาจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์วันนี้ก็มาอีกแล้ววันนี้เขาจับได้เนี่ยถึง16 คนเลยนะโอ้เต็มคันรถกระบะเลยเขาบอกว่าซุกกันเข้ามากองกำลังบุรพาก็ตรวจได้เป็นแต่คนนี้เป็นชาวต่างชาติ16 คนนะเป็นคนจีน10 คนปากีสถาน6 คนแล้วคนขับเนี่ยเป็นคนไทยนะคะเป็นคนไทยแล้วกลุ่มต่างชาติได้บอกว่าก็เข้าไปทำงานที่ปล่อยเป็ดอะแล้วก็ถูกชักชวนทำธุรกิจออนไลน์ร้านค้าแล้วก็ไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลงกันไว้บางคนก็ถูกบังคับใช้แรงงานนะคะแล้วก็ควบคุมการทำงานมานานกว่า6 เดือนตัดสินใจหลบหนีกันเข้ามานะแล้วก็วางแผนกันโดยใช้รถลำเลียงจากกรุงปอยเป็ดเข้ามานะคะโดยผ่านทางลัดเลาะทางผ่านทางไร่อ้อยทางช่องทางธรรมชาติเข้ามาอย่างพื้นที่อ่างศิลานะคะก็แน่นอนค่ะโดนจับกันไปตามระเบียบเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งทางคนขับเนี่ยก็รับสารภาพว่า

0: ได้รับค่าจ้างหัวละ50บาทมันถูกไปปะเออหัวละ50บาทไม่น่าใช่นะน่าจะแพงกว่านี้เนาะลงนะมีทุกวันยังมีทุกวันช่วงนี้แล้วก็บอกฝั่งหนูน่ะเวลาทางกัมพูชาเขาประกาศปฏิบัติการว่าจะปราบแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยคนจีนเขาก็ปิดไงปิดอะไรปิดกิจการ
1: ปิด
0: กิจการพวกนี้ก็เลยต้องหนีเข้ามา
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: วันนี้การรถไฟนะครับเขาเริ่มคิกออฟนะตรวจหาสารเสพติดกับคนขับรถกับพนักงานเจ้าหน้าที่ประเดิมวันแรกนะฮะที่สถานีกลางบางซื่อ120คนกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับโอ้ตั้งโต๊ะตรวจกันที่นั่นเลยใครจะเข้าเวรมาตรวจก่อนไปขับเอาปปส.มานะครับประสานมาเลยมาตรวจให้ทายว่าเจอไหมฮะ
0: ไม่เจอ
1: เออนะวันนี้120คนนะครับเขาบอกว่าก็ตอนนี้รฟท.ก็เริ่มดำเนินการตรวจสารเสพติดนะครับกับพนักงานขับรถไฟทั่วประเทศถ้าทั่วประเทศเลยมีอยู่951คนแต่ที่วันนี้เนี่ยนะครับมาเข้าเวรแล้วก็เตรียมตัวที่จะขับรถไฟที่กรุงเทพอภิวัฒน์เนี่ย120คนนะฮะก็จะมีการรายงานผลนะครับภายใน24ชั่วโมงถ้าผลออกมาเบื้องต้นเป็นสีม่วงเนี่ยนะครับมีสารเสพติดเนี่ยก็เดี๋ยวจะเอาไปตรวจซ้ำถ้าระบุสารชัดเจนได้ว่าเป็นสารเสพติดชนิดใดนะฮะก็จะสั่งให้หยุดการเดินรถทันทีเออแต่อย่างที่พี่กล้วยว่านะครับมาคุณผู้ฟังก็คงเดาออกวันนี้20คนที่จะขับรถไฟแล้วมีการแจ้งมาทุกคนก่อนขึ้นขบวนไปตรวจที่ห้องนะเขาเป็นห้องคัดกรองสารเสพติดและแอลกอฮอล์จะมีเจ้าหน้าที่ของปปส.นำเครื่องมืออุปกรณ์มาตรวจหาสารเสพติดไม่มีนะครับไม่เจอเพราะไม่เจอครับเพราะว่าทางรถไฟเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเขาไม่ได้ข้องเกี่ยวว่าเขานะต้องปฏิบัติหน้าที
0: ่
1: นะครับก็แต่ว่ามันเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งก็คือเห็นบอกว่ารฟท.เนี่ยให้พนักงานนะพี่เหมือนกับว่าคนที่ยังไม่ได้มาตรวจไม่ได้อยู่ส่วนกลางก็ตามเนี่ยนะก่อนปฏิบัติงานเนี่ยเหมือนกับให้เหมือนปฏิญาณตนอะนะครับว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับทั้งยาเสพติดทั้งแอลกอฮอล์อันนี้ก็ถือว่าช่วยได้ไหมล่ะอย่างคนไหนที่แบบอย่างพนักงานขับรถคนนี้ที่เขายอมรับว่าเขาเสพยามาเนี่ยถ้ามันมีไอ้ปฏิญญาอะไรอย่างนี้ก่อนเนี่ยมันก็จะทำให้เขาห่างหายก่อนไหม
0: มันก็ดีแหละแต่ว่าทำตลอดให้ทำให้ทำไปตลอดก็แล้วกัน
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: อันดับ2นี่น้ำมันแพงใช่ไหมล่ะนี่คนขับรถบรรทุกน้ำมันแอบเลย
1: ทำไมฮะ
0: แอบเอาน้ำมันใส่กะลอนระหว่างทางเนี่ยระหว่างบรรทุกไปส่งอ่ะแอบถ่ายใส่กะลอนแอบขายเลยที่จุดพักรถที่จังหวัดขอนแก่นนี่เป็นไงล่ะหมดการทางหลวงโอ้โหคนขับรถบรรทุกน้ำมันเนี่ยถ่ายแอบถ่ายน้ำมันจากในถังที่เขาจะบรรทุกไปส่งเนาะก็แอบถ่ายใส่กะลอนใส่ไปเนี่ยนะคะเขาบอกว่าตกลงเขาเอาไปขายได้แกลลอนละ500บาทนะขนาด18ลิตรคนขับเนี่ยนะคะมีด้วยกันช่วยกันถ่ายเทต่อท่อจากนี่เลยนะจากรถบรรทุกน้ำมันแล้วก็เอาน้ำมันใส่แกลลอนอีกทีหนึ่งแกลลอนเยอะมากเลยเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ย
1: ใช
0: ่6ถัง108ลิตรถังปลาอีก23ถังคือทำไปเสร็จแล้ว6ถังเหลือ23ถังมุ้ยต้อง29ถังเนี่ยก็เยอะมากเลยนะเนี่ยโอ้โหแล้วมีคนไปติดต่อรับซื้อเขาว่าในทุนมีในทุนรับซื้อด้วยถูกจับไปเลยไม่ถ่ายเทน้ำมันจากรถบรรทุกใส่แกลลอนโอ้โหมีแสดงว่าต้องมีพี่ว่าตรงคนขับรถบรรทุกนี่ต้องทำเนี่ยถังไม่ใช่ถังใหม่นะทำมาแล้วหลายครั้งแน่เลยอ่ะ
1: ครับผม
0: โ
2: อ้มหานครรอบทิศอันดับ1
1: ทิ้งท้ายกันด้วยสภาพอากาศแล้วกันนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนมา5โมงเย็นที่ผ่านมานะครับเตือนฉบับที่14ฝนตกหนักถึงหนักมาก65จังหวัดโหแทบจะทั่ว แทบจะทุกจังหวัดแล้วล่ะทั่วประเทศแล้วล่ะนะครับ65จังหวัดพรุ่งนี้นะครับเจอฝนกทม.ก็ไม่รอดนะครับฝน 60% เตือนระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันกันด้วยนะครับก็กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนนะภาคเหนือเนี่ย 60% แทบจะยกภาคลงมา ถึงพิจิตรกำแพงเพชรอะไรแถวนั้นเลยนะครับภาคอีสานนะครับก็ 70% ของภาคนะครับพรุ่งนี้เจอฝนเช่นเดียวกับภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับรวมไปถึงภาคใต้ภาคใต้เนี่ยนะฮะฝั่งอ่าวไทยเนี่ย 60% ฝั่งอันดามันเนี่ย 80% ของพื้นที
0: ่
1: นะครับนะสัปดาห์นี้เจอฝนหนักหน่อยนะครับโดยเฉพาะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยนะครับก็อิทธิพลนะฮะมาจากนี่แหละนะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมนะครับที่อันดามัน
0: ตั้งแต่เข้าสู่ฤดูฝนวันที่15เป็นต้นมานี่ก็มีฝนหนาแน่นเลยเน
1: า
0: ะ
1: ชุกตามชื่อฤดูนะพี่นะ
0: เข้าสู่ฤดูฝนแต่ก็อย่าเพิ่งชะล่าใจก็บอกฝนปริมาณน้ำฝนเป็นนี้ก็ไม่เยอะจะเจอพายุแค่2ลูกเองนะ
1: ครับผม
0: อ่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ
1: ไปแล้วครับพี่ๆสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: มหานครโรทิป
4: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโก

0: เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีเชิญสัญบัติพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเชิญสัญบัติพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวัชรปัญญาสุธีณวัดใหม่เทพนิมิตเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการพระราชทานสัญบัติตั้งสมณศักดิ์พระครูสรพันธ์พิสุทธิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวัชรปัญญาสุธีตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรีมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนางอรสาแก้วสารถีและคณะนายชูชีพตรีโภคาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์สิบรูปจากวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีและสมุทรสาครที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.กรมวิชาการเกษตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่บริษัทปิยนันท์ทรานสปอร์ตจำกัดบริษัททรานส์วัฒนาอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดและโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

0: คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครและจังหวัดลำพูนสวดมาติกาและสดับปกรณ์ผู้ที่มีความประสงค์จะขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตรวมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thและเวลา 19 นาฬิกาสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปขณะเดียวกันช่วงเวลา 8 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกามีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความผาสุกของประสบนิกรทรงส่งเสริมอาชีพศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านฟื้นฟูผ้าไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ประชาชนมีรายได้มีอาชีพที่มั่นคงและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืนพระราชกรณียกิจยังรวมถึงด้านสาธารณสุขการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศ
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับอันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงษ์จ้าทักทายพี่น้องสุขุสุขคนกันละกันครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับทักทายพี่ๆทั่วประเทศกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องแถวบ้านผมนะภาคอีสานครับแล้วก็ภาคเหนือด้วยนะเจ้าภาคเหนือด้วยภาคกลางด้วยแล้วก็ภาคใต้นะฮะทุกเสียงทุกสายเลยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็วันที่19แล้วนะฮะวันอังคารที่19เลยนะฮะผมอยู่กันยาวๆนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์สวัสดีพี่ออยนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้หนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตทักทายพี่ๆทุกคนก่อนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับสวัสดีพี่ลำดวนด้วยนะจ๊ะพี่ลำดวนบอกว่าขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอเดี๋ยววันนี้จัดให้แน่นอนครับผลงานเพลงนี้นะครับผมแล้วก็น้องฟ้าสวัสดีน้องฟ้าด้วยนะแอดมินสุดสวยของน้ำมนต์นะครับสวัสดีน้องฟ้าด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้านี่เลยแล้วก็สวัสดีพี่ขาวดอนด้วยนะครับอุ๊ยเมื่อวานนี้ไม่เห็นพี่ขาวดอนเลยพี่ขาวดอนไม่ได้เข้ามาดูแน่ๆเลยขอบพระคุณมากๆครับพี่ขาดอนที่แชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับแล้วก็สวัสดีพี่ออยด้วยนะจ๊ะแล้วก็พี่แทนนะครับสวัสดีพี่แทนด้วยนะครับแล้วก็พี่อรุณด้วยนะครับนี่พี่ปุญญวัฒน์นะครับสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะครับผม FC จากอุบลพี่น้องอุบลราชธานีเมื่อวานนี่ฝนตกครับแต่ว่ามื้อนี้ฝนตกอีกแล้วตกตลอดนะครับบ่รู้ว่าเป็นแน่ไรอากาศนี่แปรปรวนทั่วทิพย์ทั่วแดนพี่น้องเอ้ยสวัสดีพี่มังกรด้วยนะจ๊ะพี่ออยพี่ออยแอบแซวว่าวันนี้ใส่เสื้อแขนยาวอย่างเท่เลยฮะใช่มั้ยฮะนี่เป็นไงล่ะปกติผมก็นานๆทีถึงจะใส่นะครับเพราะว่าผมนั่งอยู่ในห้องส่งนี่เหมือนอยู่ญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้เนาะอากาศกำลังดีเลยเนาะ

แล้วก็สวัสดีพี่เฉลิมลาภด้วยนะฮะพี่เฉลิมลาภจักรยานยนต์น็อตและการเกษตรโอ้โหชื่อเฟซเขาน่าจะทำธุรกิจแน่นอนสวัสดีด้วยนะครับกดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนด้วยนะผู้ใดแน่ผู้ใดแน่สวัสดีเจ้าดีเจบอดป้าคนเหนือแต่แต่กะสวัสดีพี่สุดสวยด้วยนะครับผมโอ้ยตกบันไดเหรอพี่ขาวดอนเมื่อวานนี่ตกบันไดเหรอฮะอาการตอนนี้เป็นไงบ้างครับพี่พี่ขาวดอนบอกว่าตกบันไดไม่ได้ดูอ่ะไม่ไหวค่ะตกบันได9 ชั้นเลยเหรอฮะโหตอนนี้อาการเป็นไงบ้างครับพี่ต้องไปหาหมอแล้วขอให้หายเร็วๆนะฮะหายเร็วๆหายเร็วๆพี่โอ้ยถือว่าฟาดเคราะห์ไปนะครับสวัสดีจ้าฟังจากสมุทรปราการซอยซับบุญชัยฝนกำลังตกเลยค่ะว้าวแถวบ้านเลยครับผมอยู่บางเสาธงเลยใกล้ๆกันไม่ไกลกันเท่าไหร่วันนี้อยู่กันยาวๆนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4 ทุ่มนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะขอเพลงนะครับก็ส่ง SMS มาขอเพลงได้นะที่เบอร์4689400นะครับแล้วก็ช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์กันหน่อยช่วงนี้หนุ่มน้ำมนต์เหงาเหลือเกินนะครับอยากคุยสายหน้าไมค์กับพี่ๆทุกคนนะฮะฝากโทรเข้ามาขอเพลงกับหนุ่มหน้ามนกันหน่อยนะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์02-2481366อีกรอบนะจ๊ะ02-2481366ครับช่วงหน้าหนุ่มหน้ามนรอรับสายอยู่นะครับ

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: ครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจนะตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วสวัสดีสายหน้าใหม่กันหน่อยในช่วงนี้นะครับโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องบอสรูปหล่อ
1: สวัสดีป้าแป๋วจ้า
2: โอ้โหไม่ได้ป้าแป๋วป้าแป๋วพูดนะคะ
1: ครับผมโอ้โหคิดถึงจังเลย
2: คนอยากเห็นหนุ่มน้ำมนต์จังเลยป้าแป๋วตาไม่เห็น
1: โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
2: ในวิทยุ
1: อ๋อตอนนี้ป้าแป๋วโทรมาจากลาดกระบังเน
2: า
1: ะ
2: ลาดกระบังเนี่ยมินเนี่ยกรุงเทพเนี่ยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อฟังตอนนี้ฟังวิทยุอยู่ใช่ไหมจ้า
2: ฟังวิทยุปิดวิทยุแล้วเนี่ย อยากจะคุยขิบหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดอะไรเน
1: ี่ยเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมแอบไปกอดที่บ้านสักหน่อยเลย
2: เนี่ยมากอดเลยอยู่ใกล้ๆ
1: อ๋อได้เลยแล้วแถวบ้านผมเลยนะผมก็อยู่แถวด้านกระบังแถวนั้นแถวนั้นเลยฮะลงก้าวด้วยใกล้
2: ๆป้าตาไม่เห็นนะคะ
1: อ
2: ๋
1: อได้
2: ป
1: ้
2: าตาไม่เห็นอายุ80ปีนี้แหละ
1: อ๋อ80วันนี้ป้าแป๋วขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ครับ
2: เพลงเต้ยก่อสร้าง
1: เต้ยก่อสร้างของพี่จอยใช่มั้ย
2: จอยลมิ
1: ดเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับ
2: พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายดีเจทุกคนน้องหน้าใหม่อะไรทุกคนรักทุกคนเลยในคืนเก่า
1: ขอบคุณมากเลยครับ
2: รูปหล่อคนสวยทั้งนั้นมีความสามารถเก่งทั้งนั้นเลยฟังทุกวัน
1: โอ้โหขอบคุณมากเลยครับ
2: ฟังทุกวันฟังทุกคืนกดเลข195เลขอะไรกดช่อง95ไว้ตลอดเลย
1: โอ้ขอบคุณมากๆเลยมีโอกาสเดี๋ยวเราได้เจอกันแน่นอนครับป้าแป๋วครับ
2: เปล่าตาไม่เห็นแม่ไม่ได้หรอก
1: ไม่เป
2: ็
1: นไรได้เลยได้เลยได้เลยครับไม่มีปัญหาเลยนะครับได้เลยครับป้าแป๋วเดี๋ยวผมจัดให้นะ
2: คร
1: ับวันนี้ขอบคุณป้าแป๋วมากๆนะครับ
2: ค่ะก็ขอบคุณมากให้เจริญเจริญนะ
1: สาธุเลยครับ
2: การงานเจริญก้าวหน้ามีอย่าเจ็บอย่าจนรวยรวยเงินทองนะคะ
1: ครับผมขอบคุณมากๆครับป้าแป๋วสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะ
2: คร
1: ับขอบคุณมากๆครับสวัสดีจ้า
2: จ้าสวัสดีค่ะ
1: ละฮะโอ้โหป้าแป๋วโทรเข้ามาขอเพลงนะครับผมเต้ยก่อสร้างของพี่จอยรวมมิตรนะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะฮะก็พิเศษให้ป้าเปียวขออภัยครับป้าแป๋วด้วยเนาะเพราะว่าป้าก็อยากแบบอยากเจอกันด้วยเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันเนาะมีโอกาสเดี๋ยวผมไปทำไทยดีกว่าเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากป้าแป๋วกันเลยครับเต้ยก่อสร้างจ้า

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจครับขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: เมื่อกี้ได้ช่วยหนูร้องหรือเปล่างั้นร้องช่วยมิวร้องอีกเพลงนึงนะโอเคไหมคะช่วยมิวร้องอีกสักเพลง

0: ครบลาย
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
2: ในวันรายงานในวันนี
3: ้ครับผมในช่วงของโอ้โหมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้20:40 นะครับยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับทักทายพี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์กันหน่อยนะเดี๋ยวชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่2เนี่ยผมจะไม่เปิดเพลงให้ผมจะตอบคอมเมนต์อย่างเดียวเลย สวัสดีพี่เจริญด้วยนะครับผมสวัสดีคุณยายด้วยนะจ๊ะคุณยายมาแล้วแล้วก็คุณนิสาด้วยนะครับสวัสดีคุณนิสานะครับแล้วก็พี่สุมาราสาวเหนือของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ผู้ใดอีกเสียเปียกสุดหล่อมาแล้วเสียเปียกมาแล้วเมื่อวานนี้เสียเปียกฟังเพลงทันไหมเนี่ยเมื่อวานเนี่ยอุ้ยทันอยู่เสียเปียกยังไม่ได้หลับใช่ไหมสวัสดีพี่หน่อไม้ด้วยนะครับผมแล้วก็พี่สุมาลานี่ไงพี่สุมาลาบอกว่าดีเจบอสมีอะไรจะบอกที่มาชวนเข้ามาอยู่ในใจช่วยเคลียร์คนข้างในให้หมดก่อนเฮ้อคำคมคารมปลอเพราะคนเจ้าชู้อ่ะผมไม่ได้เจ้าชู้นะแต่ไม่รู้จะเลือกใครกิ้วหยอกนะโดยผมรักเดียวใจเดียวนะครับชัดไปเล่นด้วยครับเลยพี่อ๋อเหมือนผมเลยแนะนำในสิ่งที่ดีนั่นเองนะฮะอันตรายนะก็พยายามแบบเราต้องชาร์จให้เต็มก่อนแล้วก็ค่อยมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าชาร์จไปเล่นไปเนี่ยผมคิดว่ามันอันตรายอยู่เหมือนกันนะฮะพอสมควรเลยเพราะว่าเครื่องมันร้อนนะครับเครื่องมันร้อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำแบบนั้นโทรศัพท์มันจะร้อนนะฮะแต่ก็มันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกผมทำคนเดียวก็พอนะครับแบบนี้ให้ผมทำคนเดียวพออยู่กันยาวๆนะครับวันนี้สวัสดีพี่วิรัตด้วยนะครับหนองคายครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีคุณวิรัตด้วยนะฮะบรูวันหนองคายฝนตกบ่ครับผมอาจจะตกแห้งเตือบอยู่บ้างมุงซ่งสวัสดีพี่จันเพนด้วยนะครับพี่จันเพนบอกว่าสวัสดีครับหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอของน้องนันนั่นเองนะฮะได้เลยฮะเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะพี่ออยบอกว่าไม่ได้กลัวระเบิดนะแล้วกลัวอะไรคุณยายนอนแล้วเหรอคุณยายฝันดีนะถ้างั้นน่ะคุณยายนอนเร็วจังเลยวันนี้สวัสดีพี่แม็กทีมชาติด้วยนะครับผมพี่แม็กชาติไทยขออภัยครับสวัสดีพี่แม็กชาติไทยด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะขอบพระคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะครับอยู่กันยาวๆนะครับวันนี้กับหนุ่มหน้ามนจนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับเอาเข้ามาแช่ด่วนนั่นน้องฟ้าใจเย็นน้องฟ้าใจเย็นนะสวัสดีคุณพี่ชีวิตต้องทนด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่นงรักด้วยนะฮะขอเพลงเข้ามากลางดาวนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายทาง SMS กันหน่อยนะครับทวิตดังหน่อยกันหน่อยขอเพลงเสียงโนบิตะสวัสดีค่ะขอเพลงเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อของน้องท็อปจากแม่น้ำหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็คนต้นทางจากต้นอุดรเอ้ย อุดรพูดผิดขออภัยฮะคุณต้นอุดรนะครับฝนยังไม่หยุดเลยครับอ๋อแสดงว่าฝนยังตกอยู่เลยสวัสดีค่ะน้องบอสจากพี่ศรีอำเภอลานสกาใช่ไหมเนี่ยอำเภอลานสกานะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในเฟซชื่อพี่ศรีวิไลอ๋อฟังน้องบอสทางวิทยุทุกคืนค่ะคืนนี้พี่ขอเพลงรักสาวลูกสองค่ะโอ้โหเดี๋ยวจัดให้เด้อวันนี้อยู่กันยาวๆนะครับดีเจเคารพหล่อเดี๋ยวนะเอาใหม่พี่เมื่อกี้ผมอ่านยังไงนะเมื่อกี้เนี่ยเคารพหล่อคือยังไงฮะ สวัสดีพี่แดงด้วยนะครับกำนันแดงหน้าหมอบุญมารายงานตัวครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะฮะฟังให้มวนพี่น้องครับวันนี้ครับฟังเพลงมวนๆไปน้ำกันนะครับเอาล่ะช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะในช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ว่าสิทธิ์แน่เด้อพร้อมมา
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล
0: ้
1: ว
0: ไปกันหมู่เฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักคักไอ้แซ่บตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหัวใจ
1: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
4: ยำยำจัมโบ้
5: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาและจะดียังไงนะ
6: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้น
5: ด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: Hey, bro!

มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: วจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับเห็นทุกคอมเมนต์นะจ๊ะสำหรับพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับแล้วก็ผลงานเพลงที่ขอเข้ามานะครับเดี๋ยวชั่วโมงที่2จัดให้แจ่มๆเลยนะครับผลงานเพลงไหนที่ซ้ำต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะขออนุญาตขอเพลงอื่นมาแทนได้นะครับเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนเปิดให้ฟังยาวๆนะครับทักทายพี่ๆที่ติดตามรับชมรับฟังกันอยู่นะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆกับหนุ่มหน้ามนจนถึง4ทุ่มเลยนะครับเพลงที่ขอเข้ามาผมจัดให้แน่นอนนะฮะแต่อย่าเพิ่งหลับก่อนดีเจนะจ๊ะจำได้อยู่นะจ๊ะว่าพี่ๆคนไหนขอเพลงอะไรมานะครับก็ท้ายชั่วโมงแรกครับขอส่งผลงานเพลงนี้ให้กับทุกคนได้รับชมรับฟังกันแบบเพราะๆในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับชั่วโมงที่2นะครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366022481366หรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้ที่4689400ชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะจ๊ะ

0: 21นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา21

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสวทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองครอบครัวน้องรถรับร่างกลับอุบลแม่บุญธรรมร่ำไห้ลูบลงบอกว่าแม่จะพาน้องกลับบ้านครอบครัวของนางสาววิภารักษ์เผ่าภูรีหรือน้องโรสเดินทางไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดจังหวัดอุบลราชธานีท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าโดยแม่บุญธรรมถึงกับร่ำไห้ใช้มือลูบลงศพพร้อมกล่าวกับลูกสาวว่าแม่จะพาน้องกลับบ้านนางวิภาดาจันทร์ธรรมอายุ59ปีแม่บุญธรรมของน้องโรสเปิดใจทั้งน้ำตาว่าวันนี้เดินทางมาพร้อมแม่แท้ๆของน้องโรสเพื่อมารับร่างลูกสาวกลับบ้านด้วยตัวเองขณะที่คุณลุงซึ่งน้องโรสเรียกว่าพ่อและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาตลอดก็เดินทางมาร่วมรับร่างในครั้งนี้ด้วยนางวิภาดากล่าวว่ารู้สึกจุกอกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังได้เห็นร่างของลูกสาวและยืนยันว่าไม่ว่าน้องจะอยู่ในสภาพใดครอบครัวก็จะพากลับบ้านเพราะน้องทำบุญมาได้แค่นี้อยากให้น้องไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ส่วนประเด็นความรับผิดชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นนางวิภาดาระบุว่ายังไม่สามารถให้รายละเอียดได้มากนักเนื่องจากยังไม่ทราบข้อที่จริงทั้งหมดของเหตุการณ์ภายหลังมูลนิธิร่วมกตัญญูจะพาครอบครัวไปเชิญดวงวิญญาณของน้องโรสณจุดเกิดเหตุก่อนนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสวนสวรรค์ตำบลพิบูลอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีครม.ไฟเขียวยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานสี่สาขาค่าจ้างตามทักษะ 550-650 บาทต่อวันร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเรื่องการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือสี่สาขาจากเดิมที่กระทรวงแรงงานเคยกำหนดไว้แล้ว141สาขารายละเอียดเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฉบับที่15ลงวันที่29มกราคม2569เพื่อให้แรงงานฝีมือได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมและเป็นธรรมจูงใจให้แรงงานพัฒนาฝีมือให้เป็นที่ยอมรับเพิ่มหลักประกันรายได้รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศโดยเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ4สาขาสำหรับลูกจ้างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในแต่ละสาขาอาชีพและแต่ละระดับดังนี้สาขาช่างเชื่อมฟลักคออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1 550บาทต่อวันอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ2 650บาทต่อวันสาขาช่างเชื่อมมิกอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1 550บาทต่อวันอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ2 650บาทต่อวันสาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบไม่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1 560บาทต่อวันและสาขาช่างบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1 630บาทต่อวันทั้งนี้ให้มีผลบังคับ90วันนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปผู้ว่ากระบี่แสดงความเสียใจกับญาตินักท่องเที่ยวที่จมน้ำขณะพายเรือคายักพร้อมอำนวยความสะดวกในการนำศพกลับประเทศนิตยามณีรัตน์รายงานครับ
1: จากเหตุการณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสัญชาติเนเธอร์แลนด์นายร็อบเบิร์กมันอายุ61ปีประสบเหตุจมน้ำทะเลขณะพายเรือคายัก2คนกับลูกสาวระหว่างนั้นเกิดฝนตกหนักและทะเลมีคลื่นลมแรงส่งผลให้นายร็อบถูกคลื่นซัดสูญหายไปในทะเลพบร่างลอยอยู่ในน้ำใกล้ท่าเรือเกาะปูพื้นที่อำเภอเหนือคลองซึ่งญาติยืนยันว่าผู้เสียชีวิตคือนายร็อบเบิร์กมันเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนนิติเวชโดยนำร่างนายร็อบส่งชันสูตรเพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและกล่าวว่าพร้อมอำนวยความสะดวกร่วมกับกงสุลเนเธอร์แลนด์ในการประสานงานเพื่อให้ญาตินำร่างผู้เสียชีวิตกลับไปประกอบพิธีทางศาสนานิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
4: ื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
5: ้
4: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนๆให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอะ
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับ 21:07 นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับเอาล่ะตอนนี้สายน้ำใหม่พร้อมแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับโรสสวัสดีครับฮัลโหลครับ
2: ฮัลโหล
1: สวัสดีพี่ตาแดงใช่ไหมจ๊ะ
2: ครับผม
1: ตาแดงตาแดงโทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
2: โทรมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับผม
1: โอ้โหนครศรีธรรมราชตอนนี้ตาแดงรับฟังทางวิทยุอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
2: ครับผม
1: ตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างครับนครศรีธรรมราชครับมีฝนไหมเอ่ย
2: เมื่อวานฝนตกหนักแต่วันนี้ไม่ตก
1: อ๋อเมื่อวานนี้ฝนตกหนักเนาะ
2: ครับผมอ๋อ
1: วันนี้ตาแดงขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้หน้าใหม
2: ่ของเบาเวียนวนครก
1: อ๋อเวียนวนครกนั่นเองนะครับของพี่บ่าวีเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับตาแดงครับ
2: ก็มอบให้ทุกเสียงทุกสายที่เปิดเครื่องรับฟัง FM 95

0: ได้
1: แล
0: เล
1: ้ว
0: ย
1: ก็
0: ครับ
1: แล้วก็หลานหมดด้วย
0: อ๋อได้เลยครับเดี๋ยวหนุ่มน
1: แล
0: ั่ง
1: ้ว
0: ครับ
1: ค
0: ผม
1: นที่รับสายด้วย
0: ได้เลยครับผมตาแดงฮะก่อนวางสายวันนี้ผมรบกวนตาแดงพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหม
1: ได้
0: โ
1: ค
0: อ
1: รับ
0: เคครับน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: ไม่สบู่ไม่ละ
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดเม็ด
0: ทีเรีย
1: ทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณนะครับตาแดงฮะเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะจ๊ะ
1: ครับผม
0: ครับวันนี้ขอบคุณตาแดงมากๆครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: แล้วครับสายน้ำมันของเรานะฮะตาแดงโทรมาจากนครศรีธรรมราชเลยนะครับทุกคนขอเพลงเข้ามาบาวีเวียนครกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราผลงานเพลงของตาแดงนะครับพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายที่รับชมรับฟังกันอยู่นะจ๊ะรับชมรับฟังกันอยู่นะครับก็หลังไมค์ด้วยแล้วก็หน้าไมค์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับยังไงก็ฟังเพลงเพราะๆในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนั่นเองครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันครับ
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงสิ้นสุดการยินดีนะฮะของพี่นุ้ยสุวีนานั่นเองนะครับสังกัด Sonic Fire Music นั่นเองครับคำร้องทำนอง Mac Folk Song เรียบเรียงก็ Mac Folk Song ครับเป็นผลงานซิงเกิลใหม่เลยนะฮะต้องบอกว่าล่าสุดเลยนะของพี่นุ้ยสุวีนานะฮะผลงานเพลงสิ้นสุดการยินดีนั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับผมขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมเพลงฮิตมานครชาร์ตครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Elevenครับขณะนี้21:43 นนะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะทักทายพี่ๆด้วยนะครับสวัสดีพี่สุมารามาอีกรอบแล้วแล้วก็พี่ประภัยศรีด้วยนะครับผมแล้วก็พี่น้องทั้งฟังสปปลาวนะครับผลงานเพลงก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะของเสียนะฮะเสียเปียกของเราไม่รู้ว่าไปแอบร้องไห้หรือเปล่า ขอเข้ามาแต่ว่าเสียเปียกอยู่ไหนแล้วเนี่ยอืมโอเสียเปียกยังฟังอยู่สวัสดีพี่สุวิมลด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับวันนี้ก็อยู่กันยาวๆนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4 ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับทักทายพี่หย่อนสวรรค์ด้วยนะขอบคุณมากๆครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับผมพี่บอสหน้าเด็กมากจริงปะเนี่ยหน้าได้พี่เด็กเหรอโอ้ขอบคุณมากฮะเขินเลยอะถ้าบอกว่าหน้าเด็กยังพี่สุมาลายังอยู่ด้วยกันก่อน อะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อนี้ขอบคุณพี่น้องสุขสุขคนกันละกันนะครับที่ขอผลงานเพลงเข้ามานะฮะที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยพี่น้องนำกันแล้วกันนะครับผลงานเพลงก็อาจจะซ้ำกันเนาะอาจจะซ้ำผมอาจจะเปิดไม่ได้ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามรับชมรับฟังนะตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกจนจบท้ายชั่วโมงที่2นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นั่นเองนะครับพี่น้องเขามาหมวนมาสื่นน้ำกันนะครับฟังเพลงเพราะๆด้วยกันนะจ๊ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะฮะสำหรับ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับแล้วก็พี่ๆดีเจทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับพี่น้องขออนุญาตส่งท้ายผลงานเพลงนี้ในค่ำคืนนี้นะครับฟังให้เพราะฟังให้เพลิน

นะครับผลงานเพลงนี้พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับผมเอาล่ะผลงานเพลงนี้พิเศษเลยละทุกคนต้องฟังเพลงนี้แล้วอาจจะเขาเรียกว่าจากใจดีเจที่จะมอบให้กับ FC ของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนนะครับมื้อนี้นุ่มนามนขอตัวลาไปก่อนพี่น้องราตรีสวัสดิ์และสวัสดีจ้า

0: ับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: 22นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีวันฝนพรำนะคะฝนตกตลอดทั้งวันเลยวันนี้ค่ะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชาค่ะเมย์อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะในช่วงเวลาดึกๆแบบนี้ก่อนเข้านอนนะคุณผู้ฟังนะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองค่ะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์เลยตลอดทั้งสัปดาห์นะคะกับเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังชื่นชอบอยากฟังเพลงไหนแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้นะคะอย่างที่บอกว่ามาพร้อมกับบรรยากาศนะคะที่แบบว่าชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำของสายฝนนั่นเองนะคุณผู้ฟังก็เลยเลือกงานเพลงนะคะที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนก็แน่นอนค่ะเป็นเพลงเกี่ยวกับสายฝนนะคะเริ่มต้นมากับฝนเดือน6นะตอนนี้ยังเดือน5อยู่แต่เป็นฝนเดือน6เพราะไม่มีเพลงฝนเดือน5ก็เลยต้องเป็นเพลงฝนเดือน6อบนะคะในเวอร์ชันของออสโอภาสทศพรนะคะแล้วก็ต่อด้วยฝนหนาวสาวครัวนะคะเสียงหวานๆจากพี่ฝนธนสุนทรนะเพลงก็ฝนคนร้องก็ฝนนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับฝนตกแดดออกนะคะงานจากพี่เบนซ์พรชิตานั่นเองแล้วก็เป็นเพลงประกอบละครนะฮะในยุคแบบโอ้ยนะสมัยหนูเป็นเด็กๆแล้วก็เป็นละครที่แบบหนูร้องเพลงจากเรื่องนี้เยอะมากคุณฟังนะสะพายไร้ศักดินานะใช่ไหมคะที่เป็นอัลบั้มเดียวกับโดเรมีโดเรมีซ่อนลาพูดถึงเพลงโดเรมีไม่ได้เปิดนานแล้วเหมือนกันนะคะคุณแม่ธนิชาบอกถูกใจทั้ง3เพลงเลยนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีข้อความเข้ามาบอกว่าไม่ได้ฟังฝนหนาวสาวครัวเนี่ยนานแล้วนะคะรู้สึกว่าโอ้ได้ฟังวันนี้เพราะจังเลยนะคะยินดีมากๆเลยค่ะก็ทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะที่กำลังติดตามรับฟังนะคะทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีค่ะคุณผู้ฟังคะนะคะทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็รวมถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่รับชมและรับฟังผ่านทางออนไลน์ด้วยนะคะในหลายๆช่องทางของเรานะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามได้เลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้นี่แบบนี้เลยนะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเว็บไซต์ค่ะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่านะคะเอาแบบว่าสะดวกสุดๆเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะโหลดนะคะแอปพลิเคชันเอาไว้ในมือถือได้เลยตอนนี้นะคะกับแอปใหม่ล่าสุดของทางอสมทของเรากับ MCOT Connect นะคะ MCOT Connect ดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยสามารถติดตามได้ทุกคอนเทนต์ของอสมทจะฟังเพลงฟังข่าวดูข่าวจากทางสำนักข่าวไทยแล้วก็แน่นอนทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราสามารถรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะกับแอป MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยนะคะใครยังไม่มีแนะนำเลยนะผู้ฟังดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ทุกๆช่องทางของเราค่ะโซเชียลมีเดียนะคะ LTM FM 95นะคะสามารถเข้ามารับชมผ่านทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95ได้เลยตอนนี้นะคะเข้ามาก็จะเห็นหน้าดีเจเป็นแลนด์นะคะ อยู่ตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะส่งข้อความนะคะทักทายแชทกันได้แบบสดๆเลยนะคะขอบคุณมากๆหลายคนเข้ามากันแล้วทักทายกันแล้วก็น่ารักมากๆนะคะช่วยกดไลค์กดหัวใจกดแชร์อันนี้ดีมากๆเลยนะคะชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเข้ามาฟังเพลงด้วยกันเนาะคืนนี้นะคะใครอยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษอยากมอบเพลงอะไรให้ใครนะคะยินดีมากๆเลยนะคะทักทายเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเราตอนนี้02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะวันนี้แป้งๆนะคะรอรับสายอยู่แล้วทางหลังไมค์ใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันวันนี้อีกสักครู่หนึ่งในช่วงของสายชิลฮิวใจค่ะผู้ฟังนะคะจองสายหน้าไมค์ได้เลยตอนนี้บอกเลยว่าทางสะดวกอยู่นะคะนี่เป็นไงเป็นการแบบ
บอกใบ 022481366ค่ะสายชิวฮิวใจของเรานะคะหรือว่าจะแนะนำงานเพลงฝากเอาไว้หลังใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะกับทาง SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะวันนี้อ่าน SMS กันก่อนเลยก็แล้วกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะจ๊ะ22:01นี่ข้อความแรกเข้ามาเลยนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันกาดบัณฑิตแล้วก็เซิร์งโนบิตะด้วยอันนี้ต่อให้ไม่ลงชื่อก็ทราบได้ว่าเป็นคุณแม่อรุณจากอุตรดิตถ์แน่นอนนะคะแล้วก็มีใครคือคนที่ใช่ของเธอเพิ่งเข้ามาด้วยนะคะเป็นงานเพลงของน้องนันอนันต์นะคะจากทาง SMS นะคะแล้วก็สวัสดีทักทายสมาชิกของเราด้วยที่เพจ LTM FM 95นะคะวันนี้ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำมากๆคุณผู้ฟังค่ะนะคะก่อนหน้าที่จะมาจัดรายการนะคะตันก็ไปงานที่ไปถ่ายรายการนะคะที่อำเภอพนมดงรักนะคะที่จังหวัดสุรินทร์มาแล้วก็เนี่ยค่ะกลับมาแล้วก็มาจัดรายการต่อเลยนะคะจะบอกว่าตลอดเส้นทางค่ะฝนตกตลอดทางเลยชุ่มฉ่ำมากนะคะวันนี้ทั้งวันจริงๆเนาะนะคะมากับสายฝนจ้ะนะนะคะแล้วก็แน่นอนแหละวันนี้เดี๋ยวจัดเพลงที่เกี่ยวกับสายฝนให้ฉ่ำๆแต่เพลงอื่นก็ได้ด้วยนะคุณผู้ฟังเออนะคะตอนนี้หลังไมค์กำลังเข้ามาแบบฉ่ำๆฉ่ำๆมันสายฝนเลยนะคะนั้นย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันค่ะคุณผู้ฟังขา022481366นะจ๊ะก่อนที่อีกสักครู่หนึ่งเราจะไปรับสายหน้าใหม่นะคะในช่วงของสายชิวหิวใจนะอีกหนึ่งงานเพลงก็แล้วกันนะคะแต่ว่าเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงช้าๆซึ้งๆกันบ้างที่เกี่ยวกับสายฝนนะคะงานจากพี่แคทรัตการค่ะฤดูฝนบนใบหน้าเดี๋ยวจบเพลงนี้มารับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: โอ้โหเมื่อกี้ได้ฟังซาวเอฟเฟกต์แบบเสียงฝนแล้วแบบนะน่านอนมากคุณฟังบรรยากาศแบบโอ้โหเคลิ้มสุดๆนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งนอนนะคุณฟังสายชีวิตใจค่ะในช่วงนี้นะคะขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักลายนะจ๊ะมาค่ะสายหน้าไมค์ของเรามารออยู่แล้วจากนครซี่ธรรมรัตน์นะคะสวัสดีค่ะพี่มนัส
2: สวัสดีคุณลูกแฟน
1: สวัสดีค่ะฝนตกไหมพี่มนัสที่นคร
2: สองวันแล้วไม่ตกน้อง
1: เหรอสองวันแล้วไม่ตกสงสัยมาฝั่งนี้นะยังไม่ลงไปทางใต้แน่เลยฝน
2: เนาะก็ขึ้นอยู่แต่มันไม่ตก
1: ใช่ไหมคะเริ่มแบบบิ้วๆก่อนครึ้มๆแล้วเดี๋ยวน่าจะตามไปในอีกไม่กี่วันนี้เป็นไปได้ นะคะเมื่อวานนี้เห็นพี่มนัสโทรเข้ามาเหมือนกันฝากเพลงเอาไว้แต่ว่าเมื่อวานนี้ไม่แน่ใจหนูได้เปิดให้ไปไหมเนาะยังไม่ได้เปิดเนาะ
2: ไม่ได้เปิดเนาะ
1: ไม่ได้เปิดเนาะเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยได้คุยสายน้ำไมค์ด้วย
2: ไม่ได้เปิดก็ไม่เป็นไรฟังทุกคืนนะ
1: จ้าขอบคุณมากมากเลยขอบคุณมากมากพี่มนัสน่ารักเสมอวันนี้ก็เลยอุ้ยจำได้โทรมา
2: น้องลูกตาหนาไปหลายวันน้อง
1: ใช่หนูไปร่วมงานสงกรานต์ของคนไทยค่ะที่ประเทศฟินแลนด์ค่ะพี่มนัสใช่ก็เลยแบบว่าไปปฏิบัติภารกิจนะคะเป็น

0: น่ารักโอเคค่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะพี่มนาอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: รักสาวระยอง
0: รักสาวระยองสายันสัญญาเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมมีใครอยู่ทางระยองหรือเปล่าเนี่ย
1: ไม่มีใครมีเพื่อนของลูกอยู่ครับ
0: อ๋อแต่ว่าอยากฟังเพลงนี้เป็นพิเศษในคืนนี้เนาะ
1: ครับผม
0: ครับผมโอเคพี่มานะขอบคุณมากๆรักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะ
1: แล้วก็น้องไม้น้องแป้งด้วยนะ
0: น้องแป้งหลังไม้ด้วยเนาะ
1: น้องแป้งด้วยน้องลูกตาลด้วย
0: น้องลูกตาลด้วยน้องลูกโหนดด้วยเนาะ
1: ครับผมและเป็นทุกคนที่เป็นก้าวหน้าเป็นความสุขครับ
0: ได้เลยค่ะขอบคุณพี่มนัสนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดี
0: ขอบคุณสายน้ำใหม่ของเราด้วยนะคะสายชิวฮิวใจอ้าวจัดให้เลยค่ะในช่วงนี้รักสาวระยองสายยันสัญญา

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าใหม่อีกครั้งนึงนะคะพี่มนาจากนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังมีเพลงไหนอยากฟังเป็นพิเศษนะคะค่ำคืนนี้ก็ยังโทรเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะตลอดทั้งชั่วโมงเลยที่022481366นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามารับสายหน้าใหม่อีกหนึ่งสายด้วยนะจ๊ะฝากเบอร์เอาไว้ได้เลยฝากเพลงที่อยากจะฟังเอาไว้ให้กับแป้งๆหลังไมค์ได้เลยนะจ๊ะคุณผู้ฟังคะนะคะปีนี้นะคะหลายๆคนก็ได้ยินบ้างแล้วแหละเนาะเราก็พูดกันอยู่เรื่อยๆนะคะว่าครบรอบ22ปีนะคะ22ขวบนะคะของ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะหลายคนบอกหนูว่านะติดตามมาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่กำเนิดใช้คำว่ากำเนิดเกิดคลื่นมาเลยนี่ติดตามกันมา22ปีบางคนบอก10กว่าปี5ปี6ปี1ปีก็มีนะคะก็โอ้โหขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามเนี่ยค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีคุณผู้ฟังไม่มีแฟนเพลงนะคะก็คงจะไม่มี FM 95ลูกทุ่งมหานครยาวมาถึงปีนี้ปีที่22นะคะและทุกปีค่ะคุณผู้ฟังนะคะเราก็จะมีกิจกรรมนะคะที่อยากจะแบ่งปันคืนให้กับสังคมนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยเราก็จะไปนะคะมอบความสุขนะคะให้กับน้องๆที่โรงเรียนบ้านคลองกะพงจังหวัดจันทบุรีค่ะกิจกรรมมากมายค่ะผู้ฟังนะคะแน่นอนนะคะเราก็จะไปมอบของนะคะเป็นของใช้ของที่จำเป็นนะคะให้กับน้องๆแล้วก็มีเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยพร้อมทั้งนะคะมินิคอนเสิร์ตจากพี่ๆศิลปินแล้วก็พี่ๆดีเจจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยนะคะนะเดี๋ยวเรามาพูดถึงรายละเอียดกันนิดนึงละกันนะคะว่าครั้งนี้เนี่ยทางโรงเรียนบ้านคลองกะพงนะคะเขามีความจำเป็นในเรื่องอะไรบ้างเผื่อว่าคุณผู้ฟังนะคะแฟนรายการอยากจะช่วยสมทบทุนนะคะหรือว่าอยากจะซัพพอร์ตสนับสนุนในจุดไหนบ้างนะคะก็จะมีในเรื่องของการปรับปรุงอาคารเรียนและรั้วโรงเรียนนะคะเพื่อสร้างบรรยากาศที่สดใสปลอดภัยแล้วก็เอื้อต่อการเรียนรู้ให้กับน้องๆ นะคะก็มีการตอนนี้ที่ตัดเตรียมก็จะเป็นในเรื่องของสีน้ำอะคริลิกนะคะที่จะนำไปทาภายในอาคารนะคะแล้วก็นอกอาคารแล้วก็รวมถึงรั้วโรงเรียนด้วยแล้วก็มีชั้นวางหนังสือค่ะในห้องสมุดนะคะแล้วก็เป็นชั้นวางสื่อการเรียนการสอนต่างๆด้วยตรงนี้ก็จะช่วยเสริมสร้างนะคะเป็นแหล่งความรู้ใหม่ให้กับน้องๆด้วยนะคะแล้วก็สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันนะคะเราก็จะไปมอบข้าวสารนะคะเครื่องปรุงรสเครื่องครัวต่างๆที่จะใช้ในการประกอบอาหารนะคะเป็นอาหารกลางวันให้กับน้องๆนะคะเครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยแล้วก็ยังมีในส่วนของชั้นวางเครื่องครัวสแตนเลสอันนี้ก็ในห้องครัวในห้องห้องครัวเลยเนาะที่อาจจะอยู่ใกล้ๆกับโรงอาหารนะคะตรงนี้ก็สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนในส่วนไหนเป็นพิเศษตรงนี้ก็สามารถนะคะที่จะส่งนะคะส่งของที่ตาลได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยไปที่โรงเรียนบ้านคลองกะพงนะคะได้โดยตรงเลยนะคะโรงเรียนบ้านคลองกะพงเลขที่86หมู่9ถนนรุจิระวงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะ22120นะคะในส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมในไลฟ์นะคะฟังไม่ทันนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาทางเพจของเรานะคะเราก็มีเป็นโปสเตอร์นะคะเป็นรายละเอียดของกิจกรรมโพสต์เอาไว้อยู่ตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือใครที่อยากจะร่วมบริจาคสมทบทุนนะคะสามารถที่จะสมทบไปได้เลยที่บัญชีของทางโรงเรียนนะคะชื่อบัญชีรายได้สถานศึกษาโรงเรียนคลองกะพงนะคะธนาคารกรุงไทย242-0-37739-7นะคะหรือว่าอยากจะโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของสเปคสิ่งที่ต้องใช้นะคะอย่างที่ได้พูดเมื่อสักครู่นี้ในเรื่องของสีน้ำอะคริลิกต้องใช้สีอะไรบ้างจำนวนเท่าไหร่อย่างไรมีรหัสสีต่างๆนะคะก็ที่เบอร์081 024-2743นะคะ0814242743นะคะหรือว่าจะเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจของเราได้ด้วย LTM FM 95ตรงนี้ก็มีแจ้งเอาไว้อยู่นะคะส่วนศิลปินนะคะแล้วก็รวมถึงดีเจนะคะจะมีใครไปบ้างเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีกิจกรรมก็จะเริ่มตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปจนถึงประมาณบ่าย2นะคะแฟนๆรายการนะคะสามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมได้ก็เดินทางไปร่วมกิจกรรมได้โดยตรงเลยแล้วก็นำของไปร่วมบริจาคให้กับน้องๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2519ที่จะถึงนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะคะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่เราจะได้ร่วมกันนะคะแบ่งปันนะคะสิ่งดีๆให้กับน้องๆ นะจ๊ะใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะคะนะในแชทในไลฟ์นี่ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวมีเผื่อมีอะไรที่อยากจะถามเดี๋ยวหนูตอบเองได้ด้วยนี่ตอบเองค่ะแอดมินตอบเอง โอ้นะโอเคเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าคุณผู้ฟังค่ะนะคะตอนนี้งานเพลงหลังใหม่เข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะคะทยอยจัดให้นะคะเป็นเพลงนี้กันก่อนเลยลูกสาวนายจ้างพี่ไม้พี่รมพรนะคะจากพี่เล็กสุโขทัยจ้า

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.
1: อันนี้ค่ะกับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงเพราะๆนะคะของพี่จอยรวมมิตรให้สักหนึ่งเมื่อกี้เห็นมีข้อความจากทางอุตรดิตถ์มาหลายข้อความหลงลับแหลค่ะ

0: จบปรบมือให้พี่จอยด้วยครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: จัดให้เลยนะคะสองงานเพลงนะคะรักบ่าวอีสานใต้จินตลาภูลาภนะคะฝากมาทางหลังไมค์จากพี่สุเทียบนะคะพี่สุเทียบจากจังหวัดแพร่แล้วก็ก่อนหน้านั้นกับเทพีบ้านไพรกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันค่ะพี่วิทยาจากศรีสะเกษนะคะก็จัดให้เลยในชั่วโมงนี้เนาะตอนนี้22:56นะคะเรายังมีอีกหนึ่งเพลงนะคะกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: วันนี้มีงานเพลงเพื่อชีวิตนะคะแนะนำเข้ามาหลายเพลงเลยคุณผู้ฟังแต่ว่าต้องเลือกมาหนึ่งเนาะสักหนึ่งนะคะก็เอาเป็นสายแรกที่แนะนำเพื่อชีวิตเข้ามากันละกันเนาะวันนี้จากพี่นันเพชรชบูรณ์นะจ๊ะพี่นันเขาเป็นคอเพลงเพื่อชีวิตนะคะวันนี้แนะนำดอกไม้พฤกษาของซูซูเข้ามาก็เดี๋ยวจัดให้เลยนะคะแล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวไปกันต่อชั่วโมงหน้านะคะอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชลิชานะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: 23:03 นะคะมาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงที่2ของเรานะคะเริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคกับอีก1สายหน้าใหม่นะคะมารออยู่แล้วจากนครสวรรค์นะจ๊ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะพี่เต้ยนะ
2: ครับ
1: ค่ะพี่เต้ยรอนานเลยเนาะ
2: ใช่
1: ตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามแล้วก็อุตส่าห์รอรับสายด้วย
2: ครับ
1: ค่ะเราเคยคุยกันหรือยังคะพี่เต้ยหน้าใหม
2: ่ยังครับ
1: ยังเลย
2: แต่คุยกันในต่อครับ
1: อ๋อเคยมาทักทายใน TikTok ใช่ไหมคะตอนไลฟ
2: ์ใช่
1: ไหมโอ้โอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยโทรติดยากไหมคะอ่ะไหนแบบว่าลองแชร์ประสบการณ์นิดนึงมีหลายคนบอกโทรติดยากมาก
2: โทรไม่ยากนะครับก็โทรไปแล้วเขาก็ขอเพลงก็สักประมาณ30นาทีเขาก็ติดต่อกลับมา
1: เออนะอาจจะแบบว่าช่วงจังหวะเวลาพอดีด้วยเนาะเพราะว่าเราก็รับสายได้เพียงแค่ชั่วโมงละ1สายแค่นั้นเองวันนี้นะคะยินดีมากๆค่ะพี่เต้ยนะได้คุยกันแล้วปกติฟังช่วงเวลาไหนบ้างคะ
2: ช่วงเวลา5ทุ่มถึงเที่ยงคืนครับ
1: อ๋อแล้วก่อนหน้านั้นล่ะ
2: ก่อนหน้านั้นไม่ได้ฟังเลยทำงานครับ
1: อ๋อทำงานนะคะก็พอทำงานเสร็จเรียบร้อยถึงเวลาพักผ่อนก็เปิดฟังเพลงสักหน่อยนึงเนาะ
2: ครับ
1: นะคะพี่ต้นฟังทางช่องทางไหนคะปกติ
2: ฟังทาง Facebook ครับ FM95
1: อ๋อทางเพจของเราใช่ไหมคะ
2: คร
1: ับ โอเคงี้ก็ต้องเห็นหน้าดีเจด้วยสิ
2: ใช
1: ่
2: คร
1: ับ ขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเข้ามาทักทายด้วยกันละกันเนาะหลังจากที่วางสายไปนะคะจะได้รู้ว่าอ๋อนะมารายงานตัวกันนิดนึงว่านี่คือพี่เต้ยจากนครสวรรค์นะคะ
2: คร
1: ับ ขอบคุณมากๆวันนี้ค่ะ1งานเพลงค่ะพี่ต้องอยากฟังเพลงอะไรดีคะ
2: เพลงแก้บนครับ
1: เพลงแก้บนคือช่วงนี้ไปบนที่ไหนไว้ด้วยปะคะ
2: ไม่ครับ
1: ดูก็แบบว่าพอดีเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบช่วงเวลาไม่ใช่นะแก้บนคือว่า
2: ก็มีขอบ้างสารหลักเมืองสนามหลวง
1: อ๋อมีขอบ้าง
2: คร
1: ับ โอเคก็นะก็ว่ากันถ้าได้แล้วก็อย่าลืมไปแก้บนด้วยนะพี่เต้ยนะโอเคค่ะได้เลยเดี๋ยวจัดให้อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: มอบให้ดีเจทุกท่านใน FM95 เลยครับ
1: โอ้โหน่ารักมากๆยินดีค่ะขอบคุณมากๆเลยป่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปฟังเพลงด้วยกันนะคะพร้อมกับอีก3เพลงรวมเป็น4เพลงในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะพี่เต้ยพูดตามเลยเนาะ
2: คร
1: ับ ค่ะขอขอบคุณ
2: ขอขอบคุณ
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
2: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
2: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: ค่ะขอบคุณมากๆเลยนครสวรรค์ฝนตกไหมจ๊ะ
2: เมื่อเช้าฝนตกครับเพิ่งจะหยุดเมื่อตอนเที่ยง
1: โอ้โหงั้นคืนนี้อากาศดีอากาศน่านอนสุดๆ
2: ใช่ครับ
1: โอเคเดี๋ยวจัดเพลงเพราะๆให้นะคะจะได้แบบว่าชิลๆกับบรรยากาศหลังฝนตกด้วย
2: ครับ
1: ขอบคุณนะคะพี่เต้ย
2: ครับ
1: จ้าสวัสดีค่ะในช่วงนี้จัดให้เลยนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคเริ่มต้นขบวนพาเรทของเรากับงานเพลงที่สายหน้าใหม่ของเราแนะนำเข้ามากับแก้บนก้านตองทุ่งเงินค่ะ

0: ีมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สี่งานเพลงเพราะๆนะคะฟังกันแบบต่อเนื่องเลยในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับขอเวลาลืมนะคะจอยสิริลักษณ์ผ่องโชคนะคะแนะนำมาทางหลังไมค์ฝากเอาไว้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะจากน้องแก้วสุโขทัยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีบ่ออินก้องห้วยไร่นะคะจากทาง TikTok ด้วยเนาะแล้วก็มีน้ำค้างบนหญ้าน้ำตาบนแก้มนะคะงานของน้องแพรชนานะคะเจ้าของเดียวกับเพลงคลื่นเอ้าก็จริงนะอืมนะคะเพลงนี้แนะนำมาจากป้ารวยนะคะคุณป้ารวยจากโคราชนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเรานะคะจากสายหน้าไมค์กับแก้บนการตองทุ่งเงินนั่นเองนะคะ

รุณคุณแม่ทันพิชานะคะพี่เลิฟตัวนะเจ้านะสวัสดีทักทายทางสวีเดนด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกเอ่ยนะมีทางสปป.ลาวด้วยนะคะสบายดีนะบางทีข้อความด้านบนถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ทักทายใครนะคะสามารถที่จะพิมพ์เข้ามาอีกครั้งนึงได้เพราะว่าดีเจก็เลื่อนไปไม่ค่อยถึงเนาะเพื่อเลื่อนไปไม่ถึงด้านบนเลยนะคะถ้าเกิดว่าตกหล่นอย่างไรรบกวนพิมพ์มาอีกนิดหนึ่งนะจ๊ะนะคะขอบคุณมากๆเลยทุกๆข้อความนะคะทั้งทาง SMS ด้วยแล้วก็ที่ทักทายเข้ามาใน Facebook Live ของเรานะคะพี่สมชายบอกว่าเป็น FC จากปทุมธานีนะจ๊ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้เห็นมีจากทางนครศรีธรรมราชเข้ามาเพิ่มเติมด้วยทางไลฟ์ของเรานะคะขอบคุณทุกๆข้อความอีกครั้งนึงค่ะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวจัดเพลงให้ต่อเลยดีกว่านะคะพี่หน่อยจากนครพนมเขาฝากเพลงนี้เอาไว้ค่ะคุณผู้ฟัง

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะเมื่อกี้ถูกมองเขินเลยอะจอคิวอิทค่ะในช่วงนี้นะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะงานเพลงใหม่นะคะจากศิลปินนวกะค่ะคุณผู้ฟังกับเพลงคืนคำนะคะเป็นสังกัดอิสระด้วยนะคะคำร้องทำนอง

โดยบรรณวัฒน์บริสุทธิ์นะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยสุภการพรหมเกิดเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันนะคะคืนคำนวกะกับจ่อคิวฮิตค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อเลยนะคะกับช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานั่นเองนะคะและในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะเดี๋ยวจัดให้กับเพลงที่ถามกันเข้ามาด้วยนะคะกับฮักพอเป็นพิธีนะคะงานใหม่ล่าสุดจากพี่ต่ายอรทัยนะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่9นะคะนะฮะเป็นชาร์ตล่าสุดเลยขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในฮิตที่17นะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยรักแท้หรือแค่คอนเทนต์อ๋อพิมดามหานครนะคะก็ยังคงฮิตต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังว่าไม่ได้นะคะอยู่ในฮิตที่18นะจ๊ะจัดให้เลย2งานเพลงนี้นะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ธรรมชาติโหดนะคะพุ่มพวงดวงจันทร์มีหลายๆคนนะคะแนะนำเข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วด้วยแล้วก็ชั่วโมงนี้ด้วยบอกว่าอยากฟังเพลงของแม่พึ่งนะคะเพลงช้าๆซึ้งๆนะคะแล้วก็เพลงนี้เนี่ยแนะนำมาทางหลังไมค์ด้วยนะคะคุณแม่ธัญพิชาจากลาดพร้าวนะคะก็จัดให้เลยในช่วงท้ายชั่วโมงพอดีเลยนะคะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะส่งท้ายค่ำคืนนี้นะคะต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะมีงานเพลงฝากเอาไว้ด้วยนะจากพี่วิโรจน์สุราษฎร์ธานีบอกว่าอยากฟังอิจฉานะของพี่สอนนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้กับเพื่อนเพลงหวานนะคะแล้วก็วันนี้ติดค้างเพลงอะไรของใครไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันต่อนะจ๊ะนะคะก็จะเจอกับลูกตาลชนิชาจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกช่องทางเลยนอนหลับฝันดีนะคะใครยังไม่ง่วงอยู่ต่อกับน้องเมย์ที่ชานะจ๊ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 24:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: วลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ฟังแล้วนอนนะคนดีพอจบเพลงนี้ไปปั๊บคุณผู้ฟังหนูหลับหมดเลยทำไงเนี่ยโอ้ยนะมีคนถามว่าวันนี้มาธีมไหนเนี่ยนะคะรักแท้แค่พี่ชายนะคะจากสายันนิรันดรค่ะฝนธนสุนทรนะคะพี่ชายชั่วคราวและปิดท้ายด้วยพี่ชายจากเบิ้ลปทุมราชวันนี้มาธีมพี่ชายรุนล้วนเลยก็ว่าได้นะคะสามผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะช่วงนี้ก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าน้องเมย์ค่อนข้างจะนอนน้อยนะคะเวลามีแชทอะไรโผล่ขึ้นมาสมาธิในการทำงานมันไม่ค่อยมีนะหลังๆมานี้ก็เลยจะไม่ค่อยอ่านข้อความอะไรเลย โอ้รู้สึกผิดเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะคะเพราะว่าพี่ๆเขาก็จะบอกว่าเอออย่าไปอ่านเลยเพราะว่าบางคนเขาก็ก่อกวนอ่ะเขาแบบทำให้เราหงุดหงิดในเวลาทำงาน เคยเจอปะแบบพิมพ์มาแบบอะไรก็ไม่รู้ทุกวันเนี่ยจะบอกว่าตอนเนี้ยพอหนูเปิดรายการปั๊บใช่ไหมก็จะมีคนทักมาแบบ13 คนอะใครจะไปอ่านหมดใครจะไปอ่านทันเพราะอ่านแล้วอ่านไม่ทันก็จะว่าหรือไม่ก็ด่ามาหรือไม่ก็อะไรอย่างเงี้ยพอเราบล็อกไปหลังๆมานี่บล็อกแหลกก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์นะคะหลายๆคนก็น่าจะเคยเจอโลกโซเชียลที่แบบว่าไม่ได้เข้าใจอะไรในความเป็นส่วนตัวมากสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าบางทีอ่ะการเป็นโซเชียลอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราสนิทกันมากเกินไปหลายๆครั้งนะคะที่น้องเมย์เห็นว่าเวลาคอมเมนต์อะไรมาเนี่ยเหมือนสนิทอะไรกับเขาขนาดนั้นน่ะเออไปดงไปด่าอะไรเขาขนาดนั้นน่ะโดยเฉพาะศิลปินเพื่อนเพื่อนน้องเมย์เนี่ยหลายคนมากเลยนะแบบชอบมีคนไปพิมพ์แบบมีผัวหรือยังจ้าอะไรเงี้ยหนูแบบเฮ้ยสนิทเหรอถามจริงว่าถ้าคุณเจอเขาต่อหน้าคุณกล้าพูดแบบนี้ไหมอ่ะคือแบบสงสัยมากเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้แบบโลกโซเชียลมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยนะมันทําให้เราเนี่ยรู้สึกเลยว่าน้องเมย์เคยเจอเหตุการณ์หนึ่งที่เคยเล่าด้วยนะเคยเล่าในรายการของน้องเมย์นี่แหละว่าเคยมีพี่คนหนึ่งเขามาคอมเมนต์เมย์บ่อยมากมาคอมเมนต์แบบบ่อยบ่อยบ่อยบ่อยบ่อยจนเขาคิดว่าเราสนิทเราก็มีทักทายแบบตอบกลับเพราะว่ามันอ่ะพูดกันตรงๆมันก็เป็นมารยาทเนาะเขาทักมาสวัสดีมาแล้วก็สวัสดีกลับไปฝันดีมาแล้วก็อ่ะค่ะฝันดีเช่นกันค่ะหรือบางทีเขาพิมพ์มาแบบว่าโอ้ฟังอยู่นะหรือว่าแบบให้กําลังใจอะไรเงี้ยมันดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยข้อความแบบเนี้ยแต่มีอยู่วันหนึ่งหนูจําได้เลยหนูไปร้องเพลงอยู่ที่เซ็นทรัลมหาชัยหนูอ่ะไม่เคยเจอพี่เขาเลยคือเขาอ่ะส่งข้อความมาหาแบบเนี้ยบ่อยมากแล้วก็เรารู้แค่ชื่อ Facebook เขาเราไม่เคยเจอตัวจริงเขาวันนั้นอ่ะหนูอ่ะไปร้องเพลงแล้วหนูใส่ส้นสูงแบบ5นิ้วอ่ะคุณผู้ฟังคือใหญ่มากสูงมากคือ5นิ้วเนี่ยเดินธรรมดายังยากเลยอ่ะเต้นได้นะร้องเพลงได้เต้นได้อยู่บนเวทีได้แต่ว่าเวลาเดินแบบให้เร็วๆหรือว่าทรงตัวหรืออะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างยากมันจะต้องแบบยืนนิ่งๆยากอยู่อ่ะเออแล้วอยู่ดีๆพี่เขาก็มาถึงก็แบบล็อกคอแล้วก็แบบโน้มคอลงมาแล้วประมาณว่าแบบเอ้ยไปถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยคือหนูเข้าใจว่าพี่เขาไม่ได้คิดอะไรหรอกเขาแค่แบบเอ็นดูเราอะไรเงี้ยแต่ว่าในความเราเป็นผู้หญิงเนาะพอแบบเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยเราตกใจอ่ะดีหนูไม่สวนจริงๆนะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเข้าใจได้ว่าเขาเป็นฟิลนั้นมันก็หลายๆครั้งค่ะที่เราคุยกันจนรู้สึกว่าเฮ้ยสนิทอะไรขนาดนั้นน่ะไปคุยอะไรขนาดนั้นน่ะหรือแบบเออหลายคนมากๆเลยที่ไปพิมพ์อะไรแล้วหนูโดนอะไรแบบนี้บ่อยแบบถ่ายรูปอะไรที่ไม่ควรจะถ่ายมาให้อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยจริงๆอ่ะพวกถ่ายรูปพวกอะไรแบบเนี้ยแจ้งความได้นะคะสาวๆนะจ๊ะเพราะว่าบางทีเชื่อว่าจะเจออะไรแบบเนี้ยซึ่งหนูก็บอกแล้วว่าการที่คุณถ่ายรูปอะไรแบบเนี้ยแอดมินหนูเห็นหมดแอดมินหนูมี 3-4 คน Facebook หนูอ่ะในแชทอ่ะคุณพิมพ์มาส่วนตัวแอดมินหนูเห็นหมดจริงๆ4คนตอนนี้ก็มีแอดมินอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เพราะฉะนั้นอะที่พิมพ์มาค่ะก็คือมีคนอ่านด้วยมีคนเห็นด้วยอยู่ดังนั้นก็คือก็นั่นแหละเวลาจะพิมพ์อะไรจะส่งอะไรมาก็ระมัดระวังกันหน่อยนะไม่รู้จะบอกยังไงเลยจริงๆเพราะว่าเพื่อนหนูที่เป็นศิลปินก็คือเจออะไรแบบเนี้ยค่อนข้างบ่อยค่อนข้างเยอะนะคะอะตอนนี้น้องไม่ขอหนึ่งสายหน้าไมค์ในระหว่างที่พูดคุยกันแล้วกันเนาะ022481366ค่ะ022481366แล้วก็มีเพื่อนศิลปินหนูหลายๆคนที่แต่งงานไปหรือว่าแบบอะไรเงี้ยที่เขาถ่ายรูปแฟนอะเออก็ชอบไปแบบว่าเนี่ยเหรอผัวอะไรอย่างเงี้ยแบบหนูแบบ
เอาก็ไปยุ่งอะไรกับเขาเออเขาจะมีแฟนเขาจะคบใครเขาจะอะไรยังไงมันคือการไตร่ตรองของเขาแล้วจะเหมาะสมไม่เหมาะสมก็ไม่ต้องไปวิจารณ์เพราะว่าบางคนเขาคบมาตั้งแต่แบบมัธยมอ่ะเธอเขาคบกันมาแบบ10-20 ปีอ่ะเขาจะท้องก่อนแต่งเขาจะอะไรก็เรื่องของเขาชีวิตเขานึกออกปะพอเราเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นคนไปคอมเมนต์แล้วเราก็แบบอ่ะพูดตรงๆเลยก็เดือดแทนเพื่อนอยู่เหมือนกันหนูเนี่ยใครว่าอะไรหนูจะเฉยๆนะแต่พอแบบมีใครไปพิมพ์อะไรใส่เพื่อนหนูงัดคืนทุกทีอ่ะหงุดหงิดอ่ะอืมมีคนบอกว่าผมไม่เคยนะแบบเนี้ยเอาจริงๆก็อืมมันแยกได้ระหว่างความมีมารยาทความหวังดีกับความก่อกวนคุกคามอ่ะถ้าเรายังอยู่ในเลนส์ของการที่แบบว่าเรายังไม่ได้ไปถึงขั้นคุกคามไปส่งรูปโป๊เปลือยอะไรให้ใครหรือว่าไปพูดจาไปด่าเขาอะไรเงี้ยเออมันก็ไม่ควรแล้วก็หลายๆครั้งนะคะถ้าแบบว่าอย่างหน้า Facebook แฟนเพจของ LTM FM 95เนี่ยถ้ามีคุณผู้ฟังพิมพ์อะไรที่แบบไม่ดีออกมาอะไรเงี้ยทีมงานเขาก็บล็อกทันทีเหมือนกันดังนั้นนะคะเราก็ช่วยสร้างเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ให้กันและกันอย่าแบบออกไปอะไรอย่างเงี้ยพิมพ์ไล่เพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเออหนูก็จะรู้สึกว่าแบบเอ้ยเธอยังไม่เคยเจอเขาเลยเธอรู้หรอว่าจริงๆเขาทํางานอะไรเขาอยู่ยังไงเขาเจออะไรอยู่เขาอาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงเขาอาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่คุณก็ไม่รู้ว่าเขาเจออะไรมาในชีวิตอย่างเงี้ยก็รู้สึกเหมือนกันว่าแบบอย่าไปพิมพ์อะไรแบบนั้นเราอยู่ด้วยกันเราฟังเพลงกันเราสนุกด้วยกันอ่ะขอเพลงมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันขอมาดีๆบางทีน้องเมย์ก็เปิดให้เหมือนกันเออไม่ได้แบบว่าจะหยิ่งอะไรขนาดนั้นแต่ส่วนใหญ่อ่ะน้องเมย์จะเปิดให้คนที่เขาโทรมาก่อนเพราะว่าเขาเสียตังค์ถูกปะเออเขาเสียตังค์โทรมาบางทีเราก็ต้องแบบให้เกียรติเขาก่อนแล้วก็มีพวก SMS อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาก็จะแบบส่งมาเพื่อให้คะแนนกับศิลปินที่เขาชื่นชอบเนาะส่วน Facebook Fanpage เนี่ยจริงๆอ่ะมันคือสังคมคอมมูนิตี้เขาเรียกว่าโซเชียลคอมมูนิตี้ก็คือแบบมีเอาไว้พูดคุยกันเพราะฉะนั้นอ่ะมันจะไม่ใช่แค่น้องเมย์เห็นข้อความฝ่ายเดียวคือคุณพิมพ์อะไรมาคนอื่นเขาเห็นด้วยเหมือนกันนึกออกไหมเออแล้วมันมีการคุยกันที่ค่อนข้างจะรวดเร็วคุยกันค่อนข้างเยอะบางทีอ่ะเพลงที่ขอมาน้องเมย์อาจจะไม่ทันอ่านไม่ทันเห็นนะคะอันนี้ก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะบางคนแบบน้อยใจเอ้ยแฟนรายการเรานี่ขี้น้อยใจจังเลยแต่ก็ง้ออยู่นะง้อบางเวลาอ่ะตอนนี้หนึ่งผลงานเพลงค่ะในช่วงรอสายนะคะใครที่ไม่ค่อยได้โทรมาตอนนี้น้องเมย์รอสายอยู่นะจ๊ะเออใครที่ไม่ค่อยได้คุยอะไรอย่างนี้ว่าไปนะจ๊ะผลงานเพลงนี้ค่ะยาใจคนจนจากพี่ไมค์พี่รมพรแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันในช่วงสายชิวหิวใจนะคะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาในช่วงของสายชิลฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะชอบอ่ะตอนนี้หนึ่งใส่หน้าไมค์มาแล้วสวัสดีจ้า
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะโอ้ยไม่ค่อยมีคนเรียกชื่อหนูชื่อนี้ซะเท่าไหร่นะรู้เลยว่าใครพี่หมู
2: หนู
1: พี่หนูไงไม่ใช่
2: หนูราชบุรี
1: หรอ
2: ใช
1: ่ไปทำอะไรตรงนั้นน่ะ
2: ก็บ้านอยู่ราชบุรี
1: แล้วตอนนี้อยู่ที่ไหน
2: ตอนนี้อยู่แถวนาโนด
1: นาโนดที่ไหนอะพัทลุงอ๋อเป็นไงบ้างสบายดีไหมคะ
2: สบายดีครับ
1: แล้วตอนนี้ทำอะไรอยู
2: ่ขับรถอยู่
1: นั่นไง โอเคสำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสด
2: ี โอ้ยอย่าจะรีบไปไหนหรอกวะท้อง
1: โอ้ยก็ขับรถขับลาหนูก็ไม่สนับสนุนให้ขับรถไปคุยโทรศัพท์ไปเนาะ
2: เอาใช้อุปกรณ์เสริมไม่ได้
1: อุปกรณ์เสริมคืออะไรขาตั้งกล้อง
2: ไม่
1: แล้วคุณผู้ฟังก็บอกว่าน้องเมย์รู้จักบลูทูธไหมลูก
2: ใช่
1: นะอ่ะแล้วขับไปคนเดียวเหรอคะหรือว่ามีคนนั่งไปด้วย
2: ไปคนเดียว
1: เฮ้ย
2: จริง
1: ไม่ใช่และแล้วคนที่เขาพูดแทรกๆอยู่เนี่ยชื่ออะไรคะ
2: ไม่มีหรอกไอ้หมวยอย่ามาอําดิพี่ต้องไปใจ
1: วันนี้ช่วงนี้พูดกันถึงเรื่องของโซเชียลที่มีการคุกคามอะไรเงี้ยเคยเจอบ้างไหม
2: เจอบ่อย
1: จริงหรอบ่อยด้วย
2: จริงบ่อยด้วย
1: ผู้หญิงหรือผู้ชายที่คุกคามอ่ะ
2: ฮะ
1: ผู้หญิงหรือผู้ชายที่คุกคาม
2: โอ้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงด้วย
1: จริงเหรอ
2: จริง
1: แสดงว่าเราลงรูปแบบว่าหน้าตาดีอะดิใช่ป่ะ
2: ไม่ค่อยได้ลงรูปอ่ะโทรศัพท์มาควร
1: มีด้วยเหรอแบบเขาไม่รู้จักเราเลยอย่างเงี้ยเหรอโทรมา
2: ใช่
1: หนูก็มีโทรมาตีห้าเจ็ดโมงเช้าอะไรเงี้ยจะบ้า
2: ก็นั่นแหละประมาณตีสี่ประมาณสักบางทีกำลังที่ขับรถไปถึงที่ที่ว่าเราจะส่งสินค้าเนี่ยเรากำลังจะนอนเราหลับไปแล้วล่ะแล้วก็มีโทรศัพท์บางทีก็มาทางโทรศัพท์บางทีก็มาทางไลน
1: ์แล้วเขามาแบบไหนอ่ะแบบพูดว่าอะไรอ่ะแนวไหน
2: แนวว่าขอสายคนละหน่อยคนนี้หน่อยไอเราก็นอนอยู่ในรถเนี่ยคนเดียวแม่พ่อต่อขอสายคนนั้นหน่อยคนนี้หน่อยอะไรอ่ะนี่
1: แต่ว่าโทรมาเป็นเบอร์โทรเหรอคะหรือว่าทักเฟซทักไลน์ทักอะไรงี้มา
2: โทรมาเป็นเบอร์โทรเลย
1: อ๋อถ้าเบอร์โทรเขาอาจจะโทรผิดก็ได้
2: ไลน์ก็โทรไลน์เลยแหละ
1: แล้วโทรไลน์ไม่รู้หรือไงว่านี่เป็นไลน์ใครปะโท
2: ยังว่าอยู
1: ่คอลเซ็นเตอร์เปล่าคอลเซ็นเตอร์หรือเปล่า
2: โอ้คอลเซ็นเตอร์นี่ไล่บล็อกกันไม่หวั่นไม่ไหวเลย
1: โอ้น่าเบื่อเนอะ
2: แล้วไอ้คอลเซ็นเตอร์

0: นี้ก็โอ้โหจนบางทีโมโหจะจัดโทรไปว่าผู้ให้บริการเครือข่ายเลย
1: ว่าปล่อยหลุดมาได้ยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยเหรอ
0: ใช่
1: โหก็พูดยากอ่ะเอาจริงหนูนี่เจอบ่อยมากพวกสแกมเมอร์เนี่ยมีสแกมเมอร์ด้วยโรแมนต์สแกมด้วยแล้วก็ยังมีอะไรนะรู้จักโรแมนต์สแกมใช่ปะ
0: รู้แล้วก็ไอ้นี่ไอ้อะไรนะไอ้เว็บพนัน
1: อะไรก็ไม่รู้
0: พอข้อความนี่โอ้โหแจกร้อยถอนได้เลย
1: อ่ะก็แปลว่ารู้ทันสบายใจแล้วอย่างน้อยคุณผู้ฟังของหนูก็รู้ทันสบายใจจะได้ไม่โดนหลอกไม่โดนกลุ่มนี้เขามายุ่งวุ่นวายแต่เดี๋ยวนี้หนูก็เริ่มที่จะปิดข้อความและหมายถึงว่าเริ่มที่จะไม่อ่านข้อความใครแล้วอ่ะคือแบบมันเยอะเกินไปอ่ะมันจะบ้าไม่มีเวลาส่วนตัวเลยอ่ะ
0: บางทีเหมือนบางทีเขาบางทีจะใช้คำว่าอะไรดีอ่ะบางทีเขาก็ไม่ได้เจตนาจะคุกคามเราหรอก
1: คุกคามสำหรับหนูอาจจะลามกจกกระเปดอะไรเงี้ยนึกออกปะพูดจาแบบไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ของหนูอะเฟซบุ๊กหนูอะมันชื่อเมธิชาอยู่แล้วก็จะชอบมีคนทักมาถามว่าชื่ออะไรครับไม่อ่านแล้วใช่ปะ
0: ทุกวันนี้พี่ไม่ค่อยได้เข้าเลยนะเฟซบุ๊กอะ
1: โอ้
0: โหรำคาญอ่ะอะไรก็ไม่รู้เราไม่รู้จักกันมา
1: เชื่อว่าทุกคนน่าจะมีประสบการณ์แนวนี้แล้วกันเนาะอ่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
0: กุหลาบ
1: นะ
0: ที่แปลว่า
1: หลาบจำ
0: ไม่ใช่ว่าดอกกุหลาบนะแปลว่า
1: หลาบจำ
0: หลาบจำอะไรประมาณเนี้ยจะพูดเต็มๆก็กลัวออกอากาศไม่ได
1: ้โอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
0: มอบให้หลังไหนใครอ่ะ
1: น้องกวาง
0: เออคิดว่าเมสุกะ
1: โอ้ยเมสุกะอย่าเพิ่งช่วงนี้เขาสู้คนละเมื่อก่อนเขายังแบบงอๆอยู่เดี๋ยวนี้เขาสวนละเดี๋ยวนี้บอกเลยว่าดีเจขึ้นเรานี่ก็สวนทุกคน
0: แล้ววันนั้นเห็นป่วนน้องเมย์ไหมเหรอที่ว่าวันเกิดอ่ะ
1: โอ้ยสงกรานต์ก็เละ ได้เลยเดี๋ยวเปิดให้นะคะขอบคุณที่โทรมานะ
0: ครับ
1: ดูแลสุขภาพขับรถปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: โอ้ยขับรถอะไรอย่างนี้ก็อย่าไปคาอยู่ตามรางรถไฟแล้วกันเนาะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงหลังๆมานี้ก็ต้องยอมรับแหละว่าไม่อ่านข้อความแล้วอะถ้าไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่แบบคุยงานอะไรเงี้ยเออถ้าแบบคุยนอกเรื่องก็คือไม่อ่านแหละคือแบบว่ามันเหนื่อยอะมันตอบไม่ไหวอะมันเยอะมากอะแบบเป็นร้อยๆข้อความก็เออเอื้อดอยู่เด้อนะคะก็เข้าใจว่าเป็นบุคคลสาธารณะแต่ก็พยายามจะตอบแล้วแต่มันก็ตอบไม่ไหวจริงๆอ่ะมันเยอะมากๆแล้วก็จะมีข้อความแบบพอไม่อ่านไม่ตอบก็เริ่มมีคนมาด่าแล้วหนูก็แบบเสียใจนะ อ่ะผลงานเพลงนี้ค่ะกุหลาบ

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: โอ้ยแล้วเมื่อกี้ก็ลองดูอ่ะกั้นใจเปิดสักหนึ่งข้อความดูซิว่าเขาพิมพ์อะไรมานะส่งมาเป็นอะไรเนาะเป็นคลิปต้มจิ้งจกให้ดูโอ้ยช่วยด้วยแต่ละอย่างที่ส่งมาอ่ะคุณผู้ฟังคะถ้าใครนะคะที่มีประสบการณ์เวลาที่ลุกนั่งจะแบบจะเดินจะยืนเนี่ยรู้สึกเสียวแปรบริเวณหัวเข่านะคะแค่จะออกแรงที่จะลุกจะนั่งหรือจะเดินขึ้นเดินลงบันไดโหมันแบบต้องระมัดระวังเริ่มรู้สึกว่าแบบอุ้ยมันลำบากมันจะต้องแบบค่อยๆไม่มั่นใจอะไรเงี้ยนะคะวันนี้น้องเมย์แนะนำ Heel Life นะคะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าค่ะเขาออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะแกนพยุงพลาสติกพิเศษนี้นะคะเขาออกแบบมาแบบว่าพอเวลาที่เราเดินขึ้นเดินลงอย่างเงี้ยนะมันจะช่วยซัพพอร์ตหัวเข่าของเรานะคะเป็นการลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณค่ะจะลุกจะนั่งจะเดินเนี่ยคล่องตัวแล้วก็มั่นใจมากขึ้นนะคะตัวผ้าเขาถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวนะคะระบายอากาศได้ดีด้วยแหละไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะคะสำหรับใครที่ต้องเริ่มดูแลหัวเข่าแบบนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อ Heel Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นนะรวมเป็น4ชิ้นกันไปเลยในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะคะและยังไม่พอค่ะรับฟรีไปอีกกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบค่ะโทร021143990ค่ะ021143990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania นะจ๊ะไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปผลงานวันนี้จากแม่สิริพรอำไพพงศ์นะคะคิดฮอดกอดบ่ได้
2: ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะ
3: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนด้วย
3: เก้าหาเด้อพี่น้องเด้อจำไว้ให้ดีเก้าหาอยู่กับพี่น้องคนไทยมาเด้อโดนบักโดนนึงนะคะทำบาปลงค่ะเอวมาเอวมาไอเอวดีจะได้

ำได้จำได้อันนี้แฟนเพลงแฟนเพลงตั้งแต่นุ่มนานมาแล้วเหมือนนานมากเลยนะคือจะโดนทักโดนแน่ค่ะมาฟังที่บ้าน

น้องกับป้าอาบโปโลทำบาปโปโลขอบคุณค่ะคุณจะจำเพลงนี้ได้เนาะคิดทอดกอดบ่ได้อ่ะใครร้องช่วยขอให้รวยขอให้รวยนะคะใครไม่ร้องช่วยก็แล้วแต่จะรวยหรือไม่รวยค่ะ

ากแล้วถึงแม้สกอร์ตันก็คือผัวเขาเป็นสลัมแมน

0: ก่อนแล้วงอนก็ดอกดีที่ใส่เสื้อมาถืองานถ้างั้นร้อนมากเลยแต่นี่ลมพัดผ่านดีเนาะ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่า

อสมท.มีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: ได้เวลากอดกันแล้วนะคะกางแขนออกนะมือขวาไปที่ไหล่ซ้ายมือซ้ายไปที่ไหล่ขวานะคะแล้วก็ตบไหล่ตัวเองเบาๆให้ตัวเองรู้สึกถึงการสัมผัสนะคะการปลอบประโลมการปลอบโยนตัวเองวันนี้นะคะน้องเมย์มี100คะแนนเต็มให้กับทุกคนดูซิว่ามีใครทําได้กี่ข้อนะคะเดี๋ยวจะพยายามอ่านไวๆแล้วก็บวกคะแนนให้ตัวเองไปเรื่อยๆสมมุติบอกว่าข้อแรกทําได้ก็ให้คะแนนตัวเองไปเลย1คะแนนข้อ2ทําได้ก็บวกไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะนะคะอ่ะเป็นการ100กฎพัฒนาตัวเองนะคะค่อยๆทำทีละนิดและชีวิตจะดีขึ้นข้อแรกค่ะงดนินทาคนอื่นข้อที่2ค่ะดื่มน้ำวันละ2ลิตรหนูทำไม่ได้ออกกำลังกาย3วันต่อสัปดาห์ก็ยังไม่รอด อ่านหนังสือวันละ10หน้าโอเคอันนี้ได้ฝึกสมาธิ5นาทีต่อวันอันนี้ทำทุกวันอยู่อ่ะ2คะแนน3คะแนนละ3คะแนนละเขียนบันทึกสิ่งดีๆที่เจอในแต่ละวันอันนี้ทำอยู่งดเล่นโทรศัพท์มือถือก่อนนอนไม่ได้เข้านอนให้ได้7ถึง8ชั่วโมงไม่เคยรอดเลยฝึกทำอาหารเมนูใหม่ๆนะคะทำกับข้าวไม่เป็น10ข้อละข้อที่10ทำความสะอาดห้องของตัวเองโอเคโห6คะแนนเต็ม10ตอนนี้นะคะอ่ะต่อมาข้อ11นะคะปิดแจ้งเตือนโซเชียล1วันเต็มๆแบบว่าไม่อ่านไม่อะไรทั้งนั้นเลยอันนี้ทำได้อาบน้ำเย็นทุกเช้าลองออกกำลังกายแบบใหม่ดูเผื่อใครแบบมีพิลาทิสมีแบบว่าไปออกกำลังกายแบบเต้นแอโรบิกสวนลุมอะไรอย่างงี้นะดื่มสมูทตี้สุขภาพ3วันเคยแล้วนะคะฟังพอดแคสต์พัฒนาใจโทรหาผู้ใหญ่หรือครอบครัวเขียนลิสต์เป้าหมายชีวิตฝึกขอบคุณสิ่งรอบตัวแล้วก็ข้อ19เรียนคอร์สออนไลน์ฟรี1คอร์สนะคะออมเงินให้ได้ต่อเนื่อง7วันอันนี้ยังคะแนนออกแนวเต็มอยู่ต่อมา21นะคะดูสารคดีหนังสาระวางแผนการเงินประจำเดือนเข้าร่วมกิจกรรมใหม่ๆเขียนบันทึกก่อนนอนอันนี้ไม่ไหวนอนก่อนงดบ่นอุ๊ยอันนี้ยากเลยงดบ่นลองทำสิ่งที่กลัวมานานอะไรอ่ะหนูยังไม่รู้เลยหนูกลัวอะไรลองทำสิ่งที่กลัวมานานนะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้หนึ่งต้นโอ้หนูปลูกแล้วแหละแต่หนูไม่ขึ้นทำอาหารสุขภาพให้คนอื่นนัดเพื่อนเก่ามาเจอกันบ้างเขียนแคปชั่นแรงบันดาลใจฝึกทักษะใหม่หนึ่งอย่างลดของหวานน้ำอัดลมใช้เวลากับคนสำคัญมากขึ้นลองใช้ชีวิต1วันแบบไม่แตะมือถือทำวิชั่นบอร์ดวิชั่นบอร์ดคือเหมือนแบบว่าตั้งเป้าหมายทำกระดานว่าแบบเราจะมีแบบอะไรบ้างเนี้ยวิชั่นบอร์ดเป็นพวกทัศนคติวิสัยทัศน์ของตัวเองนะคะ36ตั้งเป้าชีวิตใหม่37อ่านบทความพัฒนาจิตใจ38ลองเรียนเต้นดนตรีภาษาฝึกพูดหน้ากล้องเก็บเงินเข้ากระปุกทุกวันทำกิจกรรมจิตอาสางดซื้อของฟุ่มเฟือยลองใช้เวลาอยู่กับตัวเองเขียนสิ่งที่ตัวเองภูมิใจในตัวเองไปคาเฟ่ใหม่ๆดูบ้างจัดระเบียบโต๊ะทำงานทำอาหารเช้าเองลองทำคอนเทนต์ลงโซเชียลวางแผนการเที่ยวออกกำลังกายตอนเช้าอันนี้50ข้อแล้วได้กี่คะแนนกันแล้วคะ50ข้อแล้วนะครึ่งทางแล้วนะเดี๋ยวไปต่อแบบไวๆเลยนะคราวนี้51ดูซีรีส์หนังภาษาอังกฤษ52ฝึกใช้เวลาว่างที่มีคุณค่า53ทบทวนเป้าหมายของชีวิต54ลองแต่งตัวหาสไตล์ใหม่ๆ55เรียนรู้สิ่งใหม่ทุกวัน56งดดราม่างดเปรียบเทียบ57เขียนข้อความสั้นๆปลุก energy 58ฟังเพลงปลุกพลัง50อะไรอะคาราบาวเหรอ59ทำเล็บนวดเพื่อสุขภาพ60จัดตารางชีวิตประจำสัปดาห์61วางแผนการใช้เงิน62ฝึกยิ้มพูดจาดีขึ้น63ใช้ของที่มีให้คุ้ม64เก็บขยะ1ถุงอ๋อแบบเก็บขยะข้างนอก65ทำลิสต์บักเก็ตลิสต์นะคะ66สวดมนต์ให้จิตใจสงบ 67ลดการเล่นมือถือก่อนนอนมันก็จะซ้ำๆกันนิดนึงนะเขียนไดอารี่รายวันฟังเสียงธรรมชาติ 70เรียนรู้ซอฟต์สกิลใหม่ๆเหลืออีกนิดนึงเอาไว้ต่อทีหลังแล้วกันหมดเวลาแล้วอะนะคะเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจวันนี้ผลงานเพลงจากวสันต์17นะคะเป็นไงบ้าง70ข้อได้ไปกี่คะแนนต้องลองบวกดูหนูว่าหนูก็ไม่ได้เยอะหรอกจริงๆแต่ก็จะพยายามทำแล้วกันเนาะนะคะผลงานเพลงนี้ค่ะคำที่เกินจะกล่าวแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้านะคะ022481366รอสายอยู่ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิฮัก
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาในชั่วโมงที่2นะคะเฮ้ยเขินถ้าใครดูหน้า Facebook Live ก็เห็นนึงแหละอ่ะตอนนี้นึงใส่หน้าไมค์มารอแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
3: เด็กชายแสงครับ
2: แสงเหรอคะจังหวัดตากนะครับ
3: ครับผม
2: ครับผมเป็นไงบ้างครับสบายดีนะครับ
3: สบายดีครับ
2: โอ้ยเป็นยังไงบ้างวันนี้ตอนนี้วันนี้ทำอะไรมาบ้างคะ
3: ทำร้อยมาลายครับรอไปจับอึ่งฝนยังไม่ตกเลย
2: ร้อยมาลาย
3: ครับ
2: จริงเหรอ
3: ครับ
2: ปกติร้อยแบบไหนอะคะทำแบบวิจิตรเลยไหมหรือว่าแค่แบบเอาไว้ไหว้พระหรือว่าเป็นพวงแบบว่าไปงานอะไรงี้ก็ได้เหมือนกัน
3: เป็นอาชีพครับ
2: สามารถแบบร้อยมาลายที่แบบว่าเป็นแบบประดับประดาสถานที่อะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคะ
3: ไม่ค่อยถ้าไม่ค่อยรับคำงานนี
2: ้มันใช้เวลาเนาะ
3: มันใช้เวลามันใช้เงินเยอะครับ
2: บางทีเราต้องซื้อวัตถุดิบมาก่อนใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: เขาไม่ค่อยจ่ายตังค์ก่อนเหรอหรือยังไง
3: ไม่ครับ
2: เออแต่ว่าหนูมีเพื่อนที่ทำอะไรแบบนี้เหมือนกันนะโหแต่เขาทำทีอะเขาได้แบบเป็นแสนเลยนะ
3: ครับ
2: แต่จัดแบบ
3: ต้องลงทุนครึ่งนึงอะ
2: เออประมาณ
3: แล้วก็ได้ครึ่งหนึ่งอ
2: ่
3: ะ
2: เห็นเขาทำแล้วแบบโอ้เอาเวลาไหนนอนอ่ะเพราะเหมือนต้องแข่งกับเวลาด้วยเพราะว่าดอกไม้เนี่ยมันก็มีการแบบเหี่ยวเฉาอะไรเงี้ยได้อ่ะเน
3: า
2: ะ
3: ก็บางทีก็จะนอนประมาณตีสามตีสี่ครับ
2: หนูเห็นเขาทำแบบว่าเวลาแบบจัดสถานที่เตรียมแบบงานแต่งหรือว่าพวกงานรับปริญญาอะไรเงี้ยที่เขาจะต้องประดับ
3: ครับอันนั้นไม่ต้องไม่ได้ทำครับไม่รับครับ
2: อาจจะยากด้วยแหละ
3: มันจะช้าครับ
2: เป็นหนูหนูทำไม่ได้ยาก
3: ส่วนมากจะทำพวกมาลัยไหว้พระธรรมดาแล้วก็มาลัยแต่งงานมาลัยบวชนาคอะไรเนี่ยครับ
2: โอ้ก็เก่งอ่ะเนี่ย
3: เป็นแบบมาลัยมาลีมาลัยลูกโซ่มาลัยอะไรเนี่ยคร
2: ับ อุ้ยก็ถือว่าโอเคแล้วเท่าที่ฟังก็แปลว่าจริงๆก็คือทำสเกลใหญ่ก็คือทำได้แหละแต่แค่เลือกว่าไม่ไหวอันนั้นมันก็ใช้เวลาแล้วก็ได้เงินช้า
3: พวงมาลัยแต่งงานมาลัยบวชหน้าก็พวงไม่เท่าไหร่หรอกประมาณ200กว่าบาท300ประมาณเนี่ย
2: หรอ
3: ครับคู่ละประมาณ500บางทีก็600เนี่ยครับ
2: โอ้ถูกมากเลยอ่ะมาเปิดร้านแถวบ้านแล้วแถวบ้าน 2,000 3,000 ตลอดเลยนะ
3: ครับไม่ถึงที่นี่เขาไม่ซื้อกันหรอกถ้าแพงขนาดนั้นเขาก็ไม่เอาแล้ว
2: อ้าวหรอ
3: ครับ
2: โอ้ยแล้วอย่างวันแม่อะไรอย่างวันแม่
3: 250นี่คู่บ่าวสาวนี่ก็500นี่เขาก็ว่าแพงแล้ว
2: จริงปะเนี่ย
3: ครับ
2: โหแสดงว่าเขาไม่รู้สิว่าที่มาที่ไปเวลากว่ามันจะทำได้มันใช้เวลานะแลกกับการเอานิ้วไปจิ้มเข็มได้ต้องหลายรอบ
3: ประมาณ 2-3 ชั่วโมงพวงนึงอ่ะ
2: ก็บอกเขาว่าอ๋อที่สีแดงนี่ไม่ใช่ดอกกุหลาบอะไรนะเลือดถ้าหนูทำอ่ะถ้าหนูทำอ่ะได้
3: แ
2: น่
3: ก็ไม่แทงถ้าใหม่ๆก็มันจะจิ้มนิ้วมั่งแต่ถ้านานๆไปมันก็ไม่จิ้มแล้ว
2: โอ้หนูนี่ไม่ได้เลยความซุ่มซ่ำของหนูนี่คงทนมาก
3: ไม่ถ้าทำพวกนี้ต้องใจเย็นๆถ้าใจร้อนไม่ได
2: ้นั่นน่ะสิ
3: เมื่อก่อนผมก็ใจร้อนนะทิ่มนิ้วทิ่มนิ้วอยู่นั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้ใจเย็นทำได
2: ้โอ้สงสัยเลยว่าพวงมาลัยแถวๆนี้มันราคาเท่าไหร
3: ่บางทีเขาบวชนาคผมก็ไปบริจาคให้เขาฟรีทำให้เขาฟรีถ้าคนรู้จักนะก็ทำให้เขาฟรี
2: ขายอยู่แถวไหนอะคะเนี่ย
3: ขายอยู่จังหวัดตากนี่แหละครับบ้านตากอะ
2: เราต้องโปรโมทร้านเราด้วยสิ
3: ไม่ค่อยเลยโปรโมทครับ
2: เออสะหน่อยอะไหนๆก็โทรติดแล้วก็
3: แต่คนอื่นเขาก็ทีนี้นะเขาขายบางทีเขาก็ขายถูกกว่าไงบางทีเขาขายพวงแค่150อย่างเงี้ย
2: เนี่ยหนูเจอ400ดูไม่ได้แบบไม่ใช่ฟิลวิจิตแบบว่าบ่าวสาวอะไรอย่างงี้เลยนะ
3: อันนั้นเขาเอาความเร็วอะธรรมดาธรรมดาเอาความเร็วว่า
2: เนี่ย400ยังแบบ ธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรเลย
3: ใช่ครับเอามะลิที่เป็นเส้นที่เขาร้อยมาแล้วอ่ะเขามาแค่เอามาใส่กุหลาบอะไรแค่นั้นแหละ
2: เนาะ
3: อันนี้ต้องร้อยเอง
2: ค่ะ
3: ต้องทำเองถ้าจะเอาเป็นลูกโซ่ก็คือลูกโซ่
2: แล้วสรุปจะไม่บอกจริงๆเหรอว่าร้านชื่ออะไรขายอยู่ที่ตรงไหน
3: คนลูกค้าเยอะเหรออ
2: ะไรนะคะ
3: ตลาดร้อยโพล้วนอำเภอบ้านตาก
2: ใครอยู่แถวนั้นเผื่ออยากไปสนับสนุนเอ้ยหนูว่ามันถูกมากเลยจริงๆเพราะว่าถ้าในกรุงเทพนี่พวงมาลัยถ้าแบบพวงมาลัยวิจิตรอะแพงจริงเพราะพวกหนูซื้อกันบ่อยอยู่นะคะแล้วแฟนรายการเราอ่ะมีนะที่แบบว่าทำเป็นอะไรนะพวงมาลัยที่เป็นดอกกล้วยไม้อ่ะหนูเห็นบ่อยมาก
3: ใช่ที่นี่ก็ทำครับ
2: อันนั้นน่ะหนูมองว่าโอ้โหราคาน่าจะแพงแน่ๆเลยเพราะว่าแบบพวงใหญ่มากอ
3: ่
2: ะ
3: มาลัยกล้วยไม้ที่เป็นกลมๆใช่ไหม
2: ไม่รู้เหมือนกันแต่มันฟูมากเลยแบบหนูรู้สึกว่
3: า
2: แฟน
3: เ
2: ขาน่าจะทำเองคือเก่งอ่ะ
3: ถ้ากลมๆก็ประมาณ30 บาทแค่นั้นแหละ
2: รอ
3: ครับ
2: หุ้ย
3: บางทีก็20 บาทบางทีก็30 บาทต้องดูราคากล้วยไม้ด้วย
2: แต่คล้องได้ทั้งคอเลยนะแบบคล้องคอได้แบบฟูเต็มอย่างกับดอกดาวเรืองเลยนะ
3: อ๋ออันนั้นก็ประมาณ50 บาทแค่นั้นละมั้ง
2: ฮะ
3: 50 บาทที
2: ่
3: ว่าแบบคล้องคอนะ
2: โอ้ยแค่ปลูกกล้วยไม้ก็แย่แล้ว
3: ที่คล้องคออ่ะประมาณ50 บาทมันต้องรอกล้วยไม้ประมาณกรัมละ50 บาทเขาส่งมา50 บาท
2: โอ้ยแต่หนูว่าแฟนรายการเราลงทุนมากเวลาเอาอะไรมาให้เนี่ยหนูเกรงใจรู้สึกแบบเสียดายตังค์แทนอ่ะแต่ว่าหนูว่าเขาน่าจะทำเอง
3: ครับกล้วยไม
2: ้
3: ช่วงนี้จะแพง
2: โอเคได้เลยอ่ะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
3: เพลงอารมณ์หญิงของกระแตอาสยามครับ
2: นึกว่าชวนคุยจะลืมไปแล้วโอเคได้เลยเพลงนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
3: ทุกเสียงทุกสายแล้วก็หลังไม้ด้วยครูมีด้วยครับ
2: ได้เลยได้เลยนะคะอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยจ้า
3: ครับผมน้ำเลยครับ
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
3: อร่อยถูกใจ
2: ใครๆก็ชอบ
3: ใครๆก็ชอบ
2: พันท้าย
3: พันท้าย
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: และเชื้อรา
3: และเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: ได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้นะครับขอบคุณที่โทรมานะ
3: ขอบคุณครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะโอ้ยแต่ว่าจริงๆแหละหนูรู้สึกว่าอะไรก็ตามที่เป็นงานปราณีตอะไรก็ตามที่เป็นงานที่แบบเป็นหัตถกรรมอ่ะเออจริงๆมันมีราคานะเพราะมันต้องใช้เวลาแล้วมันต้องใช้สมาธิมันต้องใช้ฝีมือไม่ใช่ใครจะทำก็ได้นะมันต้องมีการฝึกปรือมาก่อนแล้วก็มีการเรียนที่แบบใช้ระยะเวลาเอออาจจะต้องให้ค่าของศิลปะเยอะกว่านี้นิดนึงนะอ่ะ4ผลงานจัดไปนะจ๊ะวันนี้มาแบบว่าฟิลผู้หญิงน้อยใจอารมณ์หญิงนะคะจากพี่กระแตแล้วก็ตามมาด้วยรอง้อจากน้องจ้าชาลินีนะคะตามมาด้วยก็มาน้อยใจของพี่ลูกตาลอีกหนึ่งผลงานเพลงให้ช่วยกันเลือกแล้วกันนะ

0: ีมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จากกันวันยังค่ำนะคะจากช่างศิษย์แสงเพ่งสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองโดยครูติงลี่แล้วก็แต่งเองด้วยนะคะช่างศิษย์แสงเพ่งแต่งเองด้วยเรียบเรียงโดยต้องอ่านยังไงโคกอีโดยใช่ไหมน่าจะประมาณนี้นะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เพลงฮิตมหานครชาร์ตวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven 2ผลงานเพลงค่ะเซิร์ฟโนมิตะจากไรอันกาดบัณฑิตฟิชเชอริงกับแวนโก้นะตามมาด้วยผลงานเพลงโนราพัดถิ่นจากแนทราเชนฟิชเชอริงกับกล้วยสแตมค่ะ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โ
1: อ้รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: โดยเมที่ชา
1: คุณผู้ฟังของน้องเมย์มีใครอยู่เพชรบูรณ์บ้างคะเมื่อกี้แอบเห็นว่าเพชรบูรณ์มีน้ำป่าด้วยใช่ไหมนะคะยังไงก็รายงานสถานการณ์กันมาด้วยนะว่าปลอดภัยกันดีหรือเปล่ามีความช่วยเหลืออะไรที่ต้องการเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะก็แจ้งกันเข้ามาได้นะวันนี้นะคะสมาคมยางพาราไทยค่ะอัปเดตราคายางกันนะยางแผ่นดิบค่ะตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละหัดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ79บาทค่ะคลองแงะ75บาทจังหวัดตรัง77บาทภูเก็ต82บาทสุราษฎร์ธานี81บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่78บาท90สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ84บาท40สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย67บาทและน้ำยาง84บาทค่ะทิ้งท้ายช่วงเพื่อนเพลงหวานเอาไว้ด้วยกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่ารักเดียวใจเดียวจากพี่เสือธนพลในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซาไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7 Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์ทิชาแล้วใครที่ติดตามผ่านช่องทาง Mcot TV นะคะก็คือกดไปเลย30 HD นะคะอันนี้ก็จะเจอน้องเมย์ในรายการเรื่องพบค่ำนะคะตั้งแต่เวลา 5:00 นจนถึง 6:00 นในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือพุธพฤหัสสัปดาห์นี้นะสัปดาห์นี้เป็นพุธพฤหัสนะคะมีคนพิมพ์มาถามว่าวันจันทร์หายไปไหนสลับกันสลับเวียนกันเฉยๆนะจ๊ะก็สัปดาห์นี้เท่านั้นนะคะที่เป็นพุธพฤหัสถ้าเป็นสัปดาห์อื่นก็จะเป็นวันจันทร์กับวันพุธนะคะก็จะเป็นการรายงานข่าวแบบสนุกๆนะคะน้องเมย์ก็

0: พอดีว่ามีพี่กัมพูรัชนีเนี่ยเขาเกษียณนะไปทำกิจการแบบอะไรอย่างเงี้ยนะบริหารธุรกิจส่วนตัวนะคะก็เลยมีการออกไปอะไรเงี้ยนะก็น้องเมย์ก็ถือว่าเป็นคลื่นลูกใหม่ที่มาทดแทนยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะกับเรื่องพบค่ำนะคะทางช่อง M-Cot นั่นเองค่ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์แล้วต้องลาไปก่อนค่ะแก้วหนึ่งใบใส่ความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: วลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเท่าเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมัน

กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารเข้าสู่วันพุธแล้วนะครับทักทายไปถึงพี่น้องชาว SMS นะครับ4689400นะครับสวัสดีไอ้กว้างขอเพลงพี่เบิร์ดใช่ไหมฮะเล่าสู่กันฟังนะครับผมนี่แล้วก็สวัสดีไปทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95สามารถรับชมกันได้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่จิรวรรณสวัสดีครับพี่ชัยยาน้องลิซ่านะครับแม่มีการถ่ายเพลงด้วยบอกว่าเพลงที่2ต้องเป็นเพลงเรียกพี่ได้ไหมแน่ๆเลยนะครับไม่ใช่ ใช่ไหมแม่กะจะเดาแบบเดาเพลย์ลิสต์ผมถูกนะฮะแต่ว่าขอโทษด้วยนะฮะเสียใจด้วยสวัสดีพี่สมบูรณ์นะครับจากป่าพยอมสวัสดีพี่ศักชัยครับพี่น้องนุชนะฮะพี่นิติรันสวัสดีครับนี่ FC กงราพัดลุงครับกำนันนกวัดดีกับป้อมนี่มาแล้วพี่นักรบเพื่อประชาชนครับพี่สุดารัตน์ขอเพลงนารีรำพึงพี่น้อยนะครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีพี่คนสวยทักทายนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านด้วยที่กำลังเข้ามารับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้เอาละครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ไม่ใช่พักเบรกสิหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายกันเลยในช่วงของสายชิวๆใจอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางนะครับน้องกวางแน่น้อยรอรับสายอยู่เบอร์เดิม02

0: 2481366นะครับช่วงนี้ในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะสปอนเซอร์ของเราอย่างเป็นทางการนะครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นก้ายไปฟังเพลงกันเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: กุหลาบนอกวาเลนไทน์ซื้อเผื่อโต

แม่ๆด้านหลังบอกว่าเอาแล้วร้องร้องอยู่ดีๆนักร้องก็หายตัวไปจากเวทีซะอย่างนั้นขออนุญาตรับมาลายแป๊บหนึ่งนะจ๊ะแม่จ๋าช่วงนี้น้ำมันแพงต้องขอเอาตังค์ไว้ก่อนเดี๋ยวไม่มีค่ารถกลับบ้านขอบคุณครับนี่ไงขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบด้วยนะจ๊ะขอบคุณครับอ้อได้เลย

0: ขอบคุณจ้ะเดี๋ยวแม่จ๋าแป๊บหนึ่ง
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower สนับสนุนโดยย่ำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
3: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอขอบคุณครับยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายโอ้ยพูดแล้วหิว อะตอนนี้ครับเราไปรับสายหน้าไมค์กันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ขออนุญาต
3: ป้าแป๋วป
4: ้
3: าแป๋วป้าแป๋ว
4: ป้าแป๋วป้าแป๋วค่ะ
3: ป้าแป๋วสบายดีนะครับ
4: สบายดี
3: โอ้ย
4: ค
3: ุ
4: ยกับหลานเพ
3: ชรขอบพระคุณมากๆเลยครับป้าแป๋วแล้วป้าแป๋วอยู่แถวไหน
4: อยู่ลาดกระบังนี่ค่ะ
3: อยู่ลาดกระบังทำอะไรอยู่ครับทำไมนอนดึกจังเลย
4: ป้าแป๋วก็ฟังก้าวห้าตลอดเลยฟังมานานแล้วอยากพูดกับน้องเพชรหลานเพชร
3: ครับ
4: พ่อหลานเพชรน้องเพชรอ่ะหลานเพชรเนี่ยเกิดปีเดียวกับหลานป้าแป๋วป
3: ้
4: าแป๋วก็อดีตพยาบาลโรงพยาบาลราชานุกูล
3: ครับผม
4: อยากพูดอยากคุยกับหลานเพชร
3: ได้เลยครับผม
4: นั่งสมาธินั่งสวดมนต
3: ์
4: สมาธิอุทิศส่วนกุศลให้แม่พึ่ง
3: ครับผม
4: ดารานักร้องลิเกอะไรทั้งหมดอ่ะ
3: ขอบพระคุณมากมาก
4: ทุกวัน
3: ขอบพระคุณมากมากเลยป้าแป๋ว
4: อายุมากแล้วแป๋วไปอายุมากแล้ว
3: ครับผมป้าแป๋วเดือนหน้าเนี่ยพอดีแต่ผมจะมีงาน
4: ลำ
3: ล
4: ึกก็นั่นแหละก็นี่แหละก็นี่แหละ
3: ครับป้าแป๋วจะมาไหมป้าแป๋วจะมาไหม
4: ไปได้ไงอายุมากแล้วตาก็ไม่เห็น
3: อ๋อเข้าใจ
4: เคยไปวัดทับกระดานอ่ะไปประจำ
3: ครับผม
4: ไปทำบุญไปอะไรอะไรเนี่ย
3: ไม่เป็นไรป้าแป๋วถ้า
4: ก็อยู่แล้วปิดเองเนี่ยนะก็เนี่ยก็อยากจะคุยกับหลาน
3: ครับผมถ้าไปแป๋วว่างป้าแป๋วมาหาได้นะ
4: หา
3: ถ้าไปแป๋วสะดวกนะก็ให้แบบให้ลูกหลานพามาก็ได
4: ้อยากเห็นหลานพีทหรือไงหลานป้าแป๋วเขาก็เป็นทหารเรือมีลูกสองคนแล้ว
3: โอ้
4: เกิดปี30เหมือนหลานพีท
3: โอ้เกิดเท่ากันเลยนะฮะแต่ว่ามีลูกนำหน้าผมไปแล้ว
4: เขาแต่งงานเขาเป็นทหารเรือ
3: เข้าใจนะครับ
4: ตอนนี้ก็อยู่ชายแดนที่ตากในจังหวัดตาก
3: อ๋ออยู่ที่จังหวัดตากเนาะ
4: อยู่จังหวัดตราดนะชายแดน
3: อ๋อตราดเลยนะครับแล้ววันนี้ป้าแป๋วอยากฟังเพลงอะไร
4: ป้าแป๋วเพลงก็เต้ยก่อสร้าง
3: เต้ยก่อสร้างจากพี่จ่อยโรมิตนะครับ
4: พี่จ่อยโรมิตแน่ๆเต
3: ้
4: ยก่อสร้างแล้วก็อ
3: ยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
4: มอบพิเศษทั้งหมดเลยทั้งดีเจทั้งชายหญิงหน
3: ้
4: าไม
3: ค์
4: นะและทำงานกลางคืนพยาบาลแพทย์แล้วก็ตำรวจทหารแล้วก็เอฟซีก้าวทุกคนเลยค่ะ
3: ได้เลยครับ
4: ฟังตลอดเลยฟังคืนนี้มาตลอดแต่ไม
3: ่
4: เคยมีไม่เคยขอสายนั่นเนี่ยเพิ่งจะขอวันนี
3: ้ขอบคุณมากๆนะครับป้าแป๋วเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะ
4: คร
3: ับป้าแป๋วรักษาสุขภาพนะครับ
4: ค่ะค่ะค่ะน้องเพชรก็ให้เจริญก้าวหน้านะ
3: ครับ
4: เพชรให้เจริญให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง
3: ขอบพระคุณครับ
4: เป็นเจริญหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า
3: ขอบคุณมากมากครับป้าแป๋วป้าแป๋วเช่นเดียวกัน
4: เดินทางไปเมืองนอกเดินทางไปเมืองนอกก็ให้ปลอดภัยรอดปลอดภัย
3: ขอบคุณมากมากนะครับป้าแป๋วเช่นเดียวกัน
4: ฟังตลาดฟังตลอดเลยน้องพิจารณ์เอ้ย
3: ขอบพระคุณมากมากเลยนะครับที่โทรโทรศัพท์เข้ามานะป้าแป๋วนะเอาไว้ข้างหน้าคุยกันนะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ครับป้าแป๋วขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: เต้ยก่อสร้าง
3: ได้ครับป้าแป๋วสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ครับผมนะครับป้าแป๋วจากลาดกระบังนั่นเองนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่โทรศัพท์เข้ามาหานะฮะไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับบทเพลงเต้ยก่อสร้างนะครับจากพี่จ่อยโรมิตในช่วงของสายชิวหิวใจครับไปฟังเพลงกันเลย

สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมานะครับในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะครับ3เพลงจบไปเมื่อกี้นี้เอ้ย4เพลงสินะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นยังคือบ่ลืมจากน้องแบมไพลินเพลงเว้านะครับจากน้องมินตรากอดคนนอกใจจากพี่มนแคนแล้วก็เพลงเมื่อสักครู่นะครับมอไซรับจ้างจากวงโลโซครับทักทายไปถึงทาง Facebook ครับพี่สว่างน้องแบมพี่น้อยพี่ผู้ใหญ่วันพี่ดวงจันทร์นิกาชิมานะครับโอไฮโอพี่ลีลีนะครับนะสวัสดีครับผมหรือว่าป้าแป๋วใช่ไหมฮะป้าแป๋วเนาะบอกว่ากลับออกไปนั่งฟังเพลงก่อนจ้าน้องเพชรอยู่เป็นเพื่อนนะจ๊ะนี่ขอเพียงว่าวันของน้องเมย์ด้วยจ้าพี่กฤษมนนะครับ

สวัสดีพี่มิตรชัยหรือว่าไอ้กว้างไอ้กว้างโยโกฮาม่านะฮะสวัสดีครับคุณชายบอยคนเดิมทักทายนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงใครอีกใครอีกนะฮะขอดูซิขอดูซิพี่นิติรันพี่ฮักตลอดคืดฮอดเสมอพี่วันวิสาพี่เทิงบ้านไร่พี่สาวขามนะครับพี่ดวงใจบอกว่ากำลังเก็บถั่วอยู่นะฮะโอ้ยนะแล้วก็พี่ทิตินาถสวัสดีวันพุธครับผมอ่ะตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงผมก็มีพัดลมมาฝากเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ใช่พัดลมธรรมดานะครับเป็นพัดลมไอเย็นนะฮะคูลพลัสนี่เอาอยู่แน่นอนครับเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514ตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งปรับแรงลมได้3ระดับพร้อมระบบส่ายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจะห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่นะครับแล้วก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆเพียงแค่1,190บาทรับฟรีทันทีครับคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยตอนนี้ไปฟังเพลงเพื่อชีวิตกันหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเลทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางนะครับ02-248-1366ครับ

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สีหะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงในชั่วโมงที่2นะฮะยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงรายงานตัวครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สวัสดีไปถึงทุกท่านที่ทักทายกันมานะครับทาง Facebook LTM FM 95นะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ทาง SMS นะครับ468

0: 9400ด้วยนะครับสวัสดีไปถึงคุณชายบอยคนเดิมพิพิธวัฒน์ในชั่วโมงที่2ครับพี่เรดมี่ใช่ไหมฮะสวัสดีครับสุราษฎร์ครับพี่สาวขามพี่จุ๊บแจงพี่หนุ่มดอยฮวดนะฮะช่างแจ็คเทวามาแล้วสวัสดีครับพี่วันวิสาพี่ดวงใจนะครับพี่ทุ่งบ้านไร่สวัสดีฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อนะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะน้องเพชรพุ่มพวง
0: สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วพี่เด่ง
1: ค่ะ
0: พี่เด่งสบายดีนะครับ
1: ก็ตอนนี้แม่พี่ก็ป่วยอ่ะวันเกิดแกก็เพิ่งผ่านไป18 พฤษภานี่เองป่วยติดเตียงเลยค่ะ
0: อ๋อครับครับคุณแม่พี่เด่งอายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: 77ค่ะ
0: 77แล้วใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้พี่เด่งก็ยังดูแลเนาะ
1: คือว่าตอนนี้เรามาอยู่ทางกรุงเทพทางน้าสาวนี่ให้ทางที่อยู่บ้านพักคอยดูแลแม่จ้ะ
0: อ๋อแล้วคุณแม่ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่จังหวัดไหน
1: ก็อยู่กรุงเทพเขาบอกเข้าไปทางสุภาพรอะไรเนี่ยแต่เราจำชื่อซอยซอยเลขที่ไม่ได้
0: อ๋อก็คืออยู่คนละที่เนาะ
1: อยู่คนละที่ค่ะแต่วันนั้นก็ไปเยี่ยมแกแกก็ร้องไห้อะไรแกก็อยากกลับบ้านแล้ว
0: เ
1: ก
0: ข
1: ็
0: ้า
1: บอก
0: ใจ
1: กลับไม่ได้แม่ต้องนอนอยู่ตรงนี้
0: อืมนั่นแหละเข้าใจเลยเข้าใจเลยเนาะอารมณ์ทุกคนเนาะทุกคนต้องการกลับบ้าน
1: ใช
0: น
1: ่
0: ะคร
1: ค
0: ับ
1: ่ะ
0: นั่นแหละนะก็เป็นกำลังใจให้กับพี่เน่งนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: อยากฟังเพลงอะไรครับวันนี้
1: เพลงของก๊อตจักรพันธ์ไอ้หนุ่มตู้เพลงค่ะ
0: เป็นเวอร์ชั่นของพี่ก๊อตแหละฮะ
1: ชอบก๊อตมากเลยเสียงแกมีน้ำเสียงเสน่ห์แล้วแม่นี่ก็สมัยที่แกออกชุดสองชุดแรกนี่แม่ก็หลงก๊อตหน้าดูเลยค่ะก๊อตจักรพันธ์เนี่ย
0: โอ้ยแน่นอนครับพี่ก๊อตเขาเรียกว่าอะไรนะฉายาเจ้าชายลูกทุ่งใช่ไหม
1: ใช่ค่ะคือหล่อด้วยเสียงดีด้วยร้องเพลงแบบมีเสน่ห์อ่ะ
0: ครับอันนี้แน่นอนเลยนะฮะอ่ะตอนนี้ครับ
1: ค
0: เดี
1: ่
0: ๋ย
1: ะ
0: วผมจัดเพลงนี้ให้ละกันครับไอ้หนุ่มตู้เพลงเป็นเวอร์ชั่นของพี่ก๊อตนะครับแล้
1: คว
0: ก
1: ่ะ
0: ็
1: ขอมอบให้เพิ่มได้ไหมคะ
0: ได้ครับได้ครับ
1: ก็อันนี้เพราะตอนนี้เก็บขยะเขาฟังกันอยู่อะค่ะ
0: ครับครับ
1: พ
0: ได้
1: นั
0: เ
1: ก
0: ลย
1: งานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะเสริมสวยวัชรีน้ำหมิ่น95อันนี้เพิ่มมาครัวโกก้าตามสั่งหมิ่น95คือว่าแกทำอร่อยราคาไม่แพงผัดเผ็ดหมูป่านี่15 บาทแล้วมีอาหารใต้ด้วยค่ะ
0: ครั
1: แ
0: บ
1: ล้ว
0: ผ
1: ก็
0: ม
1: ดีแล้วก็ทำคนที่ทำมาก็เป็นเชฟมาก่อนนะคะ
0: ครับ
1: แล้ว
0: ผ
1: ก็
0: ม
1: ขายถูกอะค่ะ
0: อื
1: แล้วก็
0: ม
1: มอบให้ดีเจน้องเพชรพุ่มพวงแล้วก็น้องหลังใหม่น้องกวางทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ
0: ได้ครับผมก่อนที่จะไปฟังเพลงครับพี่เน่งจำสโลแกนของเราได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: จัดมาเลยครับ
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันค่ะ
0: โอ้โหพี่เน่งจำได้สุดยอดมากๆเลยครับ
1: จะเป็นแฟนคลับอะค่ะ
0: สุดยอดไปเลยฮะพี่เน่งครับอ่ะขอบคุณมากๆนะครับพี่เน่งเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
1: ค่ะขอให้น้องเพชรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปตลอดหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองตลอดเวลานะคะ
0: ขอบพระคุณมากๆครับพี่เน่งสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากๆนะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อเลยครับงั้นวันนี้ก็เป็นพาเลทเกี่ยวกับไอ้หนุ่มนะมีไอ้หนุ่มตู้เพลงไอ้หนุ่มผมยาวอะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับจัดให้เลยครับ

0: สีมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับผมจบไปในพาเรทเพลงฮิตทั้ง4เพลงนะครับมีไอ้หนุ่มผมยาวจากพี่แช่มแช่มรำไอ้หนุ่มตู้เพลงจากพี่ก๊อตจักรพันธ์ไอ้หนุ่มเลี้ยงควายคุณอายิ่งยงยอดบัวงามแล้วก็ไอ้หนุ่มชุมชนนะครับบทเพลงของคุณพี่สอนสินชัยนั่นเองนะฮะทั้ง4เพลงจบไปทักทายครับพี่ประสิทธิ์พี่สุคนพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะฮะมาแล้วแล้วก็พี่อุไรพี่นกสิทธิชาตินะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุพจน์นะฮะสวัสดีครับพี่ณัฐพงษ์น้องณัฐพงษ์ใช่ไหมฮะบอกว่าสวัสดีครับพี่เพชรครับเดือนหน้าครบรอบไม่เป็นผู้บ่งที่วัดทักษะมีกี่วันครับมีตั้งแต่วันที่11ถึง19ครับเหมือนเดิมเลยนะครับก็ใครที่ไปอย่าลืมนะพกร่มไปด้วยนะครับเพราะว่าเข้าสู่หน้าฝนยังเป็นทางการนะครับนะจริงเดือนหน้ายิ่งฝนน่าจะตกหนักเลยนะครับแล้วก็จ่าเพียรน้ำแข็งสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามากดไลค์เข้ามาแชร์ให้นะครับไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าจอคีวิตของเราจอคีวิตก็ต้องขอขอบคุณนะครับแชมพูทรีทเมนต์แชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองครับวันนี้เพลงอะไรเนาะขอดูสิวันนี้เพลงจากกวางดวงฤทัยนะครับฟีเจอริ่งเท่จำปาสักสังกัดอิสระครับเพลงนี้ชื่อว่าพบกันผูกพันจากลาคำร้องทำนองโดย Why Never Die เรียบเรียงโดย Tomo Studio

0: ่ะไปฟังเพลงนี้กันนะครับในช่วงของจอคิวฮิตครับ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
2: กลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Elevenนะครับจัดไปอีกทั้ง2เพลงนะฮะดอกกระเจียวบานคุณก้องห้วยไร่แก้บนการตองทุ่งเงินนะครับทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมานะฮะทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95ด้วยนะครับพี่สุคนนะฮะพี่สาวขามยังอยู่ยันวางพี่น้อยก็ยังอยู่พี่ธารัตแตงโมพี่สตรีใช่ไหมครับนี่แล้วก็พี่ดวงใจนะครับบอกว่าทำผักสวนครัวไว้กินไม่ต้องซื้อจ้ามีผักไทยทุกชนิดเลยนะคะนี่สุดยอดไปเลยนะฮะแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันที่กำลังส่งข้อความกันมาตอนนี้อย่ารอช้าครับพักเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงหวานหวานกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่า

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กลับมานะครับในชั่วโมงที่3ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับจบไป2เพลงฮักพอกำกานะครับจากน้องถาคณิตน้องเบลนั่นเองนะฮะจบแบบงงๆนะครับน้องกว่างจิรพันธ์นะฮะทั้ง2เพลงครับกราบสวัสดีตอนนี้อยู่ในชั่วโมงสุดท้ายนะครับตี40นาทีแล้วเข้าสู่ช่วงตอนเช้านะฮะก็ต้อง Good Morning สวัสดีตอนเช้าทุกท่านด้วยนะครับที่บางท่านก็เพิ่งตื่นกำลังเตรียมตัวไปทำงานหรือว่าหลายๆท่านที่กำลังเก็บของจะกลับบ้านก็มีเหมือนกันนะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพทุกท่านนะฮะพี่คำเตยพี่บุญญากรพี่ละอายพี่เตะไคนินพี่มงคลพี่สุวรรณีนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่รัตติยานะครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับอย่ารอช้าครับในช่วงของเพลง Hit Story ไปฟังเพลงกันต่อนะฮะอยากจะให้ฟังเพลงกันเยอะ

0: เยอะขอขอบคุณนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับจัดไปนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทไฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับป่ะเราไปฟังเพลงสบายๆเหมือนเดิม3เพลงครับจัดไปให้ฮะ

0: บคุณมากมายค่ะ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: กลับมานะครับในช่วงของมหานคร Family ขอขอบคุณครับกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวมันมีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับผมจัดไปทั้ง4เพลงมีบังเอิญมันได้อ่ะนี่จากน้องแอนอรดีนะครับบุญบังไฟเดน6ครับโจอี้ภูสิทธิ์ยายแล่มน้องลำไยขอจะเธอแรกเปิดโทรครับเอื้อหญิงลีคนงามนั่นเองนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงสวัสดีครับไปถึงพี่มังกรพี่ละไอนะฮะแล้วก็สวัสดีครับใครอีกก็ดูซิคุณยายพอเพียงนะฮะทุกท่านเลยนะครับที่ส่งข้อความกันมาเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะฮะขอบคุณมหานครแฟมิลี่อีกสักรอบนึงครับ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
1: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ไทยเชฟเข้มข้น

0: สู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

กลับมานะครับท้ายชั่วโมงแล้วในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตครับเพลงเมื่อสักครู่นี้เป็นบทเพลงจากวง The Rich Man Toy ธิดาประจำอำเภอครับสวัสดีครับพี่ละอายครับพี่เยเฮอร์ครับพี่ฝนสวัสดีฮะพี่ดวงใจในกาชิมาบอกว่าเพลงเพราะทุกเพลงเลยน้องมังกรสวัสดีครับพี่ประสิทธิ์ครับทักทายนะครับทุกท่านเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้เวลาผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตีสองถึงตีห้ากับผมเพชร

พุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วตี52นาทีเวลาเดิมเป๊ะกลับมาเจอกันนะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมท FM 95ทุกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันนะคะกับเช้าวันนี้เช้าวันพุธ20พฤษภาคมค่ะมาด้วยสายฝนนะคะฝนตกหนักมากนะคะที่ไหนฝนตกไหมอย่างไรนะคะก็แจ้งข่าวกันหน่อยนะคะวันนี้เหมือนเดิมค่ะอยู่กับเราสองคนคุณจามนกิจสวภาสวัสดีร่วงนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณลูกฟังครับฝนตกนะพี่ทางใต้ฝนตกไหมฮะ
0: ตกหนักเลยค่ะตกหนักมากเลยค่ะ
1: นี่กรุงเทพที่อย่างนะแต่ว่ามีข่าวว่าวันนี้จะตกทั่วไทยเลยนะ60
0: ทั่วไทยใช
1: ่60กว่าจังหวัดโอ้
0: โหก็นั่นแหละหน้าฝนก็ช่วงหน้าฝนเป็นช่วงเปิดเทอมพอดีนะคะก็คนทุลักทุเลนะสำหรับบรรดาคนที่ต้องตื่นเช้าไปส่งลูกไปโรงเรียนไปขายของไปทำงานไปทำอะไรก็ตามนะมันก็ไม่ได้สะดวกมากนะแต่ก็ธรรมชาติเนาะรังสรรค์ให้เราใช่ไหม
1: ครับ
0: ค่ะ
1: น่าจะพ่อค้าแม่ค้าน่าจะไม่ชอบที่สุดนะ
0: ไม่ชอบเลยแม่ค้าใช่ได้คุยกับหลายคนบอกว่าโอ้ไม่ชอบเลยแดดเปรี้ยงยังไงเขาบอกว่าช่วงหน้าร้อนนะก็ยังมีคนเดินมาซื้อของได้กลางร่มอ่ะเขาบอกว่าอย่างนั้นแต่ฝนตกโอ้แม่ค้าที่ขายของแบบคือถ้าเป็นร้านค้าที่แบบมีหน้าร้านที่แบบชั่วคราวเป็นเต็นท์เป็นอะไรอย่างเงี้ยยากมากลุง
1: ครับ
0: ขายยากจริงๆเข้าใจหัวอกแม่ค้าสำหรับช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะ
1: สู้สู้สู้สู
0: ้สู้สู้มันเสียงฝนสู้สู้สู้สู้นะคะ
1: สู้สู้สู้สู้ฝนมาแล้วสู้สู
0: ้เออสู้สู้สู้จริงๆนะคะอ่ะมานะคะน้องกวางอยู่หลังไมค์022481366นะคะใครจะโทรเข้ามาพูดคุยสู้ๆด้วยนะคะสำหรับเช้าวันนี้มีเรื่องราวหลากหลายอ่ะวันนี้มีเรื่องอะไรเอ่ยที่เราต้องติดตามเมื่อวานนี้น้องดงก็มีความคืบหน้าใช่ไหมคะเรื่องของคดีรถไฟชนรถโดยสารประจำทางหรือรถเมย์ขอสอมก
1: ครับผมก็หลากหลายแล้วเมื่อวานอย่างที่บอกนะครับตอนแรกที่ว่าจะไปได้ไปขึ้นจะไปขึ้นรถไฟใช่ไหมสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะโอ้ผิดแผนไปสักนิดนึงเพราะว่าจากการประสานไปการรถไฟแล้วเขาบอกว่ากลัวว่าถ้าขึ้นไปเดี๋ยวมันจะเสียรูปคดีเขาก็เลยตำรวจบอกว่ายังไม่ให้ขึ้นเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เขาจะมีการจำลองเหตุการณ์จริงนะครับเขาก็เลยมีการเปลี่ยนแผนหน้างานกันนะฮะแต่ว่าเมื่อวานก็เลยได้ไปรู้แล้วพี่ศรีที่เราคุยกันว่ารถไฟมันขับยังไงมันเบรกยังไงนะ
0: โอ้
1: เขาบอกรถไฟไทยเนี่ยใช่เป็นคันเร่งเนี่ยใช้มือนะคือเขาบอกพวงมาลัยมันจะเป็นแบบมันจะเป็นคันโยกแบบครึ่งวงกลมคันเร่งเนี่ยนะฮะมันจะเป็นแบบครึ่งวงกลมใช้มือใช้มือหมุนแบบครึ่งวงกลมอย่างเงี้ยเหมือนรถรางสมัยก่อนอย่างเงี้ยนะฮะถ้าจะเร่งจะใช้มือหมุนแล้วก็จับไว
0: ้
1: ส่วนเบรกก็เป็นเบรกแบบมือดึงใช้มือดึงนะครับ
0: มือดึงขึ้นมา
1: ใช่เพราะฉะนั้นคนขับต้องอยู่ตลอดมันจะไม่สามารถ
0: โต้ไม่ได้เหมือนเครื่องบินใช่ไหม
1: มันจะไม่ล็อกความเร็วล็อกออโต้แบบขับแบบออโต้ไม่ได้เพราะว่ามือเขาต้องจับตลอดจะเร่งจะเบาก็ใช้มือบังคับจะเบรกก็มืออีกมือดึงนะครับ

0: บมันเป็นแบบนั้นนะฮะ
1: แล้วก็
0: พอถึงจุดตัดเนี่ยนะครับมันก็จะมีการทั้งวอลวิทยุขึ้นมานะครับไม้กั้นถ้าไม้กั้นลงเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะไฟสัญญาณไฟสีแดงมันถึงจะติดไฟสีเขียวมันถึงจะติด
1: อ๋อ
0: ครับ
1: นี่คือวิธีการขั้นตอน
0: ใช่เพราะวันนั้นจนจุดตัดอโศกเนี่ยพอไม้กั้นไม่ลงเนี่ยไฟเขียวแดงมันจะยังไม่ติด
1: ค่ะ
0: มันเป็นแบบนั้นนะครับก็เลยต้องดูธงเอา
1: วิธีการค
0: ่
1: ะ
0: นะแต่ว่าส่วนเรื่องคดีก็เดี๋ยวเขาว่ากันไปนะครับเมื่อวานจะเป็นบรรยากาศของการรับศพนะพี่ศรีนะการร
1: ับ
0: ศพของแบบบรรดาครอบครัวแล้วก็ค่อนข้างที่จะออกมาตำหนิทั้งการรถไฟทั้งขสมกฮะก็เหมือนกับโอ้เหมือนลอยตัวอยู่เหนือปัญหาไม่คือมีครอบครัวนึงเขาบอกว่าการรถไฟเนี่ยยังไม่แม้แต่โทรมาขอโทษเลยนะย
1: ัง
0: ไม่มีเลยขสมกก็ไม่มีนะฮะไม่มีโทรมาขอโทษครอบครัวเขาเลย
1: มันจุกนะ
0: จริงดิเขาบอกเงินนะจะ5ล้าน10ล้านนะเขาไม่อยากได้หรอกเขาอยากได้ชีวิตลูกเขาคืนโอ้โหสะเทือนนะ
1: นะคะเมื่อวานนี้ก็มีอยู่ร่างหนึ่งน้องโรสอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีสถาบันนิติเวช อนุญาตแล้วให้ครอบครัวของน้องโรสนางสาววิภารักษ์เผ่าภูรีนำร่างกลับบ้านเกิดได้แล้วเพราะว่าดีพิสูจน์เสร็จเรียบร้อยร่างนี้ครอบครัวก็อย่างที่น้องโรสบอกนั่นแหละจุกอกเลยตอบอะไรไม่ได้มากเนื่องจากไม่ทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงอะไรแบบไหนนะคะแต่ก็อย่างที่บอกอะเศร้าเสียใจอยู่ดีๆก็มาทำให้พัดพลาดนะคะ
0: ครับ
1: แม่บอกว่าชัดเจนแล้วว่าน้อง 100% หมายถึงว่าการพิสูจน์นะคะสถาบันนิติเวชก็เลยครอบครัวบอกไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็จะพากลับบ้านแหละเพราะว่าก็ต้องทำใจว่าน้องเขาทำบุญมาแค่นี้อยากให้ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ครอบครัวคนที่เป็นแม่กล่าวทั้งน้ำตานี่คือความสูญเสียเรียกว่าอันยิ่งใหญ่ของครอบครัวเนาะ
0: ครับ
1: คือครอบครัวหนึ่งเท่านั้นอีก8ครอบครัวแล้วก็อีกหลายครอบครัวที่ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก็เป็นความทรงจำที่ต้องจดจำไปอีกนานแสนนานนะน้องลุงเนาะ
0: ใช่ครับพี่
1: กับเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้
1: ก็ไปดูคนขับรถไฟนิดนึงเห็นบอกว่าคนเนี้ยเป็นคนที่ขับรถไฟมาผ่านจุดเกิดเหตุเนี้ย58ครั้ง
0: ครับ
1: คนเนี้ยก็ทำงานมากว่า3ปีขับผ่านจุดนี้มา58ครั้งก็นับเป็นเหมือนกับเหมือนวันทำงานเวลาทำงานด้วยเนาะค่ะเคยผ่านเนี้ยซุ้มเนี้ยไอ้เขาเรียกว่าซุ้มมาโศกไอ้ตรงแยกนั้นนะช่างเครื่องที่นั่งคู่กันน่ะทำงานได้14วันทำงานบนขบวนนี้เป็นครั้งที่2ค่ะน้องดง
0: เ
1: ออเป็นครั้งที่2
0: เอาแต่คนขับเนี่ยโชคโชนแล้ว58ครั้งนี่ต้องรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้ในจุดตัดนี้เนี่ยแหมเจอบ่อย
1: ใช่ก็ต้องเจอทุกวันยังไงรถติดอย่างเงี้ยเห็นทุกวันเจอทุกวันสถานการณ์เห็นทุกวันก็ถ้าที่เวลาเราออกมาสมมติถ้าเราออกมาจากช่องก้าวเนี่ยเวลาเราก็จะไปตรงทางนั้นเนี่ยเนาะขบวนแรกเนี่ยมัน 7:20 เนี่ยรถไฟที่ขับตรงนั้นก็จะเหมือนกับก็ค่อยๆมานะก็เปิดบูดมาตลอดนะเปิดบูดมาตลอดแล้วก็ค่อยๆกระดึบมาอันนั้นเป็นรถไฟไม่ใช่ตู้สินค้าเหมือนขบวนนี้นะตอนเช้าเนี่ยจะเป็นขบวนที่มีรับผู้

0: สารที่เราบอกว่าเด็กลาดกระบังอ่ะจะมารอตรงนี้ตรงตุ้งอโศกเยอะมากเลยนะลูก
1: ครับ
0: เพื่อจะไปลงที่มหาวิทยาลัยตรงลาดกระบังนะคะ
2: ก็จะรถไฟถึงตัวมหาวิทยาลัยเลยนะ
0: ใช่ถึง
2: ต่อรถตอนนั้นเลยนะฮะลงปุ๊บเลยเดินเข้ามหาวิทยาลัยเลยนะฮะ
0: รู้สึกค่าโดยสารนะไม่ถึง10บาทอ่ะมันสะดวกแล้วมันราคาถูกนะมันเป็นรถไฟชั้น3ธรรมดา
2: ครับ
0: ก็สะดวกแต่ว่าคนขับขบวนนี้ขบวนตู้สินค้าเนี่ยเขาขับมา3ปีผ่านตรงนี้มา58ครั้งก็แสดงว่ารู้เห็นทุกวันว่าตรงเนี้ยจุดเนี้ยมันเป็นยังไงเนาะ
2: ครับ
0: นะคะก็จริงๆคนทำงานรถไฟเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกันหลายส่วนนะเวลารถไฟขบวนหนึ่งจะปล่อยออกมาจากสถานีใหญ่จะมีเจ้าหน้าที่บกทงใช่ไหมเจ้าหน้าที่กองการเดินรถเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรงสถานตรงเนี่ยตรงไม้กั้นก็มีบกทงเหมือนกันธงเขียวธงแดงต้องถืออยู่ในมือเลยนะซ้ายขวาแล้วก็เจ้าหน้าที่อานัตสัญญาณเจ้าหน้าที่อานัตสัญญาณก็มีส่วนเกี่ยวด้วยนะคะอะไรอย่างเงี้ยเยอะเจ้าหน้าที่ของการรถไฟอ่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
2: โอ้โหก็ไม่น่าเชื่อนะผ่านมา58ครั้งแต่ไม่ทันสังเกตไม่ได้เบาเลยคือเขาบอกว่าตอนระยะ500เมตรเนี่ยเขายืนยันว่าเขาเห็นเป็นป้ายโฆษณา
0: เขายืนยันว่าเห็นแบบนั้น
2: จนมาถึงระยะ300เมตรในงานนะครับว่าเขาถึงจะเห็นว่าเป็นรถเมล
0: ์ขวางอยู่ค่ะนั่นแหละค่ะก็ตอนนี้ทางตำรวจจราจรเนาะส่วนจราจรบก.น.1เนี่ยเขาก็จัดระเบียบจราจรบริเวณจุดตัดรถไฟใหม่ก็ทั้งหมดมี14จุดนะคะในกรุงเทพมีการจับผู้ฝ่าฝืนบังคับใช้กฎหมายข้อหาหยุดคล่อมรางรถไฟในระยะ5เมตรจากรางทั้งหมด32รายปรับไป5รายรายละ500บาทดูสิเมื่อวานก็ยังจับกันอยู่จับได้อยู่เมื่อวานนะ14จุดในกรุงเทพอ่ะดูดิ32รายยังไม่แบบไม่ไม่รถไฟมาหรือไม่มาไม่รู้ไม่สั้นลงหรือไม่ลงไม่รู้ฉันจะข้ามฉันจะคล่อมก็ยังมีอยู่น้องต่อไปตำรวจจราจรตรงนั้นต้องมายืนเฝ้าแล้วหรือมั้ง
2: ก็คือว่าเมื่อวานเห็นว่าตอนเช้านะครับพี
0: ่
2: ตำรวจไปกันประมาณ50นาย
0: โ
2: อ้แล้วช่วงที่ไป50นายเนี่ย7โมงกว่าไม่มีใครกล้าทำผิดเลยทั้งเจ้าหน้าที่รถไฟทั้งตำรวจลงพื้นที่ตรงนั้นอ่ะตรวจสอบแต่เจ็ดโมงกว่าม
0: อเตอร์ไซค์มีไหมมอเตอร์ไซค์อ่ะแบบว่าซีด
2: เป็นไม่มีเลยไม่กล้าเลย
0: ไม่มีนะ
2: มอเตอร์ไซค์นี่หยุด
0: มอเตอร์ไซค์นี่แบบ
2: หยุดเลยเพราะว่า50นายแถวๆนั้นนะตำรวจในเครื่องแบบ50กว่าคนไปโอ้โหลองท่านกลับสิฮะเราไม่มีตำรวจสักนายสิโอ้โห
0: มันจะมีลุงตุงนางมากอ่ะวุ่นวาย
2: คนไม่กลัวแล้วลืมแล้วอ่ะ
0: วุ่นวายมาก
2: ครับ
0: ก็เป็นเรื่องสูญเสียค่ะ
2: นะเอาไปต้องฝากไว้แล้วกันถ้าเริ่มได้ยินเสียงติ้งติ้งที่หมายกั้นมันจะลงอ่ะเขาบอกให้หยุดหลังเส้นสีเหลือง
0: หยุดเถอะใช่ไหม
2: หยุดหลังเส้นนะไม่ใช่ติ้งติ้งรีบเหยียบบางคนบอกว่าติ้งติ้งรีบเหยียบก่อนไม่ได้แล้วนะทีนี้ก็ถ้าเริ่มติ้งติ้งก็เริ่มหยุดซะดูเสื้อกันหยุดเถอะ
0: ใช่เนาะมันไม่คุ้
2: ม
0: ไม่คุ้มเลยค่ะเดี๋ยวสายมาหรือยังอย่าลืมดูเลยสายมาหรือยังคะจะมาส่งเสียงหน่อยน่าจะยังลุงนะยังเดี๋ยวรอสักครู่022481366นะคะเมื่อวานนี้มีข่าวที่สถานีตำรวจล่อนพิบูลไม่ไกลจากบ้านนะคะคืออันเนื่องมาจากว่าเมื่อสักประมาณไม่กี่วันนี่แหละมีพบศพคุณยายคนหนึ่งอ่ะน้องอายุ73ปีชื่อคุณยายปานีถูกฆาตกรรมทิ้งศพไว้ริมถนนนะคะทีนี้จริงๆนานแล้วล่ะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นนานแล้วแต่ว่าตำรวจไปควบคุมตัว

0: ู้ต้องสงสัยมา2คนแล้วก็แถลงข่าวความคืบหน้าว่าสองคนนี้เกี่ยวข้องลวงคุณยายมาฆ่าชิงทรัพย์ฆ่าล้างหนี้แต่พอจับมาได้แล้วเนี่ยสองคนคือนายเจริญยุทธกับนายพลเนี่ยเขาปฏิเสธว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆอะไรอย่างนี้นะคะต่อมาตำรวจก็นำหมายสารเขาคนหนึ่งคนนี้เป็นช่างซ่อมรถซึ่งมีบ้านเนี่ยอยู่ห่างจากจุดพบศพคุณยายปาดีประมาณ300เมตรช่างซ่อมรถเนี่ยสารภาพว่าจับถูกแล้วผมนี่แหละเป็นคนลงมือฆ่าคุณยายปาดีเองจนตายไม่ซัดทอดอะไรด้วยนะในคนนี้ซึ่งอาคมซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยอาคมเป็นคนบอกกับตำรวจว่าสองคนที่ถูกจับก่อนหน้าน่ะอยู่บริเวณจุดพบศพแต่เขาไม่ได้บอกว่าสองคนนั้นน่ะฆ่าแต่เขาบอกว่าอ๋อเห็นสองคนนี้อยู่จุดซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้ที่หน้าโรงพักญาติพี่น้องของสองคนที่ถูกจับไปก่อนหน้านั้นเนี่ยรวมตัวกันมาถือป้ายเรียกร้องให้ตำรวจดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ให้ปล่อยตัวสองคนนี้ที่ถูกจับเป็นแพะไปเนี่ยนะคะเพราะไหนๆก็จับคนร้ายตัวจริงได้แล้วอ่ะแล้วทำไมไม่ปล่อยสองคนนั้นทำไมถึงยังคุมขังอยู่เพราะอะไรอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ตำรวจต้องและที่สำคัญคือชาวบ้านก็ไม่ยอมบอกว่าต้องมาแถลงข่าวผิดชอบด้วยนะว่าตัวเองอะทำงานผิดพลาดต้องแถลงด้วยนะขอโทษเขาอะไรประมาณนี้นะทีนี้ตำรวจเองก็ชี้แจงว่าการที่ตำรวจนะคะคัดค้านการประกันตัวในชั้นศาลนี่เนื่องจากว่าคดีนี้มันเป็นคดีสะเทือนขวัญอุกชะกันอัตราโทษสูงแล้วก็อยู่ระหว่างการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานตามขั้นตอนก่อนในส่วนของการประกันตัวอำนาจเด็ดขาดเนี่ยอยู่ที่ศาลศาลย่อมมีอำนาจในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตในการปล่อยตัวชั่วคราวเพราะฉะนั้นการคัดค้านของตำรวจเนี่ยก็เป็นเพียงความเห็นประกอบการพิจารณาเท่านั้นส่วนการที่คนที่ลงมือฆ่าคุณยายจริงเนี่ยให้การรับสารภาพเนี่ยนะคะก็เป็นอีกเรื่องนึงอะไรประมาณนี้ค่ะโอ้โหชุลมุนวุ่นวายนะคะก็สุดท้ายเอานายอาคมคนที่ฆ่าจริงๆฆ่าคุณยายเขาก็สารภาพว่ามาจากว่าไปทวงหนี้กันจริงๆด้วยค่ะน้องรุ่ง
1: ครับผม
0: ดูสิไปคือยืมคุณยายแล้วไปทวงหนี้กันพอทวงหนี้มีปากเสียงทะเลาะตบตีกันกับภรรยาของคนที่ทำร้ายคุณยายคราวนี้ผัวก็ไปช่วยเมียทำร้ายคุณยายเสียชีวิตก่อนจะนำศพลากศพไปทิ้งแล้วทำลายหลักฐานดูสิกว่าจะจับตัวได้คุณละมุนไปจับผิดมาสองคนอย่างนี้ค่ะ
1: ครับผม
0: นี่ก็เป็นเหตุที่มีให้เห็นอยู่นะแบบนี
1: ้ครับครับ
0: ค่ะ
1: ได้ยินเสียงพี่จากหน้าไมค์แล้ว
0: มาแล้วเหรอค่ะชื่ออะไรนะคะอีกทีนึงค่ะคุณพี
2: ่ชื่อตุ๊กค่ะ
0: พี่ตุ๊ก
1: พี่ตุ๊กสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: เชิญค่ะอยู่จังหวัดไหนนะคะ
2: อยู่สมุทรปราการค่ะแต่ทำงานกับตอนติดตามค่ะจ้ะพอดีนั่งสาย206ทุกวันนะคะ
0: โอ้สาย
2: จะมีใช่ค่ะแล้ววัน
1: ตอนนี้เสียง
2: วันที่เกิดเหตุก็นั่งอยู่คันหน้าของคันที่เกิดเหตุนะคะ
0: อ
2: ้
0: าวพี่ตุ๊กอยู่คันนี้เลยเหรอคะ
2: อยู่คันหน้าค่ะพอดีคันหน้าเป็นรถไฟฟ้า
0: อ๋อเชิญค่ะเชิญค่ะ
2: จ้ะ
1: คันหน้าแต่ก็206เหมือนกัน
2: เนี้ยมันเป็นจุดที่การจราจรติดขัดค่อนข้างเยอะอยากให้มีตำรวจจราจรแบบเนี้ยทุกวันแบบนี้เลยทั้งเช้าทั้งเย็นนะคะเพราะว่าทำงานมา10กว่าปีตรงจุดเนี้ยไม่เคยเห็นตำรวจจราจรเลยค่ะ
0: จริงๆมันก็อยู่ใกล้ป้อมนะพี่นะตรงนั้นเนาะ
2: จ้ะมันมีป้อมแต่ไม่รู้ว่ามีคุณตำรวจจราจรอยู่หรือเปล่าแต่ไม่เคยทราบเพราะว่าม
0: ีค่ะป้อมอโศกมีแน่นอนแต่ว่าคืออันนี้ในมุมของเราคิดว่าตรงนั้นมันอาจจะไม่ใช่เป็นหน้าที่ของตำรวจจราจรอาจจะเป็นเรื่องของการรถไฟ
2: การรถไฟเขาก็จะมีประมาณสองท่านแต่ว่าถ้าสองท่านเนี่ยปฏิบัติหน้าที่แล้วรถที่จะข้ามไปข้ามมามันก็ต้องมีคนช่วยในกรณีที่รถที่มา
0: ระบายรถ
2: พระราม9แล้วก็ที่มาคู่ขนานกับตัวรถไฟอ่ะมันก็จะโดนแย่งไปทางรถทางตรง

0: ที่พระรามเก้าจะเลี้ยวซ้ายนี่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเออจริงเพราะว่าตรงนั้นน่ะอย่างเช่นเลิกงานมา 5:00 น.อ่ะจะมาติดตรงข้ามคลองตรงเซ็นทรัลน่ะเลยมาแล้วเคยติดอยู่ตรงนั้นน่ะไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงหรือ45นาทีในการที่เราแค่เลี้ยวซ้าย
1: ทุกวันตรงนั้นต้อง
0: ท
1: ุ
0: กวันตอนนี้ต้องเดินทางเนี่ยตอนนี้ก็คือเดินทางออกจากบ้านแล้ว
2: ครับ206เนี่ยเขาจะเลี้ยวซ้ายเข้าเส้นเพชรบุรีใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะใช่ยังงั้นติดมากอะค่ะติดแบบ
2: ถึงแม้จะเลี้ยวซ้ายแต่ไม่เคยผ่านตลอด
1: ที่นี่มาจาก
0: มันไม่มีผ่านตลอดเพราะว่ามันจะมีเส้นที่รถที่วิ่งขนานทางรถไฟออกมาเนี่ยเขาจะตีคู่พอเขาตีคู่เสร็จเนี่ยเขาจะออกมาแล้วเขาจะพยายามอยู่เลนขวาเพื่อเข้าเส้นประตูน้ำมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่ารถมันจะไม่มันจะปล่อยให้ช่วงว่างแล้วมันต้องจ่อกันมันถึงจะไปได้อะค
2: ่
0: ะ
2: อ๋อเขาก็เลยต้องอาจจะต้องรีบพยายามแย่งชิงเพื่อที่จะกันในรถที่จะออกมา
0: ใช่ค่ะ
2: อืมเขาก็เลยต้อง
0: คัน
2: ึ
0: กไปให้เร็วที่สุดเพราะว่าขึ้นทุกวันนี้จะทราบดีว่าถึงบ้านนี่ใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยประมาณอย่างต่ำนะคะประมาณ2ชั่วโมงครึ่ง
2: โอ้
0: ค่ะ
1: นานมาก
0: จากโดยเฉพาะรถสาย206นี่ก็ค่อนข้างน้อยอยู่แล้วแล้วก็วิ่งระยะทางค่อนข้างไกล
1: 206ขึ้นไปสุดระยะที่เกษตรไหมพี่
0: ใช่ค่ะเกษตรต้นทางในกลับมา
2: อ๋อไม่จับบางนา
1: ใช่206นี่ไปกระสือ
0: ไ
1: ปบางขี
0: อู่เขาจะอยู่ในอู่เขาจะอยู่ในกระบางนาเลยค่ะ
1: อ๋อมาจากตรงนั้นเลย
2: ใช่ค่ะวันนั้นกี่คุณพี่ผ่านมากี่นาทีถึง
0: 20นาทีค่ะ
2: 20นาที
1: 20นาที
2: แล้วก็ทราบว่ามีรถคันหลัง
0: ใช่ค่ะทราบจากสวท91นะคะเพราะว่าเราจะดูข่าวเราดู Facebook พอดีแล้วก็มันก็เด้งขึ้นมาค่ะเพราะเรามีเฟซของสายขอสมก.เขาก็จะเด้งเข้ามาด้วยค่ะว่ามันมีอุบัติเหตุตรงนี้จะติดนะก็เลยกดเข้าไปดูค
2: ่
0: ะ
2: โอ้พระคุ้มครองกันนะเสียงดีแล้วพี่น้องเรานั่งทุกวันแล้วก็เป็นคันที่แบบดวงก่อนหน้าเราเนาะ
1: จะมาดู
0: มีไหมนี่แบบนี้เดียวอะค่ะ
1: ช่วงแบบของคันที่พี่นั่งบางทีท่อมรางอยู่เหมือนที่เป็นวันนั้นมีไหมคะพี่
0: วันนั้นรู้สึกว่ามันจะเป็นช่วงจังหวะรถได้ต่อยพอดีอะค่ะมันก็เลยจะยังไม่ทันได้คล่อมแล้วก็มันจะเป็นไฟเขียวแล้วเป็นช่วงวันหยุดรถก็ถามว่าช่วงจังหวะนั้นน่ะก็จะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ถามว่ารถที่ไหลมาเนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะพอรถไหลพอไฟแดงปุ๊บมันไหลปิดกันมาพอดีมันก็เลยได้ไปคล่อมหลัง
2: คุณหอแล้วเคยเจอไหมพี่เคยนั่งอยู่แล้วรถเมย์ไปคล่อมรางไหม
0: ประจำค่ะ
3: เอาประจำเลยนะ
1: มันถึงบอกว่าเป็นความเคยชิน
0: มันอย่างที่บอกว่ามันบอกว่ารถมันช่วงจังหวะที่มันเป็นรถไหลลอยต่อแล้วไฟแดงปุ๊บมันก็เริ่มมันจะไม่หลุดอะค่ะมันจะไม่หลุดตรงจุดนั้นได้พอดีช่วงมันไหลกันไปพอไฟแดงปุ๊บข้างหน้าก็เริ่มเบรกมันก็จะไปจังหวะที่ไปโดนค่อมด้วยอะไรด้วยอะค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารถอะข้างสนามออกมาเนี่ยถ้าเราไม่ไปอยู่ในเลนตรงจุดนั้นอะรอจังหวะที่ตรงนั้นว่างมันไม่มีเลยค่ะไอ้ที่ตรงนั้นว่าง
2: โอ
1: ้ค่ะ
0: แต่อย่างที่บอกว่าถ้ามีจราจรคอยกำกับว่าเลนซ้ายคือรถเลนซ้ายแล้วไม่มีรถคันอื่นอะไปเสียบอยู่ตรงนั้นคิดว่าเลนซ้ายก็คือน่าจะเลนซ้ายขับตลอดมันก็จะดีกว่า
1: เนาะจริงๆนะถ้าอยู่ไม่ไกลมันก็อยู่ไม่ไกลตรงแยกไฟจราจรแต่ถ้าบนจราจรน่าจะมาในความสะดวกสักคนหนึ่งเนาะช่วงแค่ขบวนรถไฟผ่านวันละประมาณ 3-4 รอบเท่านั้นเอง
0: ช่วงเย็นน่ะช่วงเย็นจะมีรอบ 5:20 6:10 แล้วก็น่าจะประมาณ 11:00 นนี่คือรอบเย็นที่กลับบ้านที่จะลงตรงแยกสวนหลวงพัฒนาการ
2: เนาะครับ
0: ค่ะถ้าช่วงรถเมย์ไม่มีอ่ะก็จะนั่งไฟ136มาลงตรงแอร์พอร์ตลิงค์แล้วก็รอรถไฟนี่แหละค่ะก็2บาทเสีย2บาทแล้วเราก็นั่งสายสีนครินทร์กลับมาแยกเทพรักษ์เข้าเส้นเทพรักษ์เพื่อไปบางที
1: ค่ะ
2: รถไฟที่เหินก็ขึ้นเหมือนกัน

0: ขึ้นเหมือนกันค่ะเพราะว่าบางทีรถเมย์ไม่มีทางเลือกมันต้องขึ้นรถไฟถ้าแอร์พอร์ตลิงค์นี่คือหมดสิทธิ์รอประมาณสัก3ขบวนถึงจะได้ขึ้นเพราะแน่นมาก
1: แน่นมาก
0: ใช่คำว่าแน่นมาก
1: โอ้โหแน่นมากแน่นจริงๆนะคะ
2: โอ้
1: ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะพี
0: ่แล้วยิ่งเจอรถ
1: มาเล่าถูก
0: เจอขาใช่ค่ะเจอกระเป๋าของชาวต่างชาติโอ้โหหมดสิทธิ์ที่จะอัดเข้าไปยังไงฝากตรงจุดนี้ด้วยนะคะอยากให้มีตำรวจจราจร
1: ตำรวจจราจรสักหนึ่งคุณท่านนายเนาะมาอำนวยความสะดวกในช่วงที่แบบรถไฟจะมานะคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: เห็นด้วยค่ะ
0: ขอบคุณมากนะคะ
2: พี่คนตรงจริงๆขอบคุณครับพี่ครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับ

0: พี่เช้าเช้ากันต่อนะคะน้องดง
1: นี่เห็นไหมเนี่ยคน
0: ค่ะ
1: ที่ใช้ทั้งรถเมล์รถไฟแล้วจำได้ไหมพี่ที่แนวคิดท่านรัฐมนตรีบอกว่าการแก้ปัญหาก็คือเราจะไม่ให้นะขบวนรถไฟวิ่งเข้ามาในกรุงเทพชั้นในแล้วนี่ฮะอย่าลืมว่ายังมีคนที่เขาเนี้ยกลับรถเมล์ไม่ทันทำยังไงดี
0: ก็
1: น
0: ั่
1: ง
0: ง
1: ร
0: ับ
1: ถ
0: ร
1: ไฟ
0: ถไฟ
1: อย่างเงี้ยก็ยังมีนะเนี่ยแล้วถ้าไม่มีรถไฟทำไงฮะเนี่ยที่พี่เขาบอกนั่งเนี่ยค้างไฟ2 บาทมันก็ช่วยคนได้นะแต่ถ้าไม่ให้รถไฟเข้ามาเลยเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่แนวทางแก้ปัญหาเนาะ
0: ใช่สิ
1: หรือมันอาจจะลดแก้ปัญหาอุบัติเหตุแต่ว่ามันไม่ตอบโจทย์คนชีวิตผู้คนในเมืองนะฮะเนี่ยอันเนี้ยที่ท่านขอเวลา3 เดือนเนี่ยท่านต้องคิดให้ดีด้วยนะคิดถึงคนที่เขาใช้รถไฟอยู่ด้วยเนาะ
0: มันก็ยังจำเป็นอยู่แหละเนาะมันต้องมี
1: ผมว่า
0: ต้องจัดการยังไงเท่านั้นแหละ
1: จัดการยังไงให้รถไปขวางอยู่บนรางขณะรถติดดูไม่ยากแต่ยากเหมือนกันนะดูว่ามันก็ไม่น่ายากนะห้ามรถเป็นอยู่บนรางรถไฟเนี่ยแต่มันก็ทำไมมันยากเพราะว่าเมื่อกี้พี่เขาบอกแล้วนั่งรถเมย์มาเนี่ยมีประจำเลยประเภทขึ้นไปคล่อมอยู่บนรางมีประจำ
0: ใช่ค่ะเจอคล่อมรางอยู่อ่ะเราถึงบอกว่าเจอประจำตลอด
1: จะไม่น่าเนี่ยมันไม่น่ายากแต่มันดูยากนะการแก้ปัญหา
0: ดูยากยากจริงๆใช่ค่ะ
1: ช่วยๆกันแล้วกันช่วยๆกันได้ยินเสียงติ้งเมื่อไหร่หยุดทันที
0: เนาะช้าหน่อยก็ไม่เป็นไร
1: วันน
0: ี้
1: ได้ยินเสียงติ้งเราเหยียบคันเร่งทันทีไม่อยากรอ
0: ให้มันผ่านไปตรงนั้นก่อนอย่างนี้เหรอไม่อยากรอจริงๆนะคนจะเป็นอย่างเงี้ยไฟแดงไฟอะไรนิดเดียวก็ไม่ได้เนาะช่วงจังหวะอย่างสมมุติเนี่ยไม่เกี่ยวกับรถไฟนะช่วงจังหวะที่เป็นไฟเขียวไฟแดงอ่ะบางทีนะไฟยังไม่ทันเขียวเลยอ่ะคุณมาแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: รอก่อนนิดนึงได้ไม่ได้ก็เนาะอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นในจังหวะนั้นแหละบางทีไอ้ฝั่งนู้นมันก็ติดพันอ่ะฝั่งนู้นอ่ะมันไม่มีทางที่แบบไฟเหลืองจะหยุดอ่ะคนไทยอ่ะไฟเหลืองยิ่งเร่งเพราะนั้นมันมีลูกติดพันเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็อย่าเพิ่งหน่วงไว้สักหน่อยนึงก็ได้นะคะอันตรายมากอุบัติเหตุมีทุกวัน
1: มันมีเรื่องเล่านะว่าคนไทยนะที่เวลาเห็นไฟอ่ะเห็นไฟเหลืองเนี่ยนะเห็นไฟเหลืองก็จะเหยียบเร่งมาเลยนะเหยียบเร่งเลยวื้นไปเลย
0: รีบมากเลย
1: ตำรวจก็จะยืนอยู่หลังป้อมแล้วก็จะเดินออกมาโบกเพ่คุณไม่เห็นสัญญาณไฟเหรอเมื่อกี้ฟ้ามาน่ะคนไทยก็จะบอกอ๋อไฟเห็นครับแต่จ่านะผมไม่เห็นจ่าส่วนใหญ่จะหลบอยู่หลังป้อมไฟเหลืองก็เห็นครับแต่จ่าไม่
0: เห
1: ็
0: นเห็นไงถึงว่าเร่งไงพอไฟเหลืองแล้วเร่งมากเลยอ่ะรีบเลยรีบสุดไฟเหลืองนี่คือไฟรีบเด็กเคยตอบนะไฟเขียวคือไฟอะไรไฟเหลืองคือไฟอะไรไฟแดงคืออะไรไฟเหลืองบอกเด็กบอกไฟเหลืองคือไฟที่ต้องรีบ
1: พ่อผมทำประจำครับ
0: เด็กก็เห็นไงพ่อกับแม่ทำประจำก็นะระวังเนี่ยยิ่งฝนตกถนนลื่นแน่นอนนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะมาดูเรื่องคุณแม่คนหนึ่งนะคะใจสลายมากเลยค่ะน้องรุ่ง
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้ที่สภ.เมืองอุดรธานีนะคะแม่พาลูกสาววัย18เข้าร้องทุกข์หลังถูกข่มขืนในบ้านหลังหนึ่งที่เป็นพื้นที่เรียกว่าบ้านดงเข็งอำเภอเมืองอุดรธานีนะคะน้องบีอายุ18เล่าทั้งน้ำตาว่าโดนข่มขืนเมื่อจำได้แม่นยำเลยค่ะก่อนสงกรานต์1 วัน12 เมษายน

0: ตอนนั้นอายุ17เนาะเออเธอบอกว่าได้เพิ่ง18ไม่กี่วันหลังอาบน้ำเสร็จคนที่ข่มขืนเธอไม่ใช่ใครลุงค่ะน้องดงลุงเรียกเข้าไปหาเออก่อนจะฉุดกระชากลากถูเข้าไปในห้องน้ำแล้วลงมือขืนใจกระทำชำเราน้องบอกว่าไม่สามารถขัดขืนได้หลังจากวันนั้นชีวิตต้องตกอยู่ในฝันร้ายถูกล่วงละเมิดซ้ำแล้วซ้ำอีกต่อเนื่องทั้งหมด6ครั้งล่าสุดเพิ่งเกิดเมื่อวันที่6เออวันที่7เดือนนี้ค่ะต้องบีเล่าว่าทุกครั้งที่ลุงก่อเหตุลุงจะขู่ว่าห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใครถ้าลุงปากโป้งจะฆ่าตายทั้งบ้านเลยทั้งครอบครัวน้องก็เกิดความหวาดกลัวอย่างหนักไม่กล้าบอกใครจริงๆแล้วก็ต้องเก็บความทุกข์ไว้อย่างเนี้ยจนกระทั่งตัดสินใจเปิดเผยเรื่องทั้งหมดให้แม่รู้เนื่องจากลุงยังคอยจับตาอยู่ใกล้ๆจึงใช้วิธีไม่ได้เล่าด้วยนะแอบเขียนข้อความในกระดาษน้องดุ้งแล้วขอจะยื่นไปให้แม่โดยอ้างว่าแม่เบอร์โทรศัพท์ใหม่ทำเป็นแบบเนี้ยเออไม่ให้ลุงรู้น้องเอบอกว่าตอนแรกยังไม่ได้เออแม่ของน้องเอตอนแรกบอกว่าลูกส่งมาอย่างเงี้ยยังไม่เปิดอ่านทันทีด้วยนะเออจนกระทั่งเอาคลี่ออกมาดูอ่านก็ช็อกเลยเพราะในข้อความเขียนว่าแม่หนูโดนลุงข่มขืน6ครั้งแล้ว
1: โอ้โห
0: นะประมาณเนี้ยทันทีที่ทราบเรื่องแม่ก็รีบนะคะไม่ได้อยู่ด้วยกันก่อนเดินทางกลับไปรับลูกสาวออกมาจากบ้านหลังนั้นแล้วลูกสาวก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังยอมรับว่าที่ผ่านมาไม่กล้าบอกใครเพราะว่าถูกข่มขู่เอาไว้อีกทั้งผู้ก่อเหตุก็เป็นพี่ชายแท้ๆของตัวเองแล้วก็เป็นคนในครอบครัวช่วยกันเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กก็ไม่คาดคิดเลยว่าพี่ชายหรือลุงของเด็กจะกล้าก่อเหตุเลวร้ายกับหลานสาวตัวเองขนาดนี้จากนั้นแม่ก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ไปซื้อชุดตรวจตั้งครรภ์มาให้ลูกเบื้องต้นขึ้น2ขีดน้องดง
1: ครับ
0: ไม่กล้าพาไปพบแพทย์อีกน้องก็เลยต้องไปแจ้งความก่อนเพื่อให้ดำเนินคดีในเร็วที่สุดนะคะเนี่ยก็แม่บอกว่าถึงเป็นพี่ชายแท้ๆก็ตามนะไม่เคลียร์ไม่อะไรทั้งสิ้นก็เดี๋ยวเกรงว่าถ้ารู้ล่วงหน้าอาจจะหลบหนีหรือยุ่งเหยิงกับพยานได้ล่าสุดนั้นเมื่อวานนะคะตำรวจก็ไปที่บ้านหลังนั้นก็ไม่เจอลุงผู้สื่อข่าวก็ไปด้วยนะคะก็ไปเจอคุณย่าก็คุณย่าก็คือเป็นคุณยายของเด็กนะเป็นแม่ของผู้ก่อเหตุเนาะคุณยายก็เปิดเผยด้วยสีหน้าเคร่งเครียดว่าทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วแล้วรู้แล้วล่ะว่าลูกชายนะถูกแจ้งความเพราะว่าหลักฐานค่อนข้างชัดเจนบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่7 คนค่ะช่วงเวลาเกิดเหตุก็อยู่ตามปกติแต่ว่ายายเนี่ยไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใดไม่ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือหรือเสียงทะเลาะวิวาทแม้แต่น้อยถามว่าเอาแล้วเชื่อข้อกล่าวหาแม่ลูกชายทำกับหลานแบบนี้ยายก็ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าเมื่อเรื่องราวดำเนินมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยก็จำเป็นต้องเชื่อแล้วก็ยอมรับกับสิ่งชั่วร้ายที่เกิดขึ้นว่าลูกชายกระทำลงไปกับหลานสาวอยู่ต่อหน้าเนี่ยไม่เคยแสดงพฤติกรรมผิดปกติเห็นใดๆเลยนะคะแต่ยอมรับว่าลูกชายลุงของเด็กมีพฤติกรรมพัวพันยาเสพติดมาตลอดค่ะน้องทง
1: โอ้โหครับ
0: แม่ยอมรับเองเลยค่ะยายของเด็กแล้วที่น่าช็อกก็คืออย่างที่บอกเนี่ยค่ะเบื้องต้นชุดตรวจคันขึ้น2ขีด
1: โอ้แสดงว่าไม่ป้องกันอะไรด้วยนะ
0: ใช
1: ่คือแบบไม่ได้คิดถึงอนาคตเลยอ่ะ
0: ไม่เลย
1: ไ
0: ม่เลย
1: น้องบอก6 ครั้งเลย6 ครั้ง
0: ใช่ค่ะมันจะมีลักษณะแบบนี้อยู่นะในสังคมบ้านเราเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะลุงข่มขืนหลานลุงเขยตาเขยน้าเขยพี่เขยอะไรก็ตามนะนี่ลุงแท้ๆนะคะ
1: ความปลอดภัยในบ้านไม่มีเลย
0: ไม่มีเลยค่ะน่าเห็นใจมาก
1: ครับ
0: ก็ดูนะในครอบครัวไหนถ้าแบบเผื่อว่ามีแบบเนี่ยมีเด็กสาวกับลุงกับน้าเขยลุงเขยเนี่ยจริงๆก็ไม่ควรอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ขนาดนี้นะลูกๆเนาะ
1: ครับมันก็
0: หรือถ้าอยู่ด้วยกันก็ต้อง

0: ในห้องแบบไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เออมันก็เลี่ยงยากนะนี่มันเหมือนพวกในละครเลยนะฮะเออ
0: จริง
1: เอาบางครอบครัวมันต้องมันโอ้โหมันอยู่ด้วยกันนะพี่มันก็นะมันก็ยากมันอยู่ที่คนจริงอ่ะอยู่ที่สามัญสำนึกนะ
0: เนาะแล้วนี่ยิ่งมี
1: หลานหลานมาตั้งแต่เด็กๆทำไมมันไม่หักห้ามใจอ่ะมันสายเลือดเดียวกันอะไรเงี้ยมันไม่คิดแบบนั้นกันนะ
0: ใช่
1: อืม
0: ค่ะ
1: ครับ
0: อืม
1: อ่ะผมพาไปดูอีกเรื่องหนึ่งนี่เพิ่งเข้ากรมมาวันนั้นจับใบดำใบแดงกันเนาะแล้วก็เพิ่งเข้ากรมมาเนี่ยวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
0: อืมค่ะ
1: เหล่าบรรดาทหารเกณฑ์นะฮะก็เริ่มที่เข้าค่ายไปนะบางคนก็1ปีบางคนก็2ปีนะครับปรากฏว่านี่ฮะผ่านไปแค่18วันมีทหารเกณฑ์นะฮะ2นายนะครับทนไม่ไหวครับพี่คิดถึงบ้านหนีค่ายแหกค่ายออกมา
0: แหกค่ายเพราะคิดถึงบ้าน
1: คิดถึงบ้านคือถ้าแหกค่ายออกมานี่ก็ว่ามีความผิดแล้วนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นความผิดเกี่ยวกับเรื่องวินัยนะยังไม่พอนะฮะไปขโมยมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านเพื่อที่จะบิดรถกลับบ้านอีกฮะไปขโมยด้วยทีนี้ผิดอาญาแล้วนะฮะโอ้โหโทษหนักสิครับแบบนี้นะฮะเจ้าหน้าที่ก็ไปตามตัวจากที่บ้านเนี่ยนะฮะกลับมาปรากฏว่าฉี่ม่วงด้วยครับพี
0: ่
1: โอ้โหพลทหารวีรศักดิ์อายุ22กับพลทหารชัยวัฒน์อายุ20ปีสังกัดค่ายทหารในจังหวัดอุดรธานีนะครับก็ไปก่อเหตุขโมยเลือกขโมยรถแพงด้วยนะเวสป้านะฮะเวสป้า150สเปเชียลคันนี้108
0: ค่ะ
1: โอ้โหนะครับเออ
0: 108เลยเหรอ
1: 181,900บาทนะครับ
0: เนี่ยรถแพงอย่างนี้มันน่าจะขโมยยากอยู่นะเออระบบล็อกรถมันน่าจะ
1: ยากหรือเปล่าพอหนีออกมาจากค่ายเนี่ยนะฮะเออแล้วไปยืนรอรถเมล์แล้วรอนาน
0: ค่ะ
1: มอเตอร์ไซค์คันนี้จอดแล้วก็เสียบกุญแจคาอยู่เห็นแล้วก็เลยมองหน้ากันแล้วอะมันมีกุญแจขนาดนี้เราจะไปรอรถเมย์ทำไม
0: เออ
1: นะครับก็บิดบึ้นบึ้นเลยครับเอาไปเลยครับขโมยเลยฮะ
0: ต้องการที่จะ
1: เขาบอกกลับบ้านนะครับ
0: อยากกลับบ้านคิดถึงบ้านแล้ว
1: อยากกลับบ้านโอ้นี่เข้าไปนี่สายโดนลงโทษหนักเลยนะ
0: ไม่
1: เริ่มจาก
0: นะ
1: ครับ
0: เราก็ถามคนติดคุกว่าที่บ้านเนี่ยถ้ามันน่าอยู่มันรู้สึกมีความสุขมากเนี่ยนะคุณต้องไม่ก่อเหตุไม่ทำผิดไม่ทำชั่วไม่ทำเลวร้ายเนาะแต่พอมาอยู่บ้านก็ยังไม่วายอ่ะเห็นไหมบางคนอ่ะพอเข้าไปอยู่ในคุกก็ทำมาคิดถึงบ้าน
1: ครับสองคนนี้เนี่ยนะครับปีนกำแพงรั้วค่ายนะฮะออกมานะแล้วก็เนี่ยแหละเดินมานะครับแล้วก็เจอมอเตอร์ไซค์อย่างที่บอกนะคนทหารทั้งสองเนี่ยนะครับบอกว่าสมัครใจเป็นทหารเกณฑ์นะไม่ได้จับใบดำใบแดงด้วยทั้งบ้านเนี่ยอยากให้เป็นอยากให้เป็นรั้วของชาติ
0: คือตั้งใจด้วยนะ
1: แล้วไม่บอกที่บ้านว่าผมไม่เอาผมรักบ้านขอผ่อนผันไปก่อนเอาแล้วไม่บอกนะทีนี้พอบอกว่าทางบ้านบังคับไงพี่พอเข้าไปฝึกได้18วันไม่ไหว
0: หมอไม่เป็นอย่างที่คิด
1: ไม่เป็นอย่างที่คิด
0: แหกค่ายมหารักนะคะ
1: ทีนี้
0: อันนี้ก็
1: บอกรอรถเมย์เป็นชั่วโมงอ่
0: ะ
1: รถเมย์ไม่มาเลยสักคันนะมีเวสป้าของน้องผู้หญิงคนนี้เนี่ยฮะขี่ผ่านมาเออนะครับนั่นแหละ
0: เห็นภาพแล้วไอ้คันที่เขาชี้อยู่นั่นหรอกนั่นเหลือ108นะน้อง
1: คันที่เขาชี้ใช่ไหมพี
0: ่เวสป้าคันนี้ป่ะ
1: เวสป้าคันนี้แหละ
0: ป้าทำไมมันแพงอย่างนั้นนะรถเนี้ย
1: ก็หรือราคามือหนึ่งแล้วคันนี้มันยังไงไม่รู้แต่ว่าราคามือหนึ่งเลยนะพี่108เขาบอกอะ
0: เออจริงเหรอมันไม่น่าจะแพงขนาด

0: นั้นนะรถคันนี
1: ้เขาบอกว่าเป็นรุ่น Justin Bieber X Vespa นะเครื่อง150นะพี่เครื่อง150
0: เลือกรุ่นแพงด้วยนะ
1: เลือกรุ่นแพงด้วย
0: ตายแล้วยังไงต่อสุดท้ายก็กลับคุกเหมือนเดิมคุกทหารนะคะเนี้ย
1: ใช่สุดท้ายเนี่ยนะฮะโอ้โหพี่ชายเขาก็ไปตามถึงบ้านเลยนะครับมา
0: โอ้
1: มีภูมิมีประวัติมีอะไรอยู่แล้วนี่รู้อยู่แล้วว่าบ้านช่องอยู่ไหนนะครับก็ไปตามครูฝึกไปตามกลับมาครับ
0: โอ้นี่คือ
1: เขาบอกว่าก่อน
0: มีทหารแล้วยังต้องขโมยด้วยนะอันนี้นะ
1: ใช่แล้วเสพยาด้วยเดี๋ยวโดนข้อหาเสพยาด้วยเพราะว่าก่อนกลับค่ายเนี่ยเสพยาบ้าคนละ2เม็ด
0: เอ้า
1: สงสัยอยู่ประเด็นหลักเลยเนี่ยคืออยู่ในค่ายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เสพ
0: ใช่แล้วว่าเหตุผลนี้แหละที่หนีอ่ะ
1: ใช่
0: เธอไม่ได้คิดถึงบ้านหรอก
1: หรอ
0: ไม่ได้คิดถึงบ้านหรอก
1: เรียบร้อยนะครับ
0: เรียบร้อยนะลงค่ายค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: โดยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริง
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

ทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆ

0: 31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

0: ผ่านไปเร็วเร็วนะคะ
1: นะ
0: ค่ะ
1: ครับผมนะมาแล้วครับมาแล้วเร็วไหมพี่เร็วไหม
0: แต่แต่จริงๆเร็วแน่เลยนะคะ
1: บางคนบอกเอ๊ะมันเพิ่งวันพุธเองเหรอทำไมมันน่าจะตั้งวันศุกร์แล้วตอนนี
0: ้เร็วหลายคนรอวันที่15นู่นนะคะก็ชัดเจนแล้วเน
1: า
0: ะรัฐบาลจะช่วยเหลือค่าของชีพเออเขาไม่ได้คนละครึ่งนะเพราะว่ารัฐบาลบอกว่าฉันออกให้เธอเกินครึ่งฉันก็เลยขอเรียกใหม่ว่าเป็นไทยช่วยไทย
1: เรียกอะไรก็ได้ฮะให้เราลงทะเบียนทันก็พอ
0: ไม่ต้องทันสิ
1: เพราะว่า30ล้านสิทธิ์นี่ต้องได้ทุกคนไหมพี
0: ่ก็น่าจะได้ทุกคนแหละถ้ามีมือถืออ่ะ
1: นะเพราะว่า14ล้านก็ไปกลุ่มบัตรสวัสดิการรัฐนะ
0: อันนั้นได้สิทธิ์ทันทีใครที่ถือบัตรนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะได้สิทธิ์ทันทีเลยค่ะเอาไปซื้อสินค้าที่ร่วมรายการได้เลยนะคะอันนั้นไม่ต้องนะได้สิทธิ์อัตโนมัตินะ1บาทเออ1บาท 1,000 บาทต่อเดือน
1: คร
0: ับ นะ13ล้านกว่าคนนะได้ไปเลยไม่ต้องลงทะเบียนให้ยุ่งยากอะไร
1: ส่
0: วนกลุ่มประชาชนทั่วไปต้องลงทะเบียนนะคะประมาณ30ล้านคนที่ฟังอยู
1: ่อ๋อครั้งที่แล้วอ่ะพี่จำได้ว่าที่บ้านพ่อตากับแม่ยายลงไม่ทันนะไม่ได้ใช้สิทธิ
0: ์เอ้าจริงเหรอ
1: ไม่มีคนลง
0: ไม่มีคนลงให
1: ้ไม่มีคนช่วยสอเออ
0: แล้
1: วเราก็ประมาทไงเราก็เลยว่าเออเดี๋ยวค่อยลงเดี๋ยวค่อยลงพอตอนเย็นแล้วสิทธิ์หมดแล้ว
0: ไม่ทันแล้ว
1: แล้วอ่ะ
0: โอ้
1: แต่ครั้งที่แล้วรู้สึกมันแค่10ล้านสิทธิ
0: ์เออคราวที่แล้วใช่มันน้อยไป
1: คนละครึ่งที่แล้วเนี่ย10ล้านสิทธิ์แต่ว่าครั้งนี้ถ้า30ก็คือจะได้ไม่ต้องแย่งกันลงตั้งแต่วันแรกมากนักเท่าไหร
0: ่ค่ะ
1: นะคร
0: ับ ตอนนี้ก็อยากให้ทันทุกคนนะคะ30ล้านคนวงเงินช่วยเหลือรับจ่ายรับช่วยจ่ายในสัดส่วน60ต่อ40นะคะ 1,000 บาทต่อเดือนรวม 4,000 บาทตลอดโครงการนะคะก็รับสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังเท่านั้นลงทะเบียน25 26 27 28 29 5วันนะคะ6โมงเช้าถึง5ทุ่มทุกวันน่าจะทันทุกคนนะน้องรุ่งนะ
1: ครับผม
0: เออ6โมงเช้าถึง5ทุ่ม5วันลงทะเบียนให้ทันแต่ก็อย่างที่บอกเนี่ยมีคนถามอีกแล้วไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนคุ้มไห
1: ม
0: ไปซื้อมือถือมา 3,000 หรือ 2,000 เอามาลงทะเบียนรับอันนี้ 4,000 เอาคุ้มไหม
1: ถ้าอย่างนั้นไม่คุ้ม
0: กล้าลงลูกๆจะซื้อมือถือไอ้พ่อแม่ไ
1: หมถ้าอย่างนั้นคงไม่คุ้มนะพี่
0: ใช่ไหมเอายังไงดีไม่กล้าตัดสินใจให้นะคะก็ลองคิดดูแล้วกันนะว่าต้องเราต้องลงทุนไปซื้อมือถือเครื่องใหม่มาเพื่อรับโครงการนี้ไหม
1: เออ
0: เนาะ
1: ครับ
0: ค่ะก็อายุ18ปีขึ้นไปนะคะมีบัตรประชาชนต้องไม่มีบัตรคนจนไม่เป็นคนที่ถูกเคยระงับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งตั้งแต่ระยะที่1ถึง5แล้วก็ได้เลยนอกจากนั้นนะคะลงทะเบียนได้ทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาไปใช้สิทธิ์เริ่มวันที่1มิถุนายนที่จะถึงนี่แหละค่ะอีก10วันไปจนถึง30กันยายนนะคะก็ซื้อของได้เหมือนกัน6โมงเช้าถึง5ทุ่มทุกวันเหมือนกันนะนี่คือระยะเวลาของการใช้สิทธิ์ในโครงการค่ะลูกแต่ช่องทางการลงทะเบียนยังไม่ทราบใช่ไหม
1: ว่า
0: ลงที่ไหนอ่ะ
1: ก็คลิกเข้าไปคลิกในแอปเป๋าตังค์นะฮะ
0: อ๋อลงแอปเป๋าตังค์เหมือนกันเหรอ
1: ครับอันนี้หมายถึงบัตรอันนี้หมายถึงบัตรสวัสดิการรัฐนะพี่หรือว่าอะไรนะ
0: ไม่บัตรคนที่จะรับสิทธิ์อ่ะที่ให้ลงทะเบียนวันที่25เนี่ยแล้วไปลงทะเบียนในแอปเป๋าตังค์เหมือนกันเหรอ
1: ใช่ใช่เห็นเขาบอกลงทะเบียนแอปเป๋าตังค์ครับพี่
0: อ๋อก็สะดวกถ้าอย่างนั้นไม่ต้องโหลดเลยอะไรแล้วนะคะ
1: ใช่ไม่ต้องโหลดแล้วครับผม
0: ก็คือเข้าแอปเป๋าตังค์
1: โหลด
0: ทิ้งไว้ก่อนนะคะแอปเป๋าตังค์ใครที่ยังไม่โหลดก็โหลดทิ้งไว้แล้วก็เดี๋ยวโอ้เดี๋ยวธนาคารมันจะต้องไปอัด

12:12กลับมาช่วงชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุสมทนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95เช้าวันพุธวันนี้20อุ๊ย20แล้วนะแป๊บเดียวเนาะ20พฤษภาแล้วเนาะน้องๆเนาะเร็วมาก

0: อีกแล้วนะคนที่ไม่เคยมีแอปเนี้ย
1: อืม
0: เออ
1: เออใช
0: ลอ
1: ่
0: งดูที่ว่าโหลดตอนนี้มันจะได้ยังไงแบบไหน
1: เออนะลอง
0: เอ
1: ให้
0: อ
1: แบบใครที่แบบว่าไม่ค่อยชำนาญเนาะให้ลู
0: ค
1: ก
0: ่ะ
1: หลานๆคนในหมู่บ้านช่วยโหลดเก็บไว้ก่อน
0: เออตอนนี้โหลดไว้หน้าจอมือถือก่อน
1: เออเอ๊ะแต่ส่วนใหญ
0: เอ
1: ่เขา
0: อ
1: ก็ซื้อหวยกันนะพี่นะแอปนี้ก็น่าใช้บ่อยป่ะ
0: ไม่ได้ซื้อหวยก็ซื้อลอตเตอรี่
1: ซื้อลอตเตอรี่ ซ
0: อ
1: ื้อลอตเตอรี่กันนะเออ
0: เราต้องบอกว่าเขาซื้อ MRT กับ BTS อยู่ซื้อลอตเตอรี่80 บาทอยู่หรือเปล่าคะจ้าค่ะ
1: ใครใช้ประจำก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่
0: ไม่น่าห่วง
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยววัน
0: ลอ
1: จ
0: ง
1: ัน
0: ด
1: ท
0: ู
1: ร์หน้านะเราช่วง6 โมงเนี่ยเราจะเปิดเพลงยาวๆไปก่อนนะเพราะว่าเรา2 คนจะต้องกดให้ทันก่อน เออ
0: โอ้ย
1: ถ้าเกิดว่าเอ๊ะทำไมวันจันทร์หน้าทำไมเปิดเพลงนานจังเลยนะเบรกแรกนะเอ้ยเบรกสองนี่นะฮะก็ให้รู้ไว้ว่าเรายังลงกันไม่สำเร็จนะฮะ
0: แสดงว่าเรายังลงกันไม่สำเร็จนะเราต้องเปิดเพลงยาวเลยแต่คิดว่าน่าจะแป๊บเดียวไม่นานหรอกนะคะผู้เชี่ยวชาญแอปเป๋าตังคิดว่าไม่นานหรอกเพราะว่าเข้ามาทุกงวดเข้ามาซื้อลอตเตอรี่ทุกงวดแต่ไม่ได้เข้ามารับเงินเลยอ่ะมันน่าเสียดายตรงนี้แหละไม่เคยเลยมีแต่ขึ้นบอกโอกาสหน้าโอกาสหน้านะ
1: คร
0: ับอ่ะก็นี่แหละนับถอยหลังนะคะอีก4 วันแล้วกัน20อีค่านั่นแหละ25นะคะลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย
1: พลั
0: สก็บอกว่าพลัสด้วยนะ
1: น
0: ี่รัฐบาลร่วมจ่าย60-40ครอบคลุมเป้าหมายกลุ่มนี้30 ล้านคนภายใต้งบจากพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านนะคะอันนี้ที่ที่ประชุมครม.เมื่อวานนี้มีมติเห็นชอบนะก็จะแบ่ง2 กลุ่มตลอดเวลา4 เดือนที่ว่านี้ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวบันเทิงเหมือนกันนะทำให้คนรู้สึกว่าเออมาสักที
1: เ
0: นาะมาสักทีและแล้วก็มา
1: ซื้อข้าวซื้อของอะไรมันได้ถูกลงหน่อย
0: ใช่เนาะก็หนึ่งนะในมุมของรัฐบาลก็คงอยากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากก็คือร้านค้าชุมชนเนาะ
1: ครับ
0: ร้านค้าชุมชนรถแม่ค้านะร้านรถเข็นแผงลอยถ้าใครที่เคยลงทะเบียนเอาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วก็นั่นแหละค่ะมันน่าจะคึกคักขึ้นหวังว่านะ
1: ครับครับ
0: อืมค่ะค่ะ
1: นะมาข่าวบันเทิงกันดีกว่านะครับ
0: ค่ะ
1: จากที่บันเทิงเรื่องกระเป๋าตังกระเป๋าเงินเนี่ยเรากันไปแล้วนะฮะล่าสุดครับพี่นะคุณตุ๊กกี้นะครับ
0: ตุ๊กกี้
1: นะ
0: นักแสดง
1: ชิงร้อย
0: ชื่อดัง
1: ชิงร้อยใช่เขาบอกว่าก่อนจะดังมาจนถึงทุกวันนี้ก็ทราบกันดีคุณตุ๊กกี้เนี่ยเขาเป็นเหมือนสไตลิสต์ของเวิร์กพอยต์มาก่อนก็คือทำงานเป็นแบบมนุษย์เงินเดือนอะตอนที่จะมาอยู่ทำไมเบื้องหลังอ่ะนะครับก็เป็นพนักงานคนนึงอยู่ในเวิร์กพอยต์เนี่ยนะครับทำพวกเสื้อผ้านะฮะก็เขาบอกว่ากว่าจะมาเป็นตุ๊กกี้ชิงร้อยในวันนี้เนี่ยนะโอ้โหเขาผ่านอะไรมาเยอะมากเคยเจอดาราที่ไม่น่ารักคือสมัยก่อนเนี่ยเขายังไม่ดังไงต้องนึกถึงว่าเขาไม่ดังเนาะเวลาต้องไปอยู่กับดาราเตรียมเสื้อผ้ารองเท้าให้ดาราเนี่ยนะครับเคยเจอถึงขนาดมีดารามีดาราคนนึงนะเขี่ยรองเท้าให้เขาอ่ะแล้วก็บอกว่าใส่ให้หน่อย
0: เออ
1: จริงอย่างนั้นเลยเจอขนาดนั้นเลยนะผู้หญิงไงพี่
0: ใส่รองเท้าให้หน่อย
1: ใส่รองเท้าให้หน่อย
0: เออใส่ก็ใส่แล้วคุณทุกที่ใส่ให้ไหม
1: เขาบอกโหตอนนั้นใจนึงก็งงมากเหมือนกันนะงงว่าแบบเฮ้ยเอาไงดีให้ใส่ถุงเท้าให้ใส่รองเท้าให้ด้วยอ่ะเนี่ยนะฮะ
0: ดาราคุณหนูหรือเปล่า
1: เป็นนางเอกยุค ยุคดังในยุคนั้น

0: วยนะยุคที่เขายังเป็นเบื้องหลังก็ประมาณปี90-2000นะพี
1: ่อ๋อยุค90
0: เออเธอใส่รองเท้าให้หน่อย
1: ค่ะ
0: เนี่ยเขาก็อารมณ์คุณตุ๊กกี้ก็คงมองซ้ายมองขวาแบบแต่ว่านะตอนนั้นอะ
1: เออเ
0: ขาก็งงปรากฏว่าเธอไม่ใส่นะเธอไม่ก้มลงไปใส่ให้ปรากฏว่าโดนหัวหน้าเรียกขึ้นไปว่
1: า
0: ตุ๊กกี้มันเป็นการบริการนะเป็นการบริการนะเขาเป็นศิลปินเป็นการบริการเขา
1: เนี่
0: ยหัวหน้าแทนจะปกป้องเราไปอยู่ข้างดารา
1: เหมือนว่าตุ๊กกี้ว่าอย่างนั้นนะว่านี่คือการบริการ
0: ใช่นะครับคือหัวหน้าเขาให้ผลงี้เขาบอกว่าตุ๊กกี้บางทีเนี่ยชุดของดาราเนี่ยมันคับมันแน่นเขาไม่สามารถก้มลงไปใส่รองเท้าได
1: ้อ๋อนี่
0: เราเนี่ยต้องทำหน้าที่เราให้สมบูรณ์แบบให้เขาออกมาสวยหล่อดูดีนั่นคือจบแต่คุณตุ๊กกี้เขาบอกว่าโหตอนนั้นมันเขาบอกเขาไม่ชินอ่ะเออทำใจไม่ได้ก็ขนาดนี้เลยเหรอเป็นดารานี่ได้อภิสิทธิ์ขนาดนั้นเหรอแต่เธอจำมาว่าถ้าวันหนึ่งเธอขึ้นมาในจุดนี้เนี่ยเธอจะไม่ทำแบบนั้นนะฮะแล้วพอวันนี้นะเธอก็ยื่นเท้าไปน้องแสบเท้าให้หน่อย เราเล่นไม่มีนะฮะพี่นึงคุณตุ๊กกี้ก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นก็คือเขาก็จำมาตลอดว่าโอ้โหเป็นดาราเราไม่ต้องถึงขนาดนั้น
1: เลยเราไม่ทำแบบนั้น
0: จะไม่ทำแบบนั้นนะคร
1: ับ โอ้โหสุดเลยเนาะ
0: เนาะ
1: พี่อยากรู้นะว่าดาราคนนั้นเนี่ยปัจจุบันที่เจอคุณตุ๊กกี้แล้วก็จะวางตัวยังไง
0: เออเขายังจำได้ไหมว่าเขาเคยนะเขาเคย
1: จำได้อยู่แล้ว
0: เออเนี่ยก็คุณนิกกี้เนี่ยนะเขาก็ถามคือเขามานั่งเหมือนนั่งคุยกันนะคุณนิกกี้ก็บอกว่าแล้วเขาจำได้ไหมว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่เคยใส่รองเท้าให้เขา
1: เออ
0: คุณตุ๊กกี้บอกว่าเขาจำไม่ได้เคยนั่งสัมภาษณ์กันด้วยนะหลังจากที่มาเป็นดาราเนี่ย
1: ก็เจอกันเหรอ
0: เคยเจอกันแล้วก็มานั่งสัมภาษณ์กันด้วยอ
1: ่
0: ะ
1: เขา
0: เออแต่คุณลูกี้เขาก็ไม่ได้ไปเท้าความอะไรนะครับ
1: เออ
0: นะเขาบอกเคยนั่งสัมภาษณ์กันด้วยว่าอย่างนั้นนะพอเป็นดาราแล้วอ่ะดูดิ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหเนี่ยเขาถึงบอกนะพี่คนเราเนี่ยให้ทำดีต่อกันอย่าไปดูถูกกันอย่าไปทำไม่ดีต่อกันนะวันหนึ่งโลกมันแคบ
1: มันกลม
0: นะเออเดี๋ยวมันก็กลับมาเจอกันได้อีกนะ
1: เออ
0: เนี่ยนะครับใครจะไปคิดวันนี้น้องฝึกงานวันนี้มาฝึกงานเราไปว่าไปด่าไปใช้งานมันอีกวันข้างหน้ามันจะเป็นหัวหน้าเรานะหรือจะเป็นลูกค้าที่มาทำงานกับเรา
1: แล้ว
0: มาใช้เราเออของพวกนี้มันต้องดีกันไว้หมดแหละ
1: ใช่นะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เนาะ
0: ครับผม
1: อะไรก็เกิดขึ้นได้
0: เนี่ยแล้วก็เลยทำให้บรรดาคนดูหรือว่าชาวเน็ตเขาเลยอยากรู้ว่านี่นางเอกคนนี้เป็นใครอ่ะช่วยบอกหน่อยในคอมเมนต์ต่างๆอะไรต่างๆเหล่านี้นะคร
1: ับ เออมา
0: ครับผม
1: ส่วนเรื่องของใครถามบอกตามสืบไม่หน่อยพี่จามอนไม่งั้นนอนไม่หลับ
0: อ๋อมาถึงดาราคนนี้
1: ดาราคนนี้เอามาดูเทศกาลดนตรีนะคะดนตรีกรุงเทพ2569ก็เป็นการจัดฟรีคอนเสิร์ตใจกลางกรุงนะคะวันที่13มิถุนายนนี้ก็บอกว่าจะมีการรวมศิลปินไทยนานาชาติกว่า30ชีวิต5เวทีสนุกต่อเนื่อง10ชั่วโมงค่ะน้องดงเออน่าสนใจเนาะก็เป็นการร่วมมือกันนะคะของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพกับสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยนะคะก็จะจัดงานเทศกาลดนตรีกรุงเทพขึ้นมาตั้งแต่บ่าย2ถึงเที่ยงคืนโอ้โหน่าสนใจมากเนาะ
0: เออที่ไหนพี่ที่ไหนเดี๋ยวไปเลย
1: ที่ดูรันแบงคอกค่ะ
0: โอ้วันแบงคอก
1: มันเป็นดนตรีกลางแจ้งขนาดใหญ่เขาบอกว่าเปิดให้ทุกคนเข้าร่วมฟรีนะคะ
0: พูดถึงวันแบงคอกนิดนึงพี่สีขอแทรกนิดเดียวนะฮ
1: ะ
0: ใครไปดูดนตรีนี่นะเขาบอกว่าตอนนี้คนกำลังฮิตอะไรรู้ไหมในติ๊กต็อกเขาบอกไปเดินวนน้ำพุ3รอบ
1: ถ่ายรูปเช็คอินเหรอ
0: ไม่ใช่เขาบอกเป็นจุดห่วงจุ้ยที่

0: ดีชีวิตจะดีไปรับพลังเออคนนี
1: ้นี่คือสายมู
0: สายมูแล้วตอนนี้ห้างอ่ะกลับมามีคนเพราะไอความเชื่อเนี้ย
1: วนสามรอบนี่นะ
0: คนไปเดินวนน้ำพุอยู่ด้านเขาจะเป็นลานที่อยู่นอกห้างนะฮะตรงกลางแล้วจะมีน้ำพุอ่ะแล้วคนก็ตามกันใน TikTok ไปอ่ะไปเดินสามรอบกันอ่ะไปหมดเลย
1: ต่อกันว่าเออเนี่ยถ้าไปวนสามรอบแบบนี้มันจะดีอ๋อ
0: เหมือนเขาบอกเหมือนที่สิงคโปร์เขาจะมีตึกหนึ่งนะเป็นตึกแบบตึกรับพลังตึกห่วงจุ้ยที่ดีแล้วตอนนี้ที่วันแบงคอกเป็นอย่างนั้นนะฮะ
1: เออไปเลยถ้าอย่างนั้น13นี่บ่าย2ไปวนน้ำพุ3รอบแล้วก็ดูคอนเสิร์ตฟรีได้อยู่
0: ใช่ใครที่จะไปดูคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้ก็ลองแวะไปดูนะผมก็ยังไม่ได้ไปนะที่เขาบอกให้ไปเดินวนน้ำพุเนี่ยเขาบอกว่าไปรับพลังไม่รู้ใครเป็นคนเริ่มนะฮะเป็นคนเริ่มต้นไม่รู้นะแต่ว่า
1: ไปร
0: ับ
1: พล
0: ัง มันใหญ่เลยอ่ะ
1: เอออ่ะก็ศิลปินอาจจะแบบว่าไม่ได้เป็นศิลปินแบบที่คนไทยรู้จักมากๆแต่ว่าเขาจะใช้เป็นความเป็นสากลสูง
0: ครับ
1: นะคะแต่ว่ามีหมดแหละมีทั้งแพร่หลายมากเลยนะคะมีทั้งป๊อปมีทั้งร็อกมีทั้งหมอลำฮิปฮอปแจ๊สเทคโนหมอลำก็มีค่ะก็ถือว่าสอดคล้องกับความเป็นเมืองสร้างสรรค์ของกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็จะมีการแสดงวอล์กกิ้งแต่ละเวทีจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ถ่ายทอดความหลากหลายและความเข้มข้นของการแสดงออกทางศิลปะร่วมสมัยได้อย่างชัดเจนก็ไม่เสียตังค์นะผู้ชมชาวไทยต่างชาติไปได้หมดเลยนะคะมีการแสดงดนตรีเปิดหมวกด้วยนะที่เขาบอกว่าในต่างประเทศเนี่ยถ้าแบบจัดดีๆอ่ะก็ถือว่าได้สบายเลยนะคะลองดูนะใครที่สนใจมีเวลานะคะเฉลิมฉลองภาษาสากลของดนตรีที่พื้นที่ใจกลางกรุงเดอะวันแบงคอกค่ะหรือเข้าไปดูรายชื่อศิลปินแต่ละเวทีก็ได้นะมันมี5เวทีนะได้หมดในเพจของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพก็ได้หรือว่าที่เพจของ The One Bangkok ก็ได้ค่ะ
0: ครับผม
1: หรือช่วงก่อนงานก็ไปวนเลยนะน้ำพุสักหน่อย
0: น้ำพุน้ำพุรับพลังเขาบอกให้ไปรับพลัง
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วแต่ความเชื่อเนาะแต่ความเชื่อนะครับก่อนวันที่16นี่ก็ไปดูสักหน่อยนะไม่แน่นะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อาจจะมีโชคกัน
1: นะใช่มีโชคลาภก็คู่อยู่แล้วเนาะ
0: ครับผม
1: กับคนไทยไหม
0: ก็คือนี่อาร์เซนอลนะครับเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับพี่ฟุตบอลนะฮะพรีเมียร์ลีกคืออาร์เซนอลเนี่ยไม่ได้เตะเมื่อคืนนะเขาเตะไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแล้วเมื่อคืนเนี่ยเป็นแมนซิตี้เตะนะฮะก็ปรากฏว่าแมนซิตี้เนี่ยทำได้แค่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนัดสุดท้ายก็ไล่อาร์เซนอลไม่ทันละนะฮะก็ปีนี้ก็จะเป็นอาร์เซนอลนะครับคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งแรกในรอบ22ปีไม่น่าเชื่อนะพี่นะรอคอยมา22ปีนะครับก็วันนี้ทำสำเร็จแล้วแฟนบอลยินดีกับแฟนบอลปืนใหญ่อาร์เซนอลด้วยนะครับก็ถ้าในวงการก็พวกดาราก็หลายคนนะที่เป็นแฟนอาร์เซนอลนะฮะป๋องกพลพี่ป๋องนี่ก็อาร์เซนอล
1: เออใช่
0: เออมี
1: ออกนอกหน้าเลยแหละพี่ป๋องอ่ะ
0: เวลาเชียร์กันเนาะเออ
1: ใช่
0: ครับ
1: แล้วก็เนี่ยนะลิเวอร์พูลเปิดเผยโฉมเสื้อแข่งฤดูกาลใหม่ครั้งแรกในประเทศไทย
0: อ๋ออ
1: ๋อนี่คือเสื้อใหม่เหรอ
0: ใช่ครับเสื้อลายเขาบอกเป็นลายไม้ไผ่ย้อนยุคเมื่อก่อนเนี่ยเขาทำลายไม้ไผ่แบบนี้แหละนะครับก็ผ่านมาเนี่ยถ้า20กว่าปีมันก็กลับมาทำอีกรอบหนึ่งพูดถึงแฟนอาร์เซนอลก็พี่โจ้กัมพูนี่ก็แฟนอาร์เซนอลนะเมื่อเช้าเนี่ยแกรีบลงเฟซแล้วเมื่อกี้ผมเห็นแว๊บๆนะฮะพี่โจ้กัมพูก็

0: ชมเปี้ยนอาร์เซนอลรอคอยมา22ปี
1: โอ้
0: พี่โจนี่เขาก็แฟนอาร์เซนอลเหมือนกัน
1: โอ้โหนี่เขาเรียกพังงาบนะคะแชมป์พรีเมียร์ลีกนะเออก็จะได้เห็นเปิดเผยตัวกันนะวันนี
0: ้ครับ
1: ค่ะส่วนพี่บุญมีนักนิดนึงนะคะนักมวยไทยใช่ป่ะก็ไม่น่าเชื่อมอย่างนี้ด้วยนะอันเนื่องมาจากว่าเมื่อวานนี้ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตปทุมธานีเนี่ยมีการแข่งขันศึกมวยไทยวันเดี๋ยวนี้มีวันกันชัยด้วยเหรอ
0: ก็คุณกันชัยเขาเป็นคนจัด
1: เอาเหรอเราก็นึกว่าเมื่อก่อนมันเป็นวันทรงชัยเนาะ
0: วันทรงช
1: ั
0: ย
1: เดี๋ยวนี้เป็นศึกมวยไทยวันกันชัยนะคะแล้วในคู่นี้ไฟนี้บุญมีติ๊กนายเอาชนะน็อกสนายลักเปิดนี่ชื่อนักมวยนะคะทีนี
0: ้
1: มีการถกเถียงกันในจังหวะที่นักชกที่ชื่อบุญมีเนี่ยไปขัดขาของสนายจนล้มหัวนอกพื้นเลยค่ะน้องรุ่งทีนี้
0: ยกหนึ่งเพิ่งเริ่ม30 วิอ่ะพี
1: ่ผิดจักรีกาล้านเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าอย่างนั้นนะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าอย่างนั้น
0: คือฝ่ายของสนายเนี่ยเขาเตะมาผมดูนะเขาเตะมาไอ้ฝั่งนู้นไอ้บุญมีเนี่ยเขาก็หนีบขาไปฝั่งนึงตอนหนีบขาปุ๊บเนี่ยเหมือนลักษณะเขาขาไปเกี่ยวอีกข้างนึงเพราะฉะนั้นแน่นอนขาข้างโดนหนีบข้างโดนตัดขาก็หงายหลังไปหัวฟาด
1: ยังไงก็ต้องฟาดอย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: เพราะหัวฟาดก็นิ่งไปเลย
1: แต่บุญมีเขาบอกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวเขาตั้งใจเตะเขาไม่ได้เกี่ยวขา
0: เออ
1: เขาให้สัมภาษณ์แบบนั้นผมไม่เลยไม่ได้ตั้งใจเตะนะเขาเกี่ยวเขาไม่เขาตั้งใจเตะอยู่ไม่ได้เกี่ยวขาแต่ถ้าฟังจากคุณธนดลอยู่เบิกหัวหน้ากรรมการมวยไทยแกโพสต์ว่าอย่างนี้ดูน้องบุญมีให้สัมภาษณ์ก็ไม่แมนเลยครับไม่เบานะเราอะตั้งใจเกี่ยวขาเขาแต่มาโกหกคนดูว่าไม่เกี่ยวคู่นี้ถ้ากรรมการเก๋าหน่อยต้องให้ดู VAR ก่อนเพื่อความยุติธรรมที่สุดท้ายที่สุดแล้วบุญมีแพ้ฟาวล้านเปอร์เซ็นต์แกว่าอย่างนั้นคุณธนดลแกโพสต์อย่างนี้เลยว่าอ่านกันให้ดีให้เข้าใจกันก่อนนะครับว่าผมหมายถึงการชกครั้งนี้นะบนเวทีมาตรฐานเนี่ยที่มีกฎกติกามวยไทยที่มีสักขีพยานไม่ใช่ว่าการที่ ลักกระเปิดมานอกรอบซึ่งไม่แมนอยู่แล้วล่ะแต่ยาวมาจับมัดรวมกันมันคนละเรื่องแกว่าอย่างนั้นต่างคนก็ต่างเต๋าอย่างนี้เหรอหนีบขาแล้วยังไงก็ฟาดเนาะ
0: อ๋อครับเดี๋ยวมันก็เหมือนยังค้างคาใจกันอยู่ที่แบบว่าฝั่งนู้นเนี่ยเขาลุกขึ้นมาเขาก็เอ้ยยังมึนๆเขาจะอยากจะชกต่อแต่กรรมการดันยุติการชกไปแล้วไงเพราะเห็นบอกว่าเดี๋ยวคู่นี้เขาจัดอีกรอบนึงนะพี่วันที่30
1: ค่ะ
0: แก้มือกันอีกรอบนึง
1: แก้มือให้แก้มือกันเน
0: าะเพราะยังต่อยกันไม่ครบเลยยังไม่ทันได้ต่อยกันเลยอ่ะน้องเนตตี้ข่าวสดเนี่ยเขาลงรอทำข่าว4ชั่วโมงต่อยกัน30 วิแล้วบางคนบอกลำมวยไหว้ครูยังนานกว่าต่อยอีกอะไรแบบเนี้ย
1: 30 วิก็นับไปถึง30น็อกแล้วเรียบร้อย
0: มีคนหนึ่งคุณเอมตามใจตุ๊ดแต่พี
1: ่
0: เอมที่เอมจ้าเขาก็แต่งตัวทำผมไปรอเลยนะเตรียมที่จะขึ้นไปถือป้ายแบบว่ายกที่1เริ่มอย่างเงี้ยแบบที่ถือป้ายเดินรอบเวทีอ่ะเขาก็แต่งตัวไปรอเลยปรากฏว่ามันยังไม่ถึงยกกันทีพี่เลยไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไปเดินแต่งตัวมาเก้อเลยเสียบอกว่าสงสารที่สุดเลยสงสารเอ็มมันไม่ได้ค่าตัวอะไรด้วยนะมาด้วยใจตั้งใจจะแบบมาเดินเป็นคนถือป้ายอ่ะมาเดินเป็นคนถือป้ายว่ายกที่หนึ่งแล้วก็เดินรอบเวทีอย่างเงี้ยระฆังกระเต้งปรากฏว่ามันไม่ถึงยกกันทีนี่แหละก็เลยทำให้แบบว่าเดี๋ยวเห็นพี่หนุ่มบอกเดี๋ยวจัดใหม่
1: รอบนึง
0: รอบนึงวันที่30นะครับมาดูเพื่อความสนุกสนานนะเมื่อวานผมเห็นแบบว่าน้องๆที่ช่องก็เปิดไลฟ์สดรอดูกัน
1: ศึกวันกันไทย

0: ครับผมอ่ะบุญมีนี่คนนี้เขาโดนต่อยวันสงกรานต์เนาะเขาบอกว่าผมยังต่อยคืนไม่สะใจเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต่อยใหม่ก็ได้
1: โอ้
0: ครับผม
1: ก็ต้องซ้อมมาดีๆเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ค่ะมีอีกไหมข่าวกีฬาวันนี้ก็
0: ประมาณนี้
1: ประมาณนี้เนาะอ๋อนิดนึงตะก้อทีมเดียวน้องดง
0: คร
1: ต
0: ั
1: ะ
0: บ
1: ก
0: ผ
1: ้อ
0: ม
1: ทีมเดียวชายไทยไปคว้าแชมป์เวิลด์คัพนะคะมาจากมาเลเซียโอ้ชนะพม่านะคะไม่ใช่ชนะมาเลเซียนะคะก็ถือถือว่าเราไม่ได้เป็นแชมป์นะก่อนหน้านี้นะเราไม่ได้เป็นแชมป์อยู่นะแต่ว่า
0: ใช
1: ปี
0: ่
1: นี้มาทวงแชมป์ได้สำเร็จนะคะ
0: อืมช่วงนั้นซี
1: หั
0: เก
1: กป
0: ม
1: าก
0: ไ
1: ก
0: ง
1: าเซีย
0: ซ
1: น
0: ีเกมใช่ไหมซีเกมเราก็ไม่ได้อ่ะ
1: ไม่ได้2 ปีแล้วเรา
0: ค
1: พ
0: ร
1: ลา
0: ั
1: ด
0: บ
1: แชมป์ไม่กลับมาเลเซียไปนะคะ
0: อ๋อ
1: 2 ปีแล้วแต่ว่ามารอบนี้เอาชนะแบบไม่ยากเท่าไหร่นะคะคว้าแชมป์โลกได้สำเร็จ2 ปีที่แล้วนี่มาเลเซียครองไปเดี๋ยวปีนี้นะคะทีมตะกร้อทีมชาติไทยยังคงมีลุ้นอีกแชมป์อีกชุดหนึ่งนะคะจากประเภททีมชุดชาย
0: ครับ
1: ค่ะก็ยังคงเก่งเหมือนเดิมนะ3 คนของเราเนี่ยพรเทพถิ่นบางบนจตุพลสิริอาจแล้วก็มะลึกินพันมาก่อนเนี่ยโอ้โหเวลาขึ้นฟาดทีหนึ่งเนาะไม่น่าเชื่อว่าแบบคนมนุษย์อะไรจะขึ้นได้ขนาดนั้นเนาะ
0: ครับโอ้
1: โอ้เก่งมาก
0: นะ
1: นะคะยิ่งใหญ่เนาะแต่ก็เนี่ยมันสนุกนะเวลาเชียร์นะคะยิ่งเวลาแข่งกับมาเลเซียเนี่ยมันสนุกมากเนาะ
0: มันเหมือนศักดิ์ศรีอ่ะ
1: จริงค่ะ
0: ครับผ
1: อ่
0: ม
1: ะเป็นน้องน้องรามีภารกิจเนาะวันนี้
0: เดี๋ยวขออนุญาตออกก่อนสักวันหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องไปส่งเด็กน้อยนิดนึงครับพี่
1: โอ้เปิดเท
0: เ
1: อ
0: ปิ
1: ม
0: ด
1: กัน
0: เท
1: หม
0: อ
1: ด
0: ม
1: แล้วเนาะฝนต
0: ใ
1: ก
0: ช่
1: ด
0: พ
1: ้ว
0: อ
1: ย
0: ดี
1: นะคะ
0: คุณแม่บ้านไม่อยู่ครับวันนี้ก็เลยต้องจัดการนิดนึงครับ
1: ค่
0: เ
1: ะ
0: ดี๋ยวเอาไปส่ง
1: ค
0: ไป
1: ่ะ
0: รษณีย์ก่อน
1: ไปส่งไปรษณีย์นะแพ็คเรียบร้อยนะคะ
0: ครับผม
1: โอเคเดี๋ยวเจอกันปิดค
0: คร
1: ่ะ
0: ับ
1: ัน
0: ฝ
1: เ
0: า
1: ท
0: ก
1: ิ
0: พ
1: ง
0: ี่
1: แล
0: ส
1: ะ
0: ี
1: กีฬ
0: ค
1: าร
0: ับครับสวัสดีครับ

กลับมาข่าวกันต่อนะคะใครที่ชอบย้อมผมก็จริงๆบางคนบอกอูฉันไม่ได้ชอบหรอกแต่มันก็จำเป็นต้องย้อมอะเนาะเพราะว่าคนไทยเนี่ยเป็นประเภทผมงอกเร็วนะคะผมเปลี่ยนสีเร็วมากผมขาวเร็วดูเองก็เป็นแต่ว่าล่าสุดนั้นก็พอดูข่าวนี้ก็เริ่มเป็นห่วงหัวตัวเองผมตัวเองเหมือนกันนะคะเมื่อวานอย.ผนึกกำลังกับปคบ.นะคะปราบปรามเครื่องสำอางผิดกฎหมายล่าสุดไปตรวจค้นโกดังที่ปทุมธานีไปยึดยาย้อมผมของยี่ห้อฟาแจ๊ส 2,000 กว่าชิ้นนะคะพบว่าลักลอบนำเข้ามาไม่ผ่านการตรวจสอบจากด่านอย.เนี่ยแล้วตอนนี้เขาบอกว่าขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อยู่ทั่วประเทศนะคะตอนนี้จำเป็นต้องสั่งปิดกั้นแล้วก็ระงับการขายทันทีนะโดยท่านเลขาธิการอย.นะคะเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมบอกว่าการตรวจค้นครั้งนี้สืบเนื่องมาจากว่ามีผู้บริโภคคนหนึ่งในราชบุรีไปซื้อยาย้อมผมยี่ห้อนี้ค่ะมาคือสั่งซื้อผ่านออนไลน์นั่นแหละแล้วก็ในผิดพันธุ์นี้โฆษณาว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติแต่พอเอามาย้อมผมไม่กี่นาทีนะแพ้หนักมากทั้งแสบทั้งคันหนังศีรษะเนี่ยบวมน้ำเหลืองไหลเยิ้มออกมาทั้งหัวเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ผมร่วงจนสุดท้ายต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะไปรักษานี่ค่ะ เขาก็เลยร้องเรียนไปที่สคบไปที่อย.จากการตรวจสอบอย.พบว่ายาย้อมผมดังกล่าวเป็นสินค้าลักลอบนำเข้ามาไม่ผ่านการตรวจจากด่านอย.และไม่มีฉลากภาษาไทยด้วยนะแม้ว่าจะมีผู้ประกอบการนำใบรับจดแจ้งเครื่องสำอางมาใช้ประกอบการสมัครขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็ตามแต่ว่าพอตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับไม่พบการขออนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ่านอย.อย่างถูกต้องแต่อย่างใดค่ะตอนที่อย.ก็เลยร่วมกับตำรวจนะคะปคบ.สอบสวนกลางนี่แหละไปตรวจค้นโกดังเป้าหมาย

ในพื้นที่ปทุมธานีก่อนจะเจอเป็นของกลาง 2,000 กว่าเมื่อวานนี้นะคะก็เยอะอยู่นะก็ยึดเอาไว้อายัดไว้ก่อนนะคะไว้ตรวจสอบนะคะขณะนี้ทางอย.มีการประสานไปที่แพลตฟอร์มออนไลน์ทุกแห่งให้เร่งตรวจสอบและปิดกั้นสินค้าผิดกฎหมายลักษณะแบบนี้โดยเฉพาะผิดพันธุ์ที่ไม่มีฉลากภาษาไทยหรือไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานพร้อมสั่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งจำหน่ายทั้งออนไลน์ออฟไลน์อย่างเข้มงวดอย่าลืมนะคะไอ้พวกเนี้ยเวลาย้อมผมนะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่โดนหนังศีรษะไม่โดนหนังหัวเรามันก็จะซึมเข้าสู่หนังศีรษะเข้าสู่ผิวหนังของเราแล้วกระทบต่อสุขภาพร้ายแรงมากเนี่ยค่ะอย่างเจ้านี้รายนี้เนี่ยที่ราชบุรีนะคะทั้งแสบทั้งคันทั้งบวมทั้งแดงแล้วก็ที่สำคัญคือปรากฏว่านี่แหละมีน้ำเหลืองไหลเยิ้มออกมาตามนี่เลยค่ะตามหนังศีรษะเลยนะคะอาการหนักมากคนนี้นะคะสุดท้ายผมร่วงค่ะไม่รู้สารสกัดจากธรรมชาติอะไรแบบไหนยังไงนะคะก็ระมัดระวังให้ดีนะสำหรับใครที่รู้สึกว่าไม่มั่นใจอะไรอย่างนี้นะคะก็โทรถามอย.ได้เนาะไม่ควรอ่านฉลากก่อนดีกว่าอย่างน้อยถ้ามีฉลากภาษาไทยแล้วก็อุ่นใจนะว่าเนี่ยแหละเขาพิมพ์ด้วยภาษาไทยเราจะได้รู้ว่าอ๋อมันอันตรายมันอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ต้องฝากเอาไว้เนาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผมอะเนาะไม่รู้จะต้องทำยังไงเรื่องผมเรื่องศีรษะนะคะส่วนเรื่องมีคนถามความคืบหน้าสาวที่ไปวิ่งออกกำลังกายแล้วโดนเปลือกทุเรียนฟาดหน้าที่ฉะเชิงเทราเมื่อวานใช่ไหมคะล่าสุดนั้นเนี่ยตำรวจก็ยังจับไม่ได้นะคะสองคนที่เอาทุเรียนลุมชกต่อยก่อนนะชกต่อยแล้วก็เอาเปลือกทุเรียนมาฟาดหน้านี่นะคะล่าสุดตำรวจบอกว่าไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วยังไม่ทราบเดี๋ยวกำลังติดตามตัวผู้ก่อเหตุอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่ทิ้งประเด็นใดๆนะคะเหตุผลที่แท้จริงว่าทั้งสองคนนี้เข้ามาทำร้ายผู้หญิงคนนี้เพราะอะไรยังไงเพราะว่าเขาไปออกกำลังกายปกติเท่านั้นเนี่ยยังไม่ทราบนะคะยังไม่รู้เดี๋ยวรออีกสักพักนึงคิดว่าน่าจะได้ตัวแหละตำรวจว่าอย่างนั้นนะคะไม่รู้ว่าคืออะไรยังงงอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ในเพจ Facebook ของตำรวจสอบสวนกลาง CIB นะคะโพสต์ข้อความประกาศการจับกุมหมอดูแก้กรรมชื่อดังในจังหวัดลำพูนแล้วนะคะหลังจากตกเป็นผู้ต้องหาในคดีล่วงละเมิดทางเพศเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่ามีผู้เสียหายตั้งเยอะหลายรายเลยนะคะออกมาเปิดเผยว่าเคยถูกละเมิดระหว่างการเข้ารับการดูดวงและขอความช่วยเหลือจากหมอดูรายดังกล่าวนะคะตำรวจก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ไปควบคุมตัวหมอดูแก้กรรมคนนี้มาที่จังหวัดลำพูนแล้วก็เตรียมจะแถลงรายละเอียดของคดีอย่างเป็นทางการในวันนี้เนี่ยค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเนาะรู้สึกว่าคุณสรยุทธ์เนี่ยเคยไปหาหมอดูคนนี้มาแล้วเหมือนกันนะตกพีคมากเลยนะคะคุณสรยุทธ์นี่นะคะก็เหยื่อคนหนึ่งเนี่ยที่เคยมาร้องกับผู้สื่อข่าวไปร้องกับคุณเอกภพสายไหมต้องรอดนะคนนี้อายุ18เนาะไปแจ้งความแล้วนะคะเป็นเยาวชนชายค่ะเป็นเยาวชนชายเนาะน้องเนี่ยถูกอาจารย์แก้กรรมคนนี้กระทำอนาจารตั้งแต่อายุ17แล้วนะแต่ปัจจุบันน้อง18แล้วก็พ่อแม่เนี่ยพากันไปแจ้งความที่เข้าไปหาอาจารย์แก้กรรมเพราะว่าแม่ของน้องเนี่ยอยากพบอยากดูดวงอยากดูกรรมแต่ว่าพอไปถึงด้วยความที่แบบอาจารย์แก้กรรมก็เห็นน้องผู้ชายหน้าตาดีคือเหยื่อที่มาร้องกับเพจสายไหมต้องรอดก็บอกว่าอุ้ยทุกคนหน้าตาดีหมดเลยที่โดนอ่ะตรงปกเวลาเขาเจอเนี่ยเขาเหมือนจะถูกชะตาก็เลยออกอุบายว่าให้พ่อแม่ออกไปทานข้าวที่อื่นก่อนส่วนน้องก็ไปกินข้าวกับอาจารย์แก้กรรมส่วนตัวเพราะว่าอะไรเขาเล็งไว้แล้วเขาเลือกเหยื่อไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยก็เล่าให้ครอบครัวฟังแต่ครอบครัวพอรู้เรื่องก็เข้าไปเสิร์ชหาข้อมูลของอาจารย์คนนี้ปรากฏว่าอุ๊ยมีดารามีคนมีชื่อเสียงคนดังข้าราชการไปหาเขาเยอะมากเลยก็คือเหมือนกับว่าลูกศิษย์ไปหาคนใหญ่คนโตนะเพราะฉะนั้น

ทำให้เหยื่อเนี่ยเกิดความหวาดกลัวพอเจอแบบนี้ก็ไม่กล้าที่จะไปแจ้งความตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำแพงศรัทธาอาจารย์แก้กรรมคนนี้ยังสูงอยู่นะตอนนั้นนี่สูงปี๊ดเลยค่ะคือเขาอาจจะไม่สามารถที่จะไปคือคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยจะไม่สามารถไปสู้รบปบมือได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตาสว่างกันแล้วนะบางคนก็ไปแจ้งที่กองปราบเรียบร้อยนะคะเนี้ยต้องรีบจัดการนะคะไม่งั้นก็จะมีเหยื่ออีกหลายรายแน่ๆเลยอ่ะใครที่เป็นเหยื่อเขาก็บอกว่าทางตำรวจนี่นะคะให้มาแจ้งความเพิ่มได้ค่ะนี่ค่ะบางคนที่ไปร้องกองปราบนี่นะคะสี่หมอดูแก้กรรมนี่นะให้อมอวัยวะเพศด้วยนะคะโอ้โหเนี่ยค่ะอ่ะล่าสุดนั้นจับแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับหมอดูแก้กรรมชื่อดังในจังหวัดลำพูนค่ะไปฟังเพลงสดกันสักเพลงนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายกันต่อค่ะ

0: โดยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
0: BO

0: มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
1: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เตรียมตัวรอมาเลย
4: โอเค
5: พง
6: เตรียม
7: แม่ชุ่มจัง
8: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
9: ์กรอบอร่อย
10: แน่นอนจ้า
11: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
12: ไหนบอกอมเพีย
13: รจะใช้ตราฉลากทองไง
14: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
15: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
16: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: โดยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจสวภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับเช้าวันนี้นะคะก็สรุปในส่วนของเหตุรถไฟชนรถเมย์นะคะที่จุดตัดรถไฟมักกะสันนะคะล่าสุดนั้นเนี่ย เรื่องสะเทือนใจที่ทำให้สังคมนะค่อนข้างจะเป็นกังวลนะเพราะว่ามันมีพยานหลักฐานใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีคำถามจากสังคมว่าเอ๊ะจะต้องเป็นแบบนี้กันต่อไปไหมยังไงนะคะล่าสุดนั้นทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติบอกว่าเดี๋ยวทางกระทรวงเนี่ยจะเร่งดำเนินการให้ประชาชนสิ้นข้อสงสัยอย่างเช่นเรื่องของพนักงานขับรถไฟอยู่ในห้องขับไหมอันนั้นก็อยู่นะคะชัดเจนส่วนการที่พนักงานขับรถไฟเสพยาเสพติดเกิดความบกพร่องส่วนไหนบ้างนะคะแน่นอนรัฐบาลบอกว่าให้ความสำคัญกับการปราบปรามยาเสพติดนะคะนี่ก็ต้องดำเนินการตรวจสอบให้ครบถ้วนนะคะส่วนเงินเยียวยานั้นนี่บอกว่าล่าสุดนั้นไม่ต้องเข้าสู่ที่ประชุมครม.แล้วนะคะเพราะว่าจะเป็นส่วนของกระทรวงคมนาคมที่จะดำเนินการซึ่งในส่วนของขสมก.กับการรถไฟเนี่ยเขาก็จะนำเงินจากกองทุนต่างๆนะคะเพราะว่าคดีนี้เนี่ยกรณีผู้เสียชีวิตนั้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณวงเงินนะคะรายละ2,390,000 บาทค่ะส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บวงเงินสูงสุดอยู่ที่ประมาณ1,000,000 บาทอันนี้เคาะแล้วนะคะเห็นว่าอย่างนั้นรายละ2,390,000 บาทสำหรับผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของใบอนุญาตขับรถไฟประเด็นนี้นะคะที่ต้องติดตามกันด้วยค่ะว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรส่วนที่พูดกันเยอะสุดก็คือนี่แหละการตรวจพบสารเสพติดของพนักงานขับรถไฟที่ผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะพูดถึงเรื่องทักษะเป็นหลักเนาะแต่ว่าในอนาคตจะต้องมีการคุยเรื่องสารเสพติดกับพนักงานขับรถไฟด้วยนะบางคนอาจจะคาดไม่ถึงนะเอ้ยมีแต่เรื่องของนี่แหละพนักงานขับรถยนต์ขับรถเมย์ขับรถตู้รถแท็กซี่อะไรอย่างนี้นะคะแต่ไม่คาดคิดว่าพนักงานขับรถไฟก็มีสิทธิ์ที่จะเสพสารเสพติดได้เหมือนกันนะคะอ่ะก็ต้องติดตามเรื่องนี้นะคะส่วนเรื่องของเกี่ยวกับวันนี้เดี๋ยวทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็จะนำทีมส.ส.ของพรรคไปยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภานะคะประมาณสัก10 โมงกว่านะคะ10 โมงครึ่งถึง 11 โมงนะคะเนื้อหาร่างแก้ไขฉบับของพรรคภูมิใจไทยแกนนำรัฐบาลเนี่ยก็จะมีแก้ไขอยู่2 เรื่องนะคือเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา156นะคือเพิ่มเติมในหมวด15/1การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับเพิ่มเกี่ยวกับการกำหนดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญจำนวน100 คนเป็นผู้ทำหน้าที่จัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จสิ้นภายใน360 วันนับตั้งแต่วันเปิดประชุมสสร.นัดแรกนะคะก็เดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะวันนี้10 โมงครึ่งถึง 11 โมงนะคะคุณอนุทินจะไปเองในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยจะนำทีมสสไปเลยค่ะไปยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภานะคะก็อย่างที่บอกนะคะจะเป็นการแก้ในหมวด1 และหมวด 2อันนี้ของแบบฉบับของพรรคภูมิใจไทยนะคะก็เดี๋ยวต้องติดตามไปนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็หลายคนก็ถามเข้ามาเหมือนกันนะมีความคืบหน้าไหมก็ประมาณนี้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ตี 5เหมือนเดิมกับเรา2 คนสวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาของเช้าวันพุธที่20 พฤษภาคม 2569ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
2: ครับในเช้าวันนี้เราก็มีข่าวมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังตลอดตั้งแต่6 โมงเช้าเป็นต้นมาเลยนะครับช่วงนี้เราไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดดีไหมครับที
1: ่
2: มาเป็นกำลังใจให้กับเราทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะครับเรามีไลฟ์ทาง TikTok ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับ
1: คลื
2: ่นข่าว FM 105ครับ
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วพี่ต้นเห็นทางไหนก่อนคะพี่ต้น
2: ผมเห็นทาง TikTok เลยนะครับที
1: ่
2: เห็นเนี่ยเห็นคุณหมู8989นะครับที่มาทักทายเราทั้งสองคนคุณครูสมพรคุณวิมลกลั่นกสิพรนะครับคุณสุธีรัตน์มิสเตอร์ลุงเกเล ลุงเกเลจะให้หยุดจะให้รถหยุดวิ่งเข้าเมืองประเทศไทยก็พัฒนานะครับจะให้รถหยุดวิ่งเข้าเมืองจริงเหรอรถไฟอ่ะหมายถึงคุณรถก็เราก็ย้ายออกไปเยอะแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ที่หัวลำโพงเราก็ไม่มีแล้วแล้วก็คุณเป็นแฟนกันไหมนะครับที่มาทักเราคุณหยงฮังแซ่เตียวนะครับแล้วก็คุณยูเซอร์83คุณใด